0: ลิซ่าแบล็คพิงค์นะครับจัสตินบีเบอร์ก็ได้เช่นเดียวกันคือใครที่ทำผลงานโดดเด่นในโลกออนไลน์อ่ะนะครับก็จะได้รางวัลนี้เขาก็จะมีหลายแคตตากรีมากทีนี้หนึ่งในนั้นเนี่ยมีคนไทย1คนนะครับที่ไปได้รางวัลนะในสาขานะครับที่เป็นสายสื่อสารวิทยาศาสตร์นะครับในหมวด Social Content Series Education and Science นะครับจากผลงานซีรีส์คอนเทนต์ Internet but Science นะครับที่ได้รางวัลนะของ Webby Awards นะครับบอกชื่อนิดนึงนะครับชื่อว่าน้องพลนะนวพลเชื่อมวราศาสตร์นะเป็นครีเอเตอร์สายคอนเทนต์วิทยาศาสตร์หรือว่า Science Communication เจ้าของแพลตฟอร์มเขาเนี่ยจะเรียกว่า Sci-Sci นะครับคือถ้าเราพูดถึงเรื่องการสื่อสารวิทยาศาสตร์อ่ะคุณลิซ่าเราอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราแต่ว่าคุณน้องพลเนี่ยนะครับหรือคุณน้องพลเนี่ยสามารถจะทำให้คนเนี่ยมองว่าเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่สนุกจนมีผู้ติดตามนะในคอนเทนต์ของเขาเนี่ยใน TikTok เนี่ยนะแล้วก็หลายๆแพลตฟอร์มเนี่ยสูงถึง 2,500,000 คนนะคุณลิซ่าก็ถือว่าสูงมากนะครับก็คือด้วยส่วนตัวเนี่ยรู้จักเขาด้วยเพราะว่าตอนที่เขาเรียนอยู่คณะวิทยาศาสตร์เนี่ยเขามาเรียนวิชาโทนิเทศศาสตร์กับผมด้วยนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยก็เป็นรางวัลที่ใหญ่อย่างที่บอกนะเหมือนเป็นออสการ์ทางด้านอินเทอร์เน็ตเลยนะครับจับกับWebby's Awards ครับ
1: น่าสนใจมากๆนะคะแล้วก็ประเด็นเรื่องของการทำวิทยาศาสตร์ให้เข้าใจง่ายเป็นสิ่งที่อาจจะทำให้เราเนี่ยได้เข้าใจโลกของเรามากขึ้นด้วยนะเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่โอ้ไกลตัวหรือว่าเข้าใจยากแต่ว่าก็มีคนออกทำออกมาให้เข้าใจง่ายๆนะคะก็ต้องแสดงความยินดีให้กับคนไทยแล้วก็ทุกคนที่ได้รางวัลWebby นะคะมากันที่อินโดนีเซียกันค่ะในขณะที่อย่างฝั่งไทยเองเนี่ยก็กำลังมีการทบทวนเรื่องของการปรับนโยบายฟรีวีซ่านะคะออกอินโดนีเซียก็มีการทบทวนเช่นเดียวกันนะคะตัว Visa Free Entry นะคะสำหรับพลเมืองจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตอนออกเฉียงใต้หรืออาเซียนของเรานี้แหละค่ะคือหลังจากที่เกิดประเด็นค่อนข้างที่จะอื้อฉาวนะแล้วก็มีการจับกลุ่มชาวต่างชาติหลายรายที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการพนันออนไลน์แล้วก็แก๊งหลอกลวงเนี่ยก็เลยทำให้อินโดนีเซียต้องมีการพิจารณาทบทวนแล้วล่ะเรื่องของ Visa Free Entry หรือการยกเว้นวีซ่าตอนเข้าเดินทางเข้ามานะคะคราวนี้เนี่ยเมื่อวานนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของอินโดนีเซียนะคะเขาก็ได้มีการเปิดเผยว่าทางการได้มีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยมากกว่า500คนนะคะจากปฏิบัติการกวาดล้าง2จุดนะคะทั้งเครือข่ายพนันออนไลน์ในกรุงจาการ์ตานะคะแล้วก็เป็นขบวนการหลอกลวงในเมืองบาตัมของจังหวัดหมู่เกาะเรียวอีกด้วยนะคะซึ่งรายงานก็ระบุว่าผู้ถูกจับกุมนะคะก็ประกอบไปด้วยคนจากเวียดนามกัมพูชามาเลเซียลาวแล้วก็เมียนมานะคะก็ซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับสิทธินะคะในการพำนักแบบยกเว้นวีซ่า30วันรวมถึงมีชาวจีนด้วยนะคะที่ไม่ได้อยู่โครงการดังกล่าวนะแต่ว่าก็มีที่มีในกลุ่มที่ถูกจับกลุ่มไปด้วยนะคะคราวนี้เนี่ยทางด้านของแฮนเดอร์ซัมมารันโตโก้นะคะซึ่งเป็นหัวหน้าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของอินโดนีเซียเขาก็ระบุในแถลงการณ์ว่ากิจกรรมผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องน่ากังวลอย่างยิ่งนะคะแล้วเขาก็มีการเสริมด้วยว่ากรณีที่ชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายรวมถึงการที่ประเทศที่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นวีซ่าเนี่ยทำให้เกิดความจำเป็นต้องแล้วเข้ามาแล้วอยู่แบบผิดกฎหมายแบบนี้เนี่ยก็ทำให้ประเทศเนี่ยต้องมีการประเมินนโยบายที่เกี่ยวข้องอีกนะคะทั้งนี้เนี่ยรายงานระบุว่าจากการสอบสวนนะคะพบว่าผู้ต้องสงสัยจำนวนมากในเครือข่ายพนันออนไลน์จากในกรุงจาการ์ตานะคะเดินทางเข้ามาในอินโดนีเซียโดยใช้สิทธิยกเว้นวีซ่าหรือเข้ามาแบบวีซ่า on arrival นะคะก็คือวีซ่าที่ออกเมื่อเดินทางมาถึงในประเทศด้วยก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะพอเข้ามาแล้วทำตัวนิสัยไม่ดีแบบนี้นะแล้วก็เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์แล้วก็สแกมเมอร์ก็ต้องมีการพิจารณาแล้วแหละว่ายังสามารถเข้ามาแบบนี้ได้หรือไม่นะคะคือข่าวนี้มาจาก The Straits Times ค่ะ Indonesia to review visa waivers after foreign scammers arrest ค่ะ
0: ครับนะก็ไม่ได้มีแค่ไทยนะที่เห็นปัญหานี้นะครับและหลายประเทศเนี่ยก็เห็นปัญหานี้เช่นเดียวกันแล้วก็พิจารณาในทิศทางเดียวกันนะครับให้มีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับอ่ะผมขอพาไปไกลนิดนึงนะครับคุณลิซ่าไปที่ประเทศ

0: เล็กๆที่ชื่อว่านาอูรูเคยได้ยินกันไหมฮะนาอูรูครับเป็นประเทศ
1: อาจจะไม่ได้เป็นนาอูรูแล้วนะ
0: ใช่นะครับเป็นประเทศเล็กๆนะครับในแปซิฟิกนะครับเล็กขนาดไหนเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่เล็กอันดับต้นๆของโลกนะครับมีพื้นที่ประมาณแค่20ตารางเมตรเท่านั้นเองนะในแปซิฟิกมีประชากรแค่ประมาณ 10,000 คนนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงมากจากภาวะโลกร้อนเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นเกาะเล็กๆแล้วก็ค่อนข้างแฟลตนะฮะค่อนข้างเรียบเนี่ยก็จะมีความสุ่มเสี่ยงถ้าเกิดว่าน้ำทะเลเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นจากโลกร้อนเนี่ยเขาก็อาจจะเสี่ยงหายไปเลยทั้งประเทศแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยผู้นำของเขาเนี่ยเคยเตือนเรื่องนี้นะครับกับเวทีของ UNFCCC นะว่าประเทศเขาเนี่ยเสี่ยงมากนะอ่ะล่าสุดนะครับทำไมถึงมาเป็นข่าวอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเพิ่งมีการผ่านประชามตินะครับเขาจะเปลี่ยนชื่อประเทศนะครับจากนาอูรูเป็นนาโอเอโรนะฮะอ่ะทีนี้ถามว่าทำไมอยู่ดีๆถึงมาเปลี่ยนเรื่องนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยนาโอเอโรเนี่ยเป็นชื่อประเทศของเขาจริงๆนะแล้วก็ประชาชนของเขาเนี่ยเรียกประเทศตัวเองแบบนั้นนะฮะแต่ว่าเจ้าอาณานิคมคือประเทศเนี้ยนะครับอยู่ภายใต้อาณานิคมมายาวนานเจ้าอาณานิคมเนี่ยมองว่านาโอเอโรเนี่ยมันเรียกยากก็เลยไปปรับนะให้เป็นนาอูรูให้มันมีความเรียกง่ายมากขึ้นแต่ว่าประชาชนเนี่ยมองว่านะครับควรจะกลับไปสู่รากเหง้านะแล้วก็สะท้อนตัวตนในภาษาของตัวเองนะฮะให้โลกเนี่ยได้รับรู้ก็เลยลงประชามตินะฮะเปลี่ยนเป็นนาโอเอโรซึ่งนับจากนี้นะครับก็จะเปลี่ยนทุกอย่างของประเทศนะชื่อทางการพาสปอร์ตต่างๆเนี่ยนะครับเหมือนเป็น CI เนาะ Corporate Identity อ่ะก็จะเปลี่ยนจากเหมือนรีแบรนด์อ่ะจากนาอูรูให้เป็นนาโอเอโรนะมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับประเทศนี้ประเทศนี้เคยเป็นประเทศที่มี GDP เฉลี่ยต่อหัวเนี่ยสูงอันดับต้นๆของโลกนะเพราะอะไรคุณลิซ่าเขาเนี่ยเคยเป็นแหล่งแร่ฟอสเฟตนะฮะต้นๆของโลกเลยแต่ว่าการทำสัมปทานแร่เนี่ยนะฮะตอนหลังเนี่ยมันก็พอแร่มันหายไปแล้วก็อุตสาหกรรมโลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปก็ทำให้การใช้ฟอสเฟตเนี่ยที่เคยมีสัมปทานเนี่ยมันลดความสำคัญลงนะทีนี้ประชาชนก็สปอยฮะเพราะว่าเคยอยู่ดีกินดีไม่ต้องทำงานอะไรมากเนี่ยส่งผลให้กิจกรรมทางกายของคนในประเทศเนี้ยน้อยเรามีหนำซ้ำเนี่ยด้วยความที่เขาไม่ค่อยมีทรัพยากรในประเทศเนี่ยก็ต้องพึ่งพาการimport เนาะอาหารซึ่งส่วนใหญ่เป็น frozen food อ่ะคุณลิซ่าเป็นแบบอาหารแช่แข็งเข้ามาทำให้ประชาชนในประเทศนี้เนี่ยนะครับมีภาวะอ้วนเกินน้ำหนักอ้วนลงพุงแล้วก็เบาหวานเนี่ยสูงที่สุดอันดับต้นๆของโลกนี้ WHO ออกมาเตือนเลยนะว่าเป็นประเทศที่มีคนอ้วนเกินเนี่ยแล้วก็เบาหวานเนี่ยสูงอันดับต้นๆของโลกเลยอ่ะอันนี้ก็นะฮะต่อไปนี้เราจะได้ยินประเทศใหม่แต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นใหม่นะนาโอเอโรเป็นหนึ่งในประเทศในบัคเก็ตลิสต์ที่ผมอยากไปเหมือนกันนะคุณลิซ่า
1: เห็นภาพอยู่ค่ะตอนนี้เนี่ยก็จะดูมีภาพเป็นทะเลน้ำใสๆสีฟ้าเนี่ยแล้วก็เป็นเกาะถือว่าเล็กอยู่เหมือนกันนะภาพเนี่ยพอซูมออกไปเนี่ยสามารถถ่ายทั้งประเทศได้เลย
0: มีคนบอกว่าคุณสามารถจะวิ่งอะวิ่งไปกลับวิ่งจากต้นประเทศไปท้ายประเทศได้อะมีคนบอกว่าแบบนั้นนะฮะนาโอเอโรอ่ะ N A O E R O ครับนาโอเอโรครับ
1: N A U R U ก็คือชื่อเก่าเนาะ
0: นาอูรูอันนี้ชื่อเก่าน
1: าอูรูแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นนาโอ
0: เอโร
1: นะคะเผื่อใครอยากจะเดินทางไปนะอาจจะต้อง
0: เพราะว่าเขาสุ่มเสี่ยงกับการถูกจมน้ำเหมือนกันอยู่นะครับ
1: นะคะอ่ะก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้านะคะมาติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเมียนมากับคุณกฤตกันค่ะ
2: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง Mcord News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: กลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาครับวันนี้หัวข้อคุณลิซ่าเป็นหัวข้ออะไรครับ
1: ค่ะในวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตนะคะก็คือเรื่องของ100สักครู่หาไม่เจอ
0: นโยบาย100วันฟื้นฝันของเมียนมาครับโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณกฤตกันครับ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: สวัสดีครับคุณกฤต
3: ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยครับ
0: ครับ
1: เมื่อสักครู่นี้ที่สะดุดเรื่องของหัวข้อไปนะคะเพราะว่าที่ตั้งใจบอกว่าสามารถวิ่งจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งของนาอูรูได้นะคะถ้าวิ่งจากซ้ายไปขวาจากตะวันออกไปตะวันตกเนี่ย4กิโลเมตรเองอาจารย์เจคะจากเหนือไปใต้เนี่ย6กิโลเมตรเองนะคะ
0: ดังนั้นก็วิ่งเดี๋ยวผมไปแบบจะได้ขึ้นชื่อว่าแบบเวลาถ้าเกิดผมไปนาอูรูเงี้ยผมจะได้บอกว่าเออผมวิ่งรอบประเทศเขามาแล้วนะอะไรเงี้ย
1: นะแต่วันนี้นะคะเราจะคุยกันเรื่องของนโยบาย100วันฟื้นฝันนะคะของเมียนมานะคะแล้วก็เราก็มีของฝากเช่นเคยด้วยนะคะ
3: ใช่ครับครับผมครับวันนี้ไม่มีคำถามนะครับแต่อยากให้ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านแสดงความคิดเห็นว่านโยบาย100วันที่รัฐบาลเมียนมาประกาศออกมาเนี่ยมันมีหลากหลายมากหลากหลายด้านเลยนะครับแล้วก็ท่านคิดว่าด้านใดเนี่ยที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดนะฮะลงมาคุยกันนะครับแสดงความคิดเห็นกันมาได้ครับ
1: เป็นความคิดเห็นทาง SMS นะคะสำหรับในสัปดาห์นี้ก็ไม่ได้เป็นคำถามนะคะแต่ว่าจะเชิญคุณผู้ฟังแสดงความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับนโยบาย100วันที่รัฐบาลเมียนมามีการประกาศออกมานะคะก็มีหลายด้านด้วยกันเนาะนโยบายทางด้านไหนนะคะที่เป็นประเด็นที่ถือว่าน่าสนใจหรือจะเป็นไปได้มากที่สุดนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะเขียนเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะที่4689399นะคะ4689399แล้วก็อย่าลืมนะคะหลังจากที่แสดงความคิดเห็นแล้วนะคะระบุชื่อนะคะที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของท่านด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวจะมี3รางวัลด้วยกันรางวัลเป็นอะไรคะคุณกฤตมันเป็นขนมมั้ยคะ
3: ใช่ครับเป็นขนมปังกรอบนะครับก็ทานมาแล้วนะครับอร่อยดีครับก็เอามาฝากท่านๆครับครับผม
0: ครับ
3: ครับผมครับก็เมื่อหลายวันก่อนนะครับท่านทางสคต.ไทยประจำเมียนมาท่านเอกวัฒน์ได้ส่งข่าวมาให้นะครับก็เป็นข่าวของนโยบาย100วันของรัฐบาลเมียนมาเนี่ยซึ่งฮือฮามากผมก็ไปเปิดดูในFacebook บ้างในหนังสือพิมพ์ต่างๆหลายๆฉบับในเมียนมาเนี่ยก็ลงข่าวกันคึกโครมนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยน่าสนใจนะครับแล้วก็บางนโยบายก็ส่งผลกระทบมาถึงไทยนะฮะซึ่งเป็นผลดีนะครับที่ออกมาหลากหลายมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูทางด้านของทรัพยากรมนุษย์แล้วก็ระบบสวัสดิการพื้นฐานต่างๆเนี่ยได้รับผลกระทบจากความไม่สงบมาก่อนเนี่ยท่านก็ได้ประกาศออกมาที่จะฟื้นฟูหลายๆเรื่องทีเดียวนะครับเรามาดูกันตั้งแต่เรื่องแรกก็คือเรื่องการเน้นทางด้านฟื้นฟูทางด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งแน่นอนอันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เรื่องสำคัญที่สุดก็ว่าได้เพราะว่าปัญหาเงินเฟ้อที่อยู่ในประเทศเมียนมาค่อนข้างจะหนักแล้วก็การขาดแคลนเงินตราระหว่างประเทศด้วยรวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะมากนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากในช่วงของตั้งแต่ช่วงของโควิด19จนกระทั่งถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองดังนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลการจับจ่ายใช้สอยของภาคประชาชนด้วยถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปตามที่รัฐบาลมีการมุ่งเน้นมาเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มันจะทำให้มีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นสินค้าของไทยที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่เข้าไปอยู่ในเมียนมาเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ที่ชัดเจนนะครับอันนี้ก็คือแล้วก็มีมาตรการการนำเข้าส่งออกให้มีการผ่อนปรนระเบียบการทั้งการเดินพิธีการกับทางบริเวณชายแดนต่างๆเพื่อให้มีการส่งสินค้าได้สะดวกขึ้นแล้วก็มีการรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือนโยบายของทางภาครัฐที่เขาออกมาและอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของพลังงานนะครับแล้วก็สาธารณูปโภคต่างๆมีการให้นโยบายเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะฮะให้รองรับการผลิตและการส่งออกซึ่งข้อนี้ก็เป็นเรื่องที่

0: สนใจเพราะว่าปัจจุบันนี้พลังงานเนี่ยในประเทศเมียนมาเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นน้ำมันนะครับพลังงานจากไฟฟ้าไฮโดนี่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเขาจะเป็นนุ่งเน้นที่พลังงานสะอาดนะครับก็คือพลังงานหมุนเวียนนะ
1: ครับ
0: ที่ใช้พวกพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพวกนี้นะครับซึ่งตอนนี้รัฐบาลเมียนมาก็มุ่งเน้นไปทางนั้นนะครับก็จะเห็นได้จากทางโซลาร์ลูปเนี่ยเกิดขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็เขาก็มุ่งเน้นไปทางนู้นแล้วก็เน้นให้มีการใช้รถ VE มากขึ้น EV มากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะครับแล้วก็เขาก็มุ่งไปที่การศึกษาด้วยนะครับการศึกษานี่ดีมากเลยเพราะว่าผมเห็นว่าทางรัฐบาลเมียนมามีความตั้งใจที่จะทำการศึกษาให้ดีขึ้นนะครับก็คือการยกระดับมหาวิทยาลัยต่างๆนะให้มีการสอนเรื่องของวิชาชีพมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ไปปัดฝุ่นเรื่องของสถาบันอาชีวศึกษานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่าแรงงานเมียนมาที่เข้ามาสู่ประเทศไทยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องนอนสกิลเลเบอร์มากกว่าดังนั้นเนี่ยถ้ามีการปรับปรุงตรงนี้นะครับก็จะทำให้การส่งแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานในต่างประเทศเนี่ยเราก็จะได้พวกสกิลเลเบอร์มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นโอกาสของไทยด้วยแหละครับก็การนำเข้าแรงงานของไทยเนี่ยเราในอนาคตเราก็จะเห็นที่แรงงานเมียนมาเข้ามาเนี่ยทำงานทางด้านของสกิลเลเบอร์มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิศวกรนะครับซึ่งเราไม่ต้องการใช้ใบอนุญาตวิศวกรที่เป็นภาษาไทยนะครับดังนั้นสอบยากทีเดียวนะครับก็ทางรัฐบาลเมียนมาเขาคงจะมุ่งเน้นไปทางนั้นมากยิ่งขึ้นนะครับอีกการหนึ่งก็คือนโยบายของด้านสาธารณสุขนะครับเราในช่วงที่เกิดการปฏิวัติรัฐบาลก็มีคงทางฝั่งของแพทย์พยาบาลเนี่ยออกมาร่วมกลุ่มกับทาง CDM เนี่ยค่อนข้างจะเยอะแล้วตอนหลังมาก็แปรภาคไปเป็น PDF นะครับตรงนั้นเนี่ยเยอะนะครับก็รัฐบาลก็มีการจะดึงเอากลุ่มเหล่านี้กลับเข้ามาสู่ที่ทำงานเดิมนะครับรวมทั้งจะปรับปรุงโรงพยาบาลต่างๆนะครับแล้วก็มุ่งเน้นไปทางแพทย์นะครับที่ทางการแพทย์เนี่ยมากยิ่งขึ้นเพราะว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าแพทย์พยาบาลเนี่ยหายไปจากตำแหน่งนี่ค่อนข้างจะเยอะก็หนีมาอยู่เมืองไทยก็เยอะนะครับบางครั้งเนี่ยเราไปเจอแพทย์พยาบาลบางคนเนี่ยทำงานไม่ตรงกับทางที่เขาเรียนมานี่เยอะทีเดียวนะครับในประเทศไทยผมตัวผมเองผมก็เคยเจอเยอะมากนะครับแล้วก็วันนั้นไปทานข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่เป็นร้านเมียนมานะครับก็เจอกับแพทย์กลุ่มหนึ่งนะครับเข้ามาทักทายผมก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นมันสมองของชาติทีเดียวแต่ก็หนีออกมาก็บางคนก็ถามว่าทำงานที่ไหนบอกอยู่มหาชัยโอ้ผมฟังแล้วไม่อยากถามต่อเลยนะครับเพราะว่านั่นหมายความว่าเข้าไปอยู่ในโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับก็เสียดายนะฮะแรงงานตรงนั้นรวมทั้งเรื่องของการผลิตยาและก็เวชภัณฑ์นะครับตรงนี้เนี่ยรัฐบาลเมียนมาเนี่ยก็มุ่งเน้นนะครับท่านเต็กไขวินเนี่ยท่านดร.เต็กไขวินซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านก็มุ่งเน้นที่จะดึงเอาพวกเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวกับทางdecision medicine เนี่ยเข้าไปในสู่ประเทศเมียนมาท่านก็ได้คุยกับผมเรื่องนี้พอสมควรทีเดียวนะครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับถ้าสมมติว่าสาธารณสุขพื้นฐานของทางเมียนมาเนี่ยทำได้ดียิ่งขึ้นเนี่ยโรงพยาบาลที่แม่สอดก็คงไม่ต้องมารับภาระอะไรจากแรงงานเมียนมาหรือว่าคนชาวอพยพชาวเมียนมามากเกินไปนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีนี้ย้อนกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการส่งออกนะครับเรื่องการผ่อนปลนนะครับการนำเข้าส่งออกเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะส่งผลมาสู่ประเทศไทยอย่างจังๆเลยนะครับถ้าสมมติว่ามีการปรับปรุงเรื่องของการเงินการคลังนะครับให้มันดียิ่งขึ้นเนี่ยเรื่องเงินทุนสำรองระหว่างประเทศมันก็จะมีมากยิ่งขึ้นรวมทั้งเรื่องการขาดดุลการค้าไทยกับเมียนมาเนี่ยมันก็จะลดลงถ้าหากว่าเราดึงช่องว่างตรงนี้ลงมาได้เนี่ยนะครับเราก็จะส่งสินค้าเข้าไปได้เยอะนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยหลังจาก

0: เมื่อ2 ปีก่อนเนี่ยรัฐบาลเมียนมาได้ประกาศใช้นโยบายของ Earning Money ก็ดีหรือว่าการใช้Import License ก็ดีเนี่ยนะครับทำให้การส่งเข้าสินค้าส่งออกจากประเทศไทยนะนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยเนี่ยลดลงไปอย่างเยอะมากนะครับอย่างมีนัยยะเลยแหละเพราะว่าในอดีตเนี่ยเขาขาดดุลการค้าเราเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยหลายแสนล้านนะครับตอนนี้เนี่ยลดลงมาเกือบจะอีเวนต์นะครับก็ถือว่าโอ้เขาเก่งมากนะครับเพราะว่าเขาปิดกั้นทั้งหมดนะครับแล้วไม่ให้มีการนำเข้าดังนั้นเนี่ยก็ถ้ามีการผ่อนปลนตรงนี้เกิดขึ้นนะครับทุกอย่างเข้าสู่สภาวะปกติเนี่ยผมก็เชื่อว่าตรงนี้จะเป็นประโยชน์กับไทยเราอย่างสูงนะครับนี้เรามาดูว่าวันนี้เนี่ยนะครับในการนำเข้าส่งออกเนี่ยทางด้านของชายแดนต่างๆนะครับก็ยังมีปัญหาอยู่พอสมควรนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านแม่สอดก็ดีนะครับก็หรือว่าทางด้านแม่สายก็ดีเนี่ยจะมีปัญหาเยอะมากนะครับก็มีเสียงเรียกร้องจากผู้ประกอบการเยอะทีเดียวนะครับให้ช่วยแก้ไขเรื่องนี้นะครับแต่ทั้งด่านและนองนะครับการขนส่งทางเรือเนี่ยก็ยังเป็นการขนส่งหรือว่าโลจิสติกที่ปลอดภัยที่สุดและสูงที่สุดนะครับแล้วก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการส่งออกสินค้าเพราะฉะนั้นพี่ๆน้องๆนะครับที่เป็นพ่อค้าชายแดนก็ดีเนี่ยก็พยายามหันไปแก้ปัญหาตรงนั้นเป็นส่วนใหญ่นะครับนี้ยังมีอีกนโยบายหนึ่งซึ่งเป็นนโยบายที่ผมคิดว่ามันก็ไม่รู้ว่าจะบอกว่ายังไงดีถ้าสมมุติว่าทำได้จริงเนี่ยตรงนี้ก็สันติภาพมันก็อาจจะเกิดก็คือนโยบายการเปิดโต๊ะเจรจากับกลุ่มต่อต้านทุกๆกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เคยต่อต้านแล้วก็เข้ามาตอนที่รัฐบาลเชิญเข้ามาเจรจาก็เข้ามาร่วมแล้วก็มีแต่ก็ยังมีกลุ่มที่ไม่ได้เข้ามาร่วมนะครับรัฐบาลก็ได้ส่งเทียบเชิญนะครับให้เข้ามาเจรจาบนโต๊ะนะครับแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการส่วนกลางโดยตั้งคณะกรรมการเพื่อความสามัคคีแห่งชาติหรือการสร้างสันติภาพแห่งชาติเนี่ยนะครับเกิดขึ้นนะครับก็จะมาเป็นแม่งานในการที่จะเจรจาสันติภาพกับทางกลุ่มที่ต่อต้านอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับในกรณีที่มีหลายๆกลุ่มเนี่ยได้เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยนะครับที่ยังไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสามพี่น้องนะครับที่มีกลุ่มKK นะครับหรือว่าอารากันอาร์มี่นะครับรวมทั้งกลุ่มของปะโอนะครับแล้วก็กลุ่มของโกก้างเนี่ยที่จับมือกัน3พี่น้องเนี่ยต่อต้านรัฐบาลเนี่ยก็เราจะต้องดูท่าทีเขาต่อไปว่าเขาจะยอมเข้ามานั่งโต๊ะเจรจาหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆก็คือหลังจากที่ประกาศนะครับเรื่องนโยบาย100วันเกิดขึ้นเนี่ยก็ลืมบอกไปว่านโยบาย100วันเนี่ยมันจะไปสิ้นสุดเอาวันที่31กรกฎาคมนะครับเพราะว่าเขาประกาศเมื่อวันที่20เมษายนนะครับทีนี้มาดูว่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่ประกาศตัวออกมาว่าจะไม่ร่วมแน่นอนแล้วเนี่ยก็คือกะเหรี่ยงนะครับก็คือ KDP เนี่ยประกาศก่อนชาวบ้านเลยตั้งแต่ไก่โหเลยนะครับเพราะว่าจะไม่ยอมเข้าร่วมประชุมด้วยซึ่งผมว่าตรงนี้เนี่ยผมค่อนข้างจะเปิดนะครับว่ากะเหรี่ยงเนี่ยน่าจะรออีกสักนิดนึงแหมแต่ดูก่อนว่ารัฐบาลถ้าคุณไม่เห็นด้วยหรือว่าไม่อยากจะร่วมเนี่ยนะหากว่าสามารถที่จะรอดูนโยบายที่ชัดเจนแล้วก็ดูว่ามีกลุ่มที่เข้าไปร่วมนี่มากน้อยแค่ไหนค่อยประกาศภายหลังก็ได้แต่นี่มาก่อนหน้าเลยเนี่ยก็น่าหนักใจแทนรัฐบาลเหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าหากว่านโยบายการเปิดโต๊ะเจรจาเนี่ยแบบรวมกลุ่มเนี่ยเกิดได้จริงนะครับผมเชื่อว่าโอกาสที่จะมีการเจรจาต่อรองแล้วก็รัฐบาลก็ควรจะถอย19นะครับแล้วก็ทุกอย่างก็คงจะกลับสู่ภาวะปกติได้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับว่า ทุกเรื่องในเมียนมาเป็นเรื่องที่น่าหนักใจแล้วก็ต้องพยายามปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงทุกอย่างนะครับเพราะงั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยควรจะร่วมมือกันนะครับก
1: ็
0: เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวครับ
1: ครับนะวันนี้ก็ไม่มีคำถามดังนั้นก็ไม่มีคำตอบที่ถูกนะเดี๋ยวจะรับฟังความคิดเห็นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการสุ่มกันอีกทีนึงนะครับคุณกฤต
0: ได้ครับได้ครับ ถ้าสุ่มได้เยอะก็ไม่เป็นไรนะครับของฝากยังมีเยอะนะครับ
1: เดี๋ยวค่อยไปตกลงจำนวนกันอีกทีนึงนะครับหลังไมค์นะครับ
0: ได้ครับได้ครับ
1: วันนี้ต้องขอบคุณคุณกฤตมากนะครับ
0: ครับผมครับครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณ

0: ริตอึ้งวิทูลสถิตนะคะประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเจอในรายการ Good Morning ASEAN ทุกๆวันพฤหัสบดีค่ะ
1: ครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับอย่างที่บอกไปว่าฝนอาจจะตกในหลายพื้นที่ของประเทศในวันนี้ก็ดูแลสุขภาพแล้วก็เผื่อเวลาในการเดินทางพกร่มด้วยนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะนะคะด้วยความห่วงใยจากเราสองคนนะคะวันพรุ่งนี้นะคะก็เจอกันในรายการ Good Morning ASEAN กันต่อนะคะแต่สลับกันออนไลน์
1: สลับกันเดี๋ยวเราจะสลับแต่คนใดคนหนึ่งต้องอยู่นะโอเคครับ
0: วันนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน

กำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้เราพบกันในเช้าวันพฤหัสบดีที่14 พฤษภาคม 2569นะคะอยู่กับคุณรงจันทองดิฉันแอนพจนาถนะธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช่นเคยนะคะส่วนทางออนไลน์ตอนนี้ออนแอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะฝากการกดไลค์กดแชร์ทั้งทาง Facebook Live ที่รับชมกันได้ค่ะรวมถึงทางเว็บไซต์นะคะและทางแอปพลิเคชันค่ะ
0: หลากหลายเรื่องราวเลยนะครับประเด็นการเมืองจับตาเรื่องของพรก.กู้เงินนะครับตอนนี้ประธานสภาส่งถึงศาลรัฐธรรมนูญตีความแล้วครับและเรื่องของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีภารกิจไปลุยคดีโนมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวชื่อดังของภาคใต้เราครับคดีเฉินซีโฟก็ยังคงครองหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้านี้อยู่นะครับแต่ว่าเริ่มต้นขอประเด็นแรกเรื่องของพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวานประจำปี2569ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงเมื่อวานนี้ครับปีนี้ครับพระยาแรกนาเสียงทายหยิบผ้านุ่งได้6คืบพระโคกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้าทำนายว่าพืชผลธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ดีเศรษฐกิจรุ่งเรืองครับเลิกไถหวานเมื่อวานนี้ครับอยู่ที่ระหว่างเวลา8:09 น.ถึง8:39 น.นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พระยาแรกนาครับเสี่ยงทายหยิบผ้านุ่งได้6คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่ว่านาในที่ดอนจะเสียหายบ้างแต่ได้ผลและได้ผลไม่เต็มที่ครับส่วนพระโคแรกนาได้แก่พระโคพอพระโคเพียงกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้าพยากรณ์ว่าพลาหารพักสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพัก

0: าหารและมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์การคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศจะดีขึ้นส่งผลให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองภายหลังเสร็จพระราชพิธีแล้วนะครับเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ร่วมเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวในพิธีร่วมกับประชาชนที่มาร่วมพิธีอย่างคึกคักนายกรัฐมนตรีบอกว่าก็นับเป็นครั้งแรกครับที่ได้ร่วมเก็บข้าวโดยจะนำไปปลูกในแปลงนาของตนเองแต่ว่าเป็นที่ไหนไม่ขอเปิดเผยสถานที่นะครับมีภาพประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับโดยภาพประกอบครับเป็นภาพอุดมสมบูรณ์พระโคพอพระโคเพียงในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญปี2569เลือกกินถั่วหญ้าน้ำและเหล้าทำนายได้ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรอาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองครับพาดหัวข่าวนะครับจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเสด็จพระราชพิธีวันพืชมงคลหยิบผ้าหกคืบน้ำจะน้อยกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้าอุดมสมบูรณ์ค้าขายดีครับ
1: มากันที่เรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชากันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ค่ะมีเหตุการณ์โดยทางกองทัพภาคที่2นะคะระบุว่าจุดเริ่มต้นของการยิงรวม11นัดค่ะในช่วงเวลา 6:40 นาทีนะคะอยู่ทางทิศตะวันออกช่องจอมก่อนจะละยิงลงมาตามตลาดฝั่งตะวันออกของถนนเข้าสู่พื้นที่โอสเม็ดค่ะแต่ละจุดยิงประมาณ 1-2 นัดรวมทั้งสิ้น11นัดหลังเกิดเหตุไม่นานก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักค่ะก็ยังไม่พบความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมจากในฝ่ายกัมพูชาซึ่งก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันช่วง 9:00 นค่ะมีการตรวจพบชาวต่างชาติลักษณะเป็นชาวตะวันตกไม่ทราบสัญชาติเดินเข้ามาใกล้บริเวณแนวลวดหนามถนนทางเข้าโอสเม็ดจึงได้ดำเนินการยิงเตือนไป2นัดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการรุกล้ำเข้ามายังพื้นที่และหลีกเลี่ยงเหตุเข้าใจผิดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงนะคะอย่างไรก็ตามค่ะทางเจ้าหน้าที่คาดการเพราะว่าลักษณะคล้ายเป็นการยิงเช็คแนวคาดการว่าไม่ได้ยิงในแบบต่อเนื่องเป็นชุดมุ่งหวังทางยุทธวิธีค่ะเพราะว่าเป็นการยิงแบบกระจายในแต่ละจุดไม่มีเป้าหมายชัดเจนก็ส่งผลให้สถานการณ์โดยรวมยังอยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยนะคะทั้งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีเองก็รับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะคะก็ได้ระบุว่าไม่ได้เป็นการยั่วยุอย่างชัดเจนหลังจากได้รับการรายงานแต่เพียงได้ยินเสียงปืนทหารไทยก็ยิงเตือนไปเรียบร้อยส่วนที่ชาวบ้านกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทหารได้มีการตรึงกำลังโดยตลอดตามแนวชายแดนซึ่งจะมาล่วงล้ำอธิปไตยไทยไม่ได้ค่ะนายกยังได้พูดถึงกรณีมีอินฟลูเอนเซอร์กัมพูชาเผยแพร่คลิปลักษณะนายกบอกว่าจะเปิดด่านทางนายกรัฐมนตรีนะคะก็ระบุค่ะว่าอันนั้นเป็น AI ชัดๆอยู่แล้วนะคะตนพูดไม่เก่งแบบนั้นขออย่าไปเชื่อก่อนจะตั้งคำถามว่าเหตุใดวิธีการจึงเริ่มไม่เข้าท่ามากขึ้นทุกวันอันนี้เชื่อถือไม่ได้เลยและไม่เคยพูดยืนยันว่าไม่มีการเปิดด่านอย่างแน่นอนค่ะพาดหัวข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์อย่างของหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะหนูไม่ง้อเขมรปมเมินเจรจาทวิภาคีโต้คลิปเสียงเปิดด่านอนุทินโต้คลิปเสียงเปิดด่านแค่ AI เมินเจรจาเมินเขมรไม่เจรจาทวิภาคีย้ำยกเลิก MOU 44ฝ่ายเขมรรับทราบแล้วส่วนรั้วชายแดนให้งบกองทัพดำเนินการด้านเสทบเยี่ยมชาวบ้านเผชิญหน้าทหารเขมรสั่งปรับกำลังคุมพื้นที่เร่งช่วยคนไทยถูกจับขณะที่เขมรประท้วงไทยขึ้นทะเบียน3ปราสาทชายแดนส่วนเดลีนิวส์เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะเขมรปั่นปลอมคลิปเสียงอนุทินยั่วจัดกร้าวประตูด่านปิดอีกยาวซัดวิธีการไม่เข้าท่าขึ้นทุกวันโยนแก้วรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของสภาฮุนเซนโพสต์ต้านกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนโบราณสถานกลุ่มปราสาทตาเมืองตาควายอ้างอยู่ในพื้นที่เขมรเซนูชุนเขมรสร้างคลิปเสียงนายกไทยขอเปิดด่านอัดวิธีการไม่เข้าท่ามากขึ้นทุกวันยันนั่นเป็น AI ไม่มีการเปิดด่านแน่นอนเขมรผิดหวังที่ยกเลิก MOU 44เป็นเรื่องของเขาไทยไม่เดือดร้อนส่วนเรื่องกำแพงชายแดนให้ไปถามกองทัพรัฐบาลอนุมัติงบไปแล้วค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีภารกิจบินไปภูเก็ตนะครับไปสานต่อภารกิจลุยคดีรับฟังรายงานการรุกหาดฟรีดอมส่วนเรื่องคลิปเสียงอย่างที่น้องแอนอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนายกรัฐมนตรีปฏิเสธเรื่องนี้นะครับดูเรื่องของภารกิจไปดูเรื่อง

0: ของโดมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวบ้านเรานะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่โรงเรียนเกาะพังงานศึกษาพบปะประชาชนมอบนโยบายส่วนราชการในพื้นที่ครับโดยบอกว่าเดินทางมาแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนอย่างจริงจังเพราะเริ่มหนักข้อขึ้นเข้าใจดีว่านักท่องเที่ยวนะครับคนต่างชาติที่มาในประเทศไทยเอาเงินเอาทองมาแต่เราต้องได้เงินทองที่ถูกต้องมาจับจ่ายใช้สอยซื้อความสะดวกสบายพักผ่อนหย่อนใจไม่ใช่มาแล้วจะขายด้วยอย่างนี้ยอมไม่ได้ครับบนชายหาดเป็นของทุกคนนายกรัฐมนตรีบอกว่าการลงพื้นที่เกาะพังงานครั้งนี้เป็นครั้งแรกเพื่อติดตามแล้วก็จัดการกับการกระทำผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนเกาะพังงานพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบให้เกิดความเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างเป็นธรรมและทำให้เกาะพังงานเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าอยู่น่าเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยสร้างรายได้แก่ชุมชนรัฐบาลทราบถึงปัญหาและก็ความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาอย่างจริงจังชายหาดถือเป็นสมบัติสาธารณะของประชาชนทุกคนโดยรัฐบาลพร้อมดำเนินการจัดระเบียบและดูแลอย่างเต็มที่ขอความร่วมมือช่วยกันสอดส่องดูแลหากเกาะพังงานยังไม่มีความสงบเรียบร้อยก็ถือเป็นความล้มเหลวในการทำงานรัฐบาลต้องการให้พี่น้องประชาชนมีโอกาสสร้างรายได้ประกอบอาชีพและใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับล้านแก๊งฮุบพังงานเย้ยพิพัฒน์ร้อนตัวนายกยกคณะลงพื้นที่พังงานล้างโดมินีต่างชาติฮุบเกาะหึ่มสั่งตำรวจลากเส้นทางเงินพร้อมลุยจัดระเบียบชายหาดไม่ให้ใครยึดพื้นที่สาธารณะแย่งงานคนไทยลั่นหากไม่จบปัญหาถือว่ารัฐทำงานล้มเหลวพร้อมเอาหัวสอสอเป็นประกันขณะที่แก้รัฐธรรมนูญสอดแช่แข็งยาวอนุทินโยนหน้าที่สภาตั้งต้นใหม่ด้านเพื่อไทยประกาศชัดไม่ลงสนามผู้ว่ากทมครับ
1: ส่วนเรื่องของ4จังหวัดที่เป็นแรงงานไทยนะคะแล้วก็ถูกเกาหลีใต้แบนเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีค่ะก็ถูกผู้สื่อข่าวถามเรื่องนี้นะคะว่ารัฐบาลจะช่วยเหลืออย่างไรหลังจากที่รัฐบาลเกาหลีใต้ค่ะสั่งแบนแรงงานไทย4จังหวัดอีสานอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิและมหาสารคามนะคะโดยนายกรัฐมนตรีค่ะระบุว่าหากว่ามีการเข้าไปทำงานแบบผิดกฎหมายก็ต้องถูกแบนค่ะเช่นเดียวกันกับผู้ที่ลักลอบเข้ามาทำงานในประเทศไทยก็ต้องถูกแบนเช่นเดียวกันนะคะซึ่งการที่จะให้รัฐบาลช่วยเหลือนั้นนายกบอกว่าไม่ช่วยไม่ได้เพราะทำผิดกฎหมายเองแต่ถ้าหากว่าทำถูกกฎหมายแล้วถูกกลั่นแกล้งรัฐบาลก็จะเข้าไปปกป้องอย่างเต็มที่ค่ะพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะจวกพี่น้อยทำถูกแบนรัฐบาลลั่นช่วยไม่ได้นายกหนูบอกช่วยไม่ได้เกาหลีแบนแรงงานไทย4จังหวัดเหตุทำผิดกฎหมายทิ้งงานไปเป็นผีน้อยแต่หากถูกกลั่นแกล้งพร้อมปกป้องยกภาษิตไทยปลาเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งคลองขอมีสำนึกรับผิดชอบอย่าทำผิดด้านรัฐมนตรีแรงงานนัดเจรจาทูตเกาหลีหาทางผ่อนปรนแก้ปัญหาร่วมกันค่ะ 7:41 นพักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ามาติดตามเรื่องของพ.ร.ก.เงินกู้400ล้านบาทกันค่ะ
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมาดูเรื่องของพรก.กู้เงิน400ล้านบาทนะครับเมื่อวานนี้ประธานสภาส่งคำร้องของฝ่ายค้านที่ยื่นขอตีความพรก.กู้เงินฉบับนี้ไปถึงมือศาลรัฐธรรมนูญแล้วแหละครับมีความคืบหน้าภายหลังส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนยื่นคำร้องผ่านนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการตราพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤต

0: ด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ2569หรือว่าพ.ร.ก.กู้เงินวงเงิน400 ล้านบาทขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่นั้นล่าสุดนะครับนายโสพลได้ส่งคำร้องดังกล่าวไปยังศาลรัฐธรรมนูญแล้วเมื่อ12พฤษภาคมที่ผ่านมาและทางศาลรัฐธรรมนูญได้ลงเลขรับทราบทางธุรการไว้แล้วนะครับส่วนผ่านการพิจารณาพ.ร.ก.กู้เงิน400 ล้านบาทนะครับแม้รัฐบาลจะส่งเนื้อหาให้บรรจุวาระของสภาตั้งแต่11พฤษภาคมแต่ว่านายโสพลยังไม่สั่งบรรจุวาระครับเนื่องจากได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางดำเนินการของสภาว่าหากมีสมาชิกยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความแม้ว่าการพิจารณาจะบรรจุวาระดังกล่าวจะทำได้แต่เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและความเรียบร้อยนายโสพลจึงยังไม่บรรจุวาระและจะรอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้เสร็จสิ้นก่อนครับสำหรับประเด็นนี้นะครับเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้เลยครับโสพลส่งศาลตีความพ.ร.ก.กู้เงินขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ปชน.หรือว่าพรรคประชาชนชงตั้งกรรมธิการคุมเข้มจี้พิพัฒน์ธรรมเพื่อประเทศชาติสอบซื้อที่แลนด์บริดจ์อนุทินโต้คลิปเสียง AI ปั่นข่าวเท็จสั่งเปิดด่านโสพลส่งคำร้องศาลรัฐธรรมนูญตีความพ.ร.ก.กู้เงิน400 ล้านบาทขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ขณะที่พรรคประชาชนชงตั้งกรรมาธิการวิสามัญนะครับคุมเข้มในเรื่องของการกู้เงินและก็การใช้จ่ายวงเงินนี้นะครับส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เองก็มีประเด็นนี้พาดหัวข่าวด้วยเหมือนกันครับพาดหัวข่าวบอกว่าจับตาศาลถกพ.ร.ก.ประชาธิปัตย์ผวากู้400 ล้านซ้ำเติมวิกฤตเปิดทำเนียบรับบิ๊ก CEO ประธานสภาส่งคำร้องฝ่ายค้านขอตีความพ.ร.ก.กู้เงิน400 ล้านบาทถึงมือศาลรัฐธรรมนูญแล้วพรรคประชาชนจี้โสพลบรรจุวาระเสนอญัตติตั้งกรรมธิการใช้เงินกู้เปิดทางรัฐบาลแจงความจริงใจต่อประชาชนอภิสิทธิ์ซัดรัฐบาลกู้เงินเพิ่มความเสี่ยงทางเศรษฐกิจวัน4 เดือนใช้เงินหมดวิกฤตยังไม่คลี่คลายแนะอนุทินแก้ตรงจุดลดภาษีน้ำมันจะได้ไม่ต้องขับรถพุ่มพวงก่อนชงเก็บภาษีลาภลอยหวังผลกำไรบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่พุ่ง 456% เอกนิติการันตีใช้เงินกู้โปร่งใสสั่งปลัดคลังโชว์ทุกโครงการใช้เงินสกัดโกงซ้ำรอยอดีตครับ
1: ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เองนะคะก็มีการเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสแรกปี2569ของไทยออยค่ะพบกำไรสุทธิสูงถึง 1.9 หมื่นล้านบาททะยานไปจากปีก่อนถึง 4.5 เท่าหรือ 456% สูงกว่ากำไรของปีที่แล้วนะคะถึง 30% เป็นการชี้ชัดว่าเป็นผลจากกำไรลาภลอยจากการกักตุนน้ำมันที่มีราคาต้นทุนต่ำก่อนเกิดสงครามแต่ว่ารัฐปล่อยขายในราคาที่ปรับสูงขึ้นตามกลไกตลาดค่ะนอกจากนี้ก็ยังเป็นการพบค่าการกลั่นที่ดีตัวสูง 16-17 บาทต่อลิตรกำไรตรงนี้สะท้อนให้เห็นว่ามีเหรียญอีกด้านนึงก็คือความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องมีต้นทุนพลังงานที่สูงมากขึ้นซึ่งในกรจติกะวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะระบุว่าการออกพ.ร.ก.กู้เงินของรัฐบาลเป็นการแก้ไขปัญหาปลายเหตุจงใจสร้างภาระเกินจำเป็นอีกทั้งรัฐบาลไม่ได้กำกับดูแลวิธีการกำหนดราคาน้ำมันแม้จะมีคณะกรรมการคตร.แต่ว่าใช้สูตรเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ต้นทุนราคาน้ำมันสูงเกินควรรวมทั้งนิ่งเฉยไม่ยอมปรับลดภาษีสรรพสามิตให้ต้นทุนน้ำมันสูงทำให้รัฐบาลยกมาเป็นข้ออ้างในการออกพ.ร.ก.ค่ะพาดหัวข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะบริษัทไทยออยล์แจงกำไรไตรมาส1เหตุราคาน้ำมันผันผวนก่อนดีลรีดภาษีลาภลอยรวยเละ 1.9 หมื่นล้านบาทไทยออยล์แจงกำไรไตรมาสแรกพุ่งจากสต็อกน้ำมันราคาผันผวนหนักจับตาไตรมาส2เสี่ยงขาดทุนเปิดงบกลุ่มพลังงานไตรมาส1มีทั้งกำไรขาดทุนก่อนซัดโรงกลั่นรวยโชว์กำไรไทยออยล์ 1.9 หมื่นล้านแต่ชาวบ้านแบกทุนอ่วมมาร์กเบรกหัวทิ่มสับเละกู้400 ล้านชี้ซ้ำเติมวิกฤตเสี่ยงฟองสบู่แตกจี้งดภาษีสรรพสามิตไล่บี้โรงกลั่นเก็บภาษีลาภลอยหั่นราคาน้ำมันลิตรละ30 บาทลดต้นทุนค่าครองชีพเตือนนายกหนูแก้ต้นเหตุก่อนที่จะพาชาติติดลมโสพลส่งสารรัฐธรรมนูญตีความแก้พ.ร.ก.กู้เงินชะลอบรรจุวาระค่ะในขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของพ.ร.ก.เงินกู้ด้วยค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยห่วงไตรมาสที่2ธุรกิจดิ่งปี69เงินเฟ้อแต่ 5% กู้ 400 ล้านบาทดัน GDP 0.6% BOI หวัง3อุตสาหกรรมบูม

0: เศรษฐกิจแอต้าหนุนฟรีวีซ่า30วัน BOI เผยคลื่นการลงทุนลูกใหม่3เซมิคอนดักเตอร์ EV หุ่นยนต์แบงก์ชาติรับไทยเผชิญภาวะเงินเฟ้อสูงแต่ 5% กู้ 400,000 ล้านดัน GDP เล็กน้อยนี่เป็นหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะส่วนในกรุงเทพธุรกิจค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยย้ำไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ยห่วง SME และบ้านค้างหนี้พุ่งธนาคารแห่งประเทศไทยชี้เศรษฐกิจไทยยังไม่เอื้อรีบขึ้นดอกเบี้ยต่างกับธนาคารกลางทั่วโลกที่ต้องขึ้นดอกเบี้ยหลังเงินเฟ้อสูงแต่เงินเฟ้อไทยอยู่ในกรอบและขึ้นชั่วคราวห่วง SME ที่อยู่อาศัยค้างหนี้เพิ่มขึ้นและติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะลูกหนี้แบงค์รัฐค่ะ
1: มีความคืบหน้าคดีหมิงเฉินซันนะครับเมื่อวานนี้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งว่าคดีนี้คืบหน้าไปมากพบเชื่อมโยงชัดเจนกับเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชาส่วนกระแสเชื่อมโยงนักการเมืองไทยนั้นจากการตรวจสอบยังไม่พบครับพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธุ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุความคืบหน้ากรณีในหมิงเฉินซันชาวจีนวัย31ปีประสบอุบัติเหตุรถคว่ำในจังหวัดชลบุรีก่อนตำรวจขยายผลเข้าตรวจค้นบ้านพักหรูในเมืองพัทยาแล้วก็ไปพบอาวุธสงครามจำนวนมากทั้งระเบิด C4 นะครับปืน M16 ระเบิดสังหารซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านพักโดยโฆษกสทช.บอกว่าจากการสืบสวนขยายผลตอนนี้มีความคืบหน้าไปมากหลังตำรวจรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมทั้งพยานบุคคลพยานแวดล้อมเส้นทางการเงินรวมถึงหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และข้อมูลดิจิทัลซึ่งพบประวัติการแชทสนทนาภาพการฝึกใช้อาวุธและก็การสะสมอาวุธมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาครับจากพยานหลักฐานทั้งหมดพบความเชื่อมโยงชัดเจนว่าในหมิงเฉินซันมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าผู้ต้องหารับงานสังหารในประเทศกัมพูชานั้นขณะนี้ตำรวจยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและขยายผลในทุกมิติสำหรับประเด็นที่มีกระแสเชื่อมโยงไปถึงนักการเมืองไทยนั้นพลตำรวจโทไตรรงค์ยืนยันว่าจากการตรวจสอบจนถึงขณะนี้ครับยังไม่พบข้อมูลว่าผู้ต้องหามีความเกี่ยวข้องกับนักการเมืองไทยแต่อย่างใดขณะเดียวกันก็ยังไม่พบข้อบ่งชี้ว่าเครือข่ายดังกล่าวมีเป้าหมายก่อวินาศกรรมในประเทศไทยหรือว่าเตรียมนำอาวุธไปก่อเหตุร้ายให้กับประชาชนคนไทยแต่อย่างใดครับสำหรับเรื่องนี้ครับพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐครับคดีเฉินซีโฟไม่พ้นนักการเมืองโยงเบื้องหลังตำรวจตั้งชุดเฉพาะกิจจับตาต่างชาตินะครับกรมราชทัณฑ์เผยอาการล่าสุดหมิงเฉินซันรู้สึกตัวดีปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์ได้แต่ว่ายังคงอยู่ในห้อง ICU นะครับเช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์แนวหน้าที่มีการพาดหัวข่าวในประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันครับบอกว่าราชทัณฑ์แจงฉบับ2หมิงเฉินซันอาการดีขึ้นหลังล้างท้องฉีดยาต้านพิษหลังจากกินยาเกินขนาดเข้าไปครับ
0: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: ฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
6: ไหนบอกอมเพีย
7: ใช้ตาฉลากทองไง
6: เน
8: ่กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
0: ช่วงสุดท้ายของก้าวทันข่าวค่ะมาที่เรื่องบอลโลกกันบ้างนะคะเพราะว่าเมื่อวันก่อนค่ะมติครม.ก็ได้แบ่งงานกันทำนะคะทั้งหมด7หน่วยงานด้วยกันมอบหมายกรมประชาสัมพันธ์รับหน้าที่หน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนในการจัดการถ่ายทอดสดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมอบหมายกระทรวงการคลังค่ะยกเว้นภาษีเกี่ยวกับการจะซื้อจัดจ้างสิทธิ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมอบหมายรับผิดชอบด้านเทคนิครับสัญญาณมอบหมายสำนักงานอัยการสูงสุดค่ะไปตรวจสอบร่างสัญญาที่ปรึกษาด้านกฎหมายมอบหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติดูแลความสงบเรียบร้อยเข้มงวดป้องกันการเล่นพนันมอบหมายกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศดูแลเรื่องลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็การประสานกับต่างประเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งก็มีพาดหัวข่าวประ

เด็นนี้ค่ะอยู่ในผู้จัดการรายวันด้วยนะคะรัฐบาลสั่ง7หน่วยงานรับผิดชอบถ่ายทอดบอลโลกฟรีเปิดมติครม.ยิงสดฟุตบอลโลกมอบ7หน่วยงานประสานอำนวยความสะดวกทั้งภาษีและข้อกฎหมายเชื่อมสัญญาณให้

0: ของสคบนะครับเมื่อวานนี้ออกหมายเรียกซ้ำช่างหนึ่งนัดเบี้ยวสคบทิ้งเหยื่อกว่า40รายเกอร์นะครับความคืบหน้าการสอบปากคำในเกรียงไกรระวัยกลางหรือว่าช่างหนึ่งผู้รับเหมาสร้างบ้านเจ้าของเพจ Facebook หวานเจี๊ยบรับสร้างบ้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบครับเปิดเผยหลังจากสคบใช้อำนาจตามกฎหมายเชิญตัวช่างหนึ่งเข้าให้ปากคำแต่ว่าช่างหนึ่งผู้ถูกกล่าวหาไม่มาตามนัดปล่อยผู้เสียหาย40รายรอเกอร์ทำให้ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ครับจากนี้สคบจะออกหนังสือเรียกช่างหนึ่งให้มาแสดงตัวอีกครั้งหากไม่มาจะมีโทษอาญาจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพร้อมกันนี้ครับสคบรวบรวมเอกสารหลักฐานดำเนินคดีทางแพ่งแทนผู้เสียหายสคบจะเร่งสอบเส้นทางการเงินจากธนาคารใน15วันไทม์ไลน์การดำเนินคดีของสคบกับช่างหนึ่งจะใช้เวลาไม่เกิน2เดือนนับจากนี้นะครับไทยรัฐมีภาพประกอบด้วยเป็นภาพเบี้ยวก่อสร้างเป็นกลุ่มผู้เสียหายถูกช่างหนึ่งหวานเจี๊ยบผู้รับเหมาก่อสร้างเจ้าของ Facebook หวานเจี๊ยบรับสร้างบ้านเข้าร้องให้กองปราบรับคดีถูกเบี้ยวสร้างบ้านกว่า50หลังเป็นคดีอาญาจากช่างหนึ่งครับเนื่องจากว่าช่างหนึ่งนั้นยังเปิดเพจรับสร้างบ้านต่อไปพาดหัวข่าวไทยรัฐครับแห่ร้องช่างรับเหมาโกงสร้างบ้านให้ฟันผิดอาญาเบี้ยวหนีทิ้งงานเหยื่อระทมทุกบางรายถึงขั้นฆ่าตัวเหยื่อช่างหนึ่งหวานเจี๊ยบ20รายบุกมาที่สคบครับแต่ว่าการนัดเจรจาเมื่อวานนี้ไร้ผลเพราะว่าช่างหนึ่งเบี้ยวนัดครับ
1: ส่วนประเด็นร้อนในโลกออนไลน์นะคะก็มีเรื่องของสองพี่น้องค่ะตระกูลดังก็ออกมาเปิดเผยนะคะอย่างในฝั่งของพี่ชายออกมาแก้ข้อกล่าวหาที่น้องชายกล่าวหาว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศค่ะโดยพายสุนิทนะคะชี้แจงว่าเขาไม่ได้มีการล่วงละเมิดทางเพศน้องชายค่ะแต่เป็นการเล่นกันในสมัยตอนที่ยังเป็นวัยรุ่นยังเป็นเด็กๆอยู่นะคะแล้วก็ได้มีการขอโทษหลายครั้งแล้วส่วนประเด็นที่แม่นั้นมีการฟ้องร้องเพื่อนำบ้านที่หัวหินกลับมานั้นเนื่องจากว่าคุณตานั้นมอบให้กับคุณแม่และแม่ก็มอบให้ลูกทั้งสองคนค่ะแต่มีการนำคนภายนอกเข้ามาและมีการครอบครองทรัพย์สินบางอย่างก็เลยทำให้ทางฝั่งคุณแม่ก็อยากจะกลับมาเพื่อดูแลทรัพย์สินตรงนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวในฝั่งของน้องชายก็คือคุณทรายค่ะออกมาโพสต์นะคะว่ามีอีเมลมาจากพ่อที่อยู่ต่างประเทศค่ะแล้วก็ระบุว่าพ่อรู้เรื่องภายด้วยมากันที่พาดหัวข่าวเรื่องนี้พร้อมกับภาพในหน้าหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์ค่ะภายสุนิทบัดล่วงละเมิดน้องทรายสก็อตสวนกลับจ่อเปิดหลักฐานใหม่ส่อเป็นหนังม้วนยาวดราม่าสองพี่น้องสก็อตภายสุนิทออกโรงโต้ร่ายยาวปัดล่วงละเมิดน้องลั่นไม่มีวันทำเรื่องปัดสีแจงยิปปมแม่ฟ้องเอาบ้านหัวหินเหตุมีการทำลายทรัพย์สินพาคนนอกเข้ามาบ้านจีครอบครัวยังเปิดใจพูดคุยแต่หลังจากนี้ขอให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายด้านทรายสก็อตเตรียมเปิดหลักฐานชุดใหญ่คลิปเสียงแชทญาติหากไม่หยุดเปิดเมลกลับเปิดเมลลับจากพ่อในรอบ4ปีเผยปมร้าวลึกพ่อไม่ใช่ศัตรูพร้อมแชร์รู้เรื่องพี่ชายด้วยไม่จ่อเอาผิดเกรียนคีย์บอร์ดเปิดหลักฐานโฉนดที่ดินบ้านหัวหินระบุชัดชื่อภายและสายครอบครองค่ะ
0: มีเรื่องของปลาหมอคางดำไปโผล่ที่ชายหาดพัทยานะครับเป็นผู้ใช้ Facebook ชื่อ Tart Channel ครับซึ่งมียอดผู้ติดตามกว่า 20,000 คนได้โพสต์ข้อความพร้อมคลิปวิดีโอหลังพบปลาหมอคางดำจำนวนมากบริเวณชายหาดพัทยาก็สร้างความแตกตื่นให้กับนักตกปลานักตกหมึกรวมถึงนักท่องเที่ยวที่มายืนมุงดูเหตุการณ์เป็นจำนวนมากนะครับนายสตาร์ทอุ่นกายเย็นอายุ40ปีเจ้าของคลิปบอกว่าทำช่องคอนเทนต์เกี่ยวกับการตกปลาตามสถานที่ต่างๆแล้วก็มักจะตกหมึกบริเวณชายหาดพัทยาเป็นประจำจนมีผู้ติดตามหลักหมื่นคนล่าสุดได้รับแจ้งจากกลุ่มนักตกปลาด้วยกันว่าพบฝูงปลาหมอคางดำจำนวนมากบริเวณชายหาดพัทยาจึงนำแหมาทอดทดลองหว่านครับเพื่อช่วยกำจัดปรากฏว่าในการวางแหครั้งแรกนะครับก็สามารถจับปลาหมอคางดำได้เป็นจำนวนมากทำให้รู้สึกกังวลเกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเลของชายหาดพัทยาพร้อมตั้งข้อสงสัยว่าปลาชนิดดังกล่าวสามารถเข้ามาอาศัยอยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรนะครับก็อยากฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบและก็หาแนวทางป้องกันอย่างจริงจังครับนำมาซึ่งเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดออนไลน์เช้าวันนี้ครับบอกว่าผวาหนักปลาหมอคางดำโผล่ชายหาดพัทยาหวั่นกระทบระบบนิเวศผวาหนักปลาหมอคางดำโผล่ชายหาดพัทยานักล่าปลาหวั่นกระทบระบบนิเวศทางทะเลสงสัยเข้ามาอาศัยอยู่ในทะเลได้อย่างไรวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบด่วนครับ

0: ส่วนความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะก็พากันไปเยือนที่จีนนะคะพบประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนขณะที่สถานการณ์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนั้นก็ยังตึงเครียดสูงค่ะพาดหัวข่าวของแนวหน้าค่ะทรัมป์บินคุยสีคนทัพ CEO ไปปักกิ่งปากดีไม่พึ่งจีนหย่าศึกทั่วโลกจับตาประธานาธิบดีทรัมป์หอบคณะนักธุรกิจ CEO ระดับบิ๊กของอเมริกามากกว่า12แห่งเยือนจีนอย่างเป็นทางการจับข่าวคุยสีจิ้นผิงผู้นำจีน 14-15 พฤษภาคมหลายประเด็นสำคัญโดยเฉพาะสงครามอิหร่านกล่าวไม่จำเป็นต้องพึ่งจีนช่วยหย่าศึกมั่นใจสุดท้ายสหรัฐจะชนะและบีบศัตรูยอมจำนนด้านอิหร่านนำเรือดำน้ำขนาดเล็กประจำการฮอร์มุซลั่นไม่ยอมให้มาการแทรกแซงกิจการภายในพร้อมเปิดฉากโจมตีทันทีค่ะส่วนในเดลี่นิวส์ค่ะพรรครีพับลิกันหวั่นคะแนนทรัมป์ดิ่งเงินเฟ้อสหรัฐพุ่ง 3.8% ต้นต่อสงครามอิหร่านทรัมป์ประกาศขู่หากอิหร่านไม่ยอมทำตามข้อตกลงต้องพินาศกันไปข้างหนึ่งลั่นไม่ต้องการความช่วยเหลือจากจีนค่ะด้านเฮกเซตพร้อมกลับมาโจมตีอีกครั้งทันทีที่ได้รับคำสั่งชี้งบทำสงครามของสหรัฐบานปลายเกือบแตะ1ล้านล้านบาทพร้อมทุ่ม485ล้านบาทมอบให้ผู้แจ้งเปาะแสเครือข่ายน้ำมัน IRGC เผยอัตราเงินเฟ้อของผู้บริโภคในสหรัฐเมษายนอยู่ที่ 3.8% ค่ะ
1: แล้วก็วันนี้เองปภ.แจ้งเตือน54จังหวัดนะครับภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้ครับต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังคลื่นลมแรงช่วงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18พฤษภาคมครับ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเรา2คนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือกลาโหมย้ำไทยไม่ต้องการความขัดแย้งพร้อมดูแลอธิปไตยและความปลอดภัยประชาชนเต็มที่พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีสถานการณ์ยั่วยุของทหารกัมพูชาในพื้นที่โอสเม็ดช่องจอมบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่ารัฐบาลและกระทรวงกลาโหมได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยขณะนี้กองกำลังสุรนารีและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มกำลังทั้งนี้การปฏิบัติของฝ่ายไทยและหน่วยในพื้นที่จะดำเนินการตามกฎการปะทะซึ่งเป็นไปตามการปฏิบัติการตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักความอดทนอดกลั้นและเป็นไปตามข้อตกลงร่วมขณะเดียวกันกองทัพไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยยึดผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยของประชาชนโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวเพิ่มเติมว่าไทยยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติตามแถลงการร่วมของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปวาระพิเศษครั้งที่3เมื่อวันที่27 ธันวาคม 2568ซึ่งมุ่งเน้นการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งสันติสุขตามแนวชายแดนทั้งนี้พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากฝ่ายกัมพูชาในบางกรณีถือเป็นการไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของข้อตกลงดังกล่าวซึ่งฝ่ายไทยจะรวบรวมข้อมูลและบันทึกเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าได้รับทราบกรณีรายงานทหารกัมพูชายิง11นัดตลอดแนวพื้นที่โอสเม็ดชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งอยู่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมอำเภอ

0: ปราบเชิงจังหวัดสุรินทร์จากพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกโดยการยิงครั้งนี้อยู่ในฝั่งกัมพูชาซึ่งไทยได้มีการยิงเตือนไป2นัดเหตุการณ์จึงเงียบไปส่วนที่ชาวบ้านกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทหารได้มีการตรึงกำลังตลอดแนวชายแดนซึ่งทางฝั่งนั้นจะเข้ามาล่วงล้ำอธิปไตยไทยไม่ได้วันนี้น้ำมันขึ้นอีก70สตางค์ต่อลิตรบางจากปตท.ปรับราคาน้ำมันวันนี้น้ำมันเบนซินและดีเซลขึ้น70สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพซึ่งยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นวันนี้โดยราคาแก๊สโซฮอล์95อยู่ที่ลิตรละ44บาท5สตางค์โซฮอล์91อยู่ที่44บาท68สตางค์ E20 37บาท5สตางค์ E85 อยู่ที่32บาท99สตางค์ต่อลิตรและเบนซินอยู่ที่ลิตรละ53บาท64สตางค์
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเอง

0: านไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
3: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเบสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
4: เช้าๆหิวไหมจ๊ะแวะมาเติมพลังที่หลงลี่ติ่มซำนึ่งสดสุราษฎร์ธานีจัดเต็มติ่มซำนึ่งสดใหม่ร้อนๆทุกเข่งเพียง19บาทเท่านั้นอร่อยฟินคู่กับโจ๊กหอมหอมหรือจะเลือกทานของทอดกรอบๆเราก็มีพร้อมเสิร์ฟเพียบที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสุดๆหลงลี่ติ่มซำถนนหน้าเมืองซอยตรงข้ามเยื้องโรงเรียนที่ด่าแม่พระเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์หกโมงเช้าถึงเที่ยงวันหยุดทุกวันพฤหัสบดีมื้อเช้าสุดคุ้มต้องที่หลงลี่ติ่มซำอร่อยจนต้องกลับมาซ้ำแน่นอน
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอก

0: ่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
1: ้รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับผมอสมทเพื่อชุมชนนะครับ FM 102 MHz สุราษฎร์ธานีนะครับผมวันศุกร์วันนี้วันศุกร์ที่15นะครับ15พฤษภาคม2569นะครับก็เราพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงของกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับการแข่งขันก็มาเกือบจะถึงโค้งสุดท้ายแล้วแหละนะครับตรงนี้คือโค้งสุดท้ายแล้วเพราะวันนี้วันที่14วันที่15นะครับ15 16 17สัปดาห์ที่นี้ก็จะเซตนะครับแล้วก็จะจบการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าการแข่งขันก็ยังมีความเข้มข้นนะครับนะท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะไปชมไปเชียร์กันได้นะครับเดี๋ยวเราก็คอยทยอยมาบอกเล่ากันนะครับเราก็มาแลกกันทีงานของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีกันก่อนนะครับว่าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเราช่วงนี้นะครับต้องรับภารกิจนะครับรับงานโดยเฉพาะงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติเนี่ยนะครับทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีก็รับผิดชอบรายกีฬานะครับเริ่มตั้งแต่ในเมืองนะครับในเมืองที่โรงยิมเนเซียมนะครับ 4,000 ที่นั่งนะครับก็จะมีการแข่งขันบาสเกตบอลนะครับอันนี้ได้รับความสนใจแล้วก็ทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับโดยท่านนายกประเสริฐบุญประสบนะครับก็ให้ทีมงานไล่สดทุกวันนะครับให้มีการไล่สดทุกวันนะครับนอกเนื่องจากที่ชมรมบาสเกตบอลสุราษฎร์เขาไล่กันแล้วนะครับก็ยังมีของเทศบาลไล่ปรากฏว่าบางตู้ก็เข้าไปเล่นะครับของเทศบาลเนี่ยคนเข้าไปเล่มากกว่าเพื่อนมากจริงนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับนี่คือกีฬาเล็กนะครับที่มีที่ทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับโดยท่านนายกประเสริฐบุญประสบเนี่ยท่านรับผิดชอบนะครับงั้นการแข่งขันบาสเกตบอลก็ยังมีต่อเนื่องนะครับท่านก็สามารถจะเข้าไปชมไปเชียร์กันได้นะครับสำหรับกีฬาบาสเกตบอลส่วนกีฬาอีกประเภทหนึ่งนะครับที่มีเป็นความรับผิดชอบที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจัดนะครับได้มอบหมายได้รับการมอบหมายก็คือกีฬาตะกร้อนะครับนะตะกร้อนี่ก็ทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับก็ให้ทางโรงเรียนเทศบาลหนึ่งนะครับท่านผอ.นิวัฒน์กูเขี้ยวเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการแข่งขันนะครับก็ได้รับคำชมนะครับว่าจัดการแข่งขันได้สุดยอดจัดได้ดีนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของที่จัดในเขตเทศบาลนะครับนครสุราษฎร์ธานีแล้วก็กีฬาอีกประเภทหนึ่งนะครับนี่เริ่มแข่งมาตั้งแต่ว่าแล้วก็คือเอ็กซ์ตรีมนะครับที่สะพานนริตนะครับริมเขื่อนสะพานนริตตรงที่หน้าวัดกลางเก้านะครับไปแล้วนะครับวันนี้ยังมีการ

แข่งขันกันอยู่นะนะครับยังมีการแข่งขันกันอยู่นะครับสำหรับเอ็กซ์ตรีมแต่ว่าบาตูก็ไม่ได้มีเวลาว่าเป็นช่วงแข่งขันเวลาไหนนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าฝนฟ้าที่ตกลงมาเนี่ยมันมีอุปสรรคสำหรับการแข่งขันของนักกีฬาหรือเปล่านะครับนะก็ไปชมกันได้นะครับเอ็กซ์ตรีมนะก็คล้ายๆว่าเขาจะเป็นสเก็ตบอร์ดหรือเป็นรองเท้าที่มีล้ออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ชายไล่ไปนะครับตามสนามที่มีพื้นโครงวาวอะไรแบบนี้นะก็ไปแลกกันได้นะครับบ่าวตูก็ยังไม่เคยได้เห็นได้ชมสักทีนึงแต่เคยเห็นในทีวีบ้างนะครับกล้องจริงๆเนี่ยยังไม่เคยเห็นก็ไปชมกันได้นะครับนะเอ็กซ์ตรีมนะครับที่สะพานนฤทธิ์นะครับนะที่หน้าวัดกลางเก่าตรงไต้หวันนะครับผมวิวสวยครับแล้วก็อันนั้นคือกีฬาที่แข่งนะครับที่ว่าเทศบาลเรารับผิดชอบนะครับอีกกีฬาชนิดนึงนะครับที่ว่าทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีรับผิดชอบในการจัดก็คือกีฬาเทเบิลเทนนิสนะครับกีฬาเทเบิลเทนนิสวันนี้ก็ยังมีให้ชมอยู่นะนะครับท่านดีสนใจก็ไปแลกกันได้นะครับก็แข่งจะจบแล้วแหละนะครับต่อเช้านี้จะเป็นวันสุดท้ายนะครับวันที่16ก็มีท่านพ่ออรุณชัยเรื่องรักนะครับทำหน้าที่รับผิดชอบนะครับในการจัดการแข่งขันนะครับจัดได้ดีครับเปาตู้ก็ไปดูนะครับจัดได้ดีมากแล้วก็มีประสบการณ์มาหลายหุ้นนะครับกับการจัดกีฬาปิงปองดีย่างนะครับที่ห้องประชุมของมอสุดแปลว่าไปจัดที่มอสุราษฎร์นะครับห้องประชุมมอนี้แอร์เย็นช่ำนะครับนะสบายมากทีเดียวนะครับนักกีฬาก็ชอบผู้ควบคุมทีมโค้ชได้ก็ชอบนะครับสำหรับกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับกีฬาปิงปองเทเบิลเทนนิสนะครับที่ว่าอยู่ในความดูแลนะครับที่ทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีแล้วก็มีหน่วยงานอื่นๆนะครับที่ให้สถานที่ในการจัดการแข่งขันนะครับก็เรียบร้อยดีนะครับผมเรียบร้อยดีนะครับนะในช่วงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับก็มีประสิทธิ์ชวลิตนะครับพี่ติ๊กนะครับนะข่าวมานะครับผมพี่ณรงค์เพชรรัตน์นะครับอันนี้ก็ FC นะครับที่ข่าวมาทักทายกันนะครับผมในส่วนของต่อTikTok นะครับก็มีเด็กเก้าพลูนะนี่เด็กเก้าพลูก็ไม่ไปไหนนะครับยังอยู่กับโมเราพุ่นนะครับพุ่นติดข่าวมานะครับชื่อแกชื่อพุ่นนะครับข่าวมาทักทายนะครับมาสวัสดีนะครับผมกับทางรายการนะครับผมเรื่องของกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับนะเดี๋ยวพอดีบ่าวตูมีโปรแกรมอยู่รายการนึงนะครับก็คือเอานี้ก่อนนะครับวันนี้มีอะไรแข่งมั่งนะครับนะแต่เช้านี้นี่ที่เริ่มแข่งกันแล้วก็มีกรีธานะครับนะกรีธาตอนนี้ก็เริ่มทำการแข่งขันอยู่นะครับจะไปจบนู้นแหละนะครับพักเช้านี้จะไปจบประมาณ10นาฬิกา20นาทีส่วนพักบ่ายเริ่มเวลาบ่าย3โมงนะครับไปจบที่เวลา16นาฬิกา20นาทีนะครับรายการวันนี้มีอะไรน่าเล่มั่งเดี๋ยวนะบ่าวตู่ดูวันนี้ก็มี4คูณ400นะครับเนี่ยน่าจะแข่งขันกันอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้แล้วครับนะทั้งชายทั้งหญิงนะครับผมแล้วก็มีกีฬากระโดดสูง4คูณ400เมตรรอบชิงนะครับอ๋อไอ้นู้นเป็นรอบไอ้นู้นรอบก่อนชิงนะครับแล้วก็มีอะไรกีฬาทางน้ำนะครับกีฬาทางน้ำก็คือว่ายน้ำนะครับนะกีฬาทางน้ำก็คือว่ายน้ำเริ่มกันตั้งแต่เช้าแล้วนะครับนะเช้านี้นะครับใครสนใจกีฬาว่ายน้ำนะครับที่มอสุราษฎร์นะครับก็สามารถที่จะไปเชียร์กันได้นะครับที่มอนะครับผมนั่นก็เป็นอีกแล้วก็มีกีฬาอะไรแล้วนะครับมีกาบัดดี้นะครับกาบัดดี้จะแข่งที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานีนะครับนะนี่ก็ไปเชียร์กันนะครับเดี๋ยวกาบัดดี้นี่เริ่มตั้งแต่เวลาเท่าไรอ่ะเริ่มตั้งแต่เวลา11นาฬิกานะครับเอาเดี๋ยว13นาฬิกานะครับ13นาฬิกานะครับกาบัดดี้นะครับผมแล้วก็มีเจ็ตสกีอันนี้ถ้าใครชอบกีฬาเจ็ตสกีจะเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับนะบ่ายโอ้ขอโทษกีฬาจักรยานนะครับจักรยานประเภทเดี๋ยวนะประเภทรู้นะครับอ๋อนี่แข่งที่กรุงเทพนะครับนะประเภทรู้นี่แข่งที่กรุงเทพแล้วก็เช้านี่8โมงนะครับเจ็ตสกีนะครับนะถ้าใครที่ชอบกีฬาเจ็ตสกีนะครับก็ไปชมไปเชียร์กันได้นะแล้วก็ต่อไปกีฬา
เบสบอล

บอลนะครับเบสบอลนี่เริ่มตั้งแต่ชาวเหมือนกันนะครับทีนี้เบสบอลนี่ที่โรงเรียนอ๋อเทคบอลไอ้บ่าวตัววังนี้สายตาไม่ค่อยโอเคสักเท่าใดนะครับเทคบอลนะที่โรงเรียนเมืองนะครับนะใครสนใจกีฬาเทคบอลนะครับก็ที่โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็มีกีฬาเทนนิสนะครับที่สนามกีฬากลางเริ่มแต่เช้าเหมือนกันแล้วก็บาสเกตบอลนะครับเริ่มบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงเทเบิลเทนนิสนะครับนะก็มีแข่งเหมือนกันวันนี้นะครับเริ่มกันตั้งแต่เช้าเหมือนกันนะครับนะของท่านพ่อรุณชัยนะครับนี่ก็เป็นกีฬาประเภทต่างๆนะครับที่เอามากีฬาเปตองนะครับวันนี้ก็มีการแข่งขันที่สนามกีฬากลางนะครับฟุตบอลนะครับฟุตบอลเป็นรอบนี่อ่ะเดี๋ยวบอกตัวดูสักทีรอบรองชนะเลิศนะครับนะรอบรองชนะเลิศทีมอสุราษฎร์นะครับผมเวลา16:00 น.นะครับแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวมีส่งคู่นะครับเริ่มคู่แรกคู่แรกนี่เวลา13:30 น.นะครับนะแล้วก็คู่ที่สองเวลา16:00 น.นะครับก็ไปเชียร์กันได้สำหรับฟุตบอลวันนี้นะเป็นรอบรองชนะเลิศแล้วอันนี้ก็ต้องขอบคุณอบจ.นะครับป้าโซภาการจนานะครับป้าโซนะครับได้ให้เจ้าหน้าที่สรุปนะครับว่าแต่ละวันเนี้ยมีกีฬาเร่มั่งอะไรแบบนี้แหละครับนะก็ทำให้บ่าวตู่ก็นี่แหละเริ่มแข่งอีเซตแล้วก็เริ่มจะมีข้อมูลพวกนี้เข้ามานะครับจริงๆแล้วข้อมูลพวกนี้ต้องเริ่มทำตั้งแต่วันแรกนะครับให้เราได้แต่ว่าก็ยังโอเคอยู่นะครับคนก็เริ่มรู้มากขึ้นจากโซเชียลนะครับที่มีแล้วก็มีการไลฟ์สดไม่ว่าจะทีมฟลอร์เฟรนด์มีเดียเดินซ้ายไล่สดอะไรพวกนี้มีไล่คณะแล้วก็คงชมรมกีฬาแต่ละชนิดกีฬาเขาก็มีการไล่ของเขาเองแล้วก็มีของทีสปอร์ตเจ็ตนะครับก็มีการถ่ายทอดสดนะครับ อยู่เป็นประจำทุกวันนะครับนะจนกว่าจะการแข่งขันจะจบนู่นแหละนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของข้าวนะครับในส่วนของกีฬานะครับในส่วนของเทศบาลนะครับท่านนายกประเสริฐบุญประสบนะครับมีไรมั่งนะครับนาวันก้อนนะครับแกก็ได้ไปประชุมนะครับแล้วก็เขียนเองเลยนะครับบอกว่าเป้าหมายที่สำคัญคือดูแลพี่น้องประชาชนนะครับผมหมายถึงคุณนายกแปะนะในนามของนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็นายกสมาคมเทศบาลนครและเมืองรวมประชุมรับมอบนโยบายนะครับจากนายพลพีสุวรรณชวีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเซตไทยเซตนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับที่กลุ่มส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพนะครับแล้วก็นายกประเสริฐเกก็บอกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดเป็นด่านแรกนะครับที่จะบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ส่งสัญญาณต่อปัญหาไปยังรัฐบาลแล้วก็นายกประเสริฐก็บอกว่าย้ำนะครับว่าในฐานะนายกเทศมนตรีพร้อมนะครับจะขานรับนโยบายจากส่วนกลางแล้วก็ยังคงทำงานด้วยความมุ่งมั่นเพื่อประชาชนนะครับให้ได้ประโยชน์สูงสุดเพราะเป้าหมายที่สำคัญก็คือดูแลพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นความตั้งใจนะครับอยู่ในโซเชียลของท่านนายกประเสริฐบุญประสบเองนะครับนะแล้วก็มีคนข้ามาต่อถ่ายมั่งชุมกันมั่งเชียร์กันมั่งตีติ้งกันมั่งนะครับก็อยากให้ตีติ้งกันแบบสร้างสรรค์นะครับเพื่อช่วยกันพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองนะครับแล้วก็ในส่วนอีกเรื่องนึงนะครับท่านนายกประเสริฐนะครับท่านก็บอกว่าในนามของนายกสมาคมเทศบาลนครและเมืองเข้าร่วมแล้วก็เข้าร่วมพิธีลงนามความพยายามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเผยแพร่ความรู้ด้านการรายงานข้อมูลปริมาณการเรียนกระจกนะครับในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเมืองเพื่อจะมุ่งสู้เป็นเมืองลดอะไรคาร์บอนนะครับนะนี่แหละนะครับนะก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องคำนึงถึงเรื่องของการเรียนกระจกนะครับเรื่องของไล่เรื่องของสิ่งแวดล้อมฝนฟ้าตกนะครับนิดเดียวก็น้ำท่วมอะไรนี่ไม่เกี่ยวนะน้ำท่วมเป็นเรื่องของแต่ว่าเทศบาลก็พยายามนะครับที่จะแก้ไขเรื่องน้ำท่วมเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับนะในสนามมวยของนี่แหละสนามมวย

ของท่านอาจารย์ประจงกรพัฒนาศิริรักษ์อาจารย์พนุประจงกรศรีไพโรจน์เนี่ยนะครับนะท่านก็ผันเรือเจอกับปัญหาน้ำท่วมนะครับนะแต่ก็ข้าไปแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะครับนะก็ถือว่าก็ทำให้นักกีฬาที่มาทำการแข่งขันนะครับก็ได้คอนเทนต์ไปใช้งานกันตามสมควรนะครับนะกีฬาวันนี้ที่น่าดูอีกกีฬานึงนะครับที่บาตูจะมาเพิ่มเติมตรงนี้ก็คือกีฬามวยไทยสากลมวยไทยสมัครเล่นนะครับมวยไทยสมัครเล่นนะครับผมวันนี้อ๋อแต่ว่าขออภัยแต่ว่าเขาแข่งจบไปแล้วนะครับแต่ว่านี่เป็นรบเนี่ยแล้วไม่รู้นะครับต้องขอโทษนะครับบาตูจำวันผิดนะครับนะอันนี้บ่าวจงส่งมาให้เพิ่งเห็นนะครับนะก็เลย อาจจะรายงานพ้นสักนิดนึงก็ดีนะครับนะแต่ว่านี่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศอ๋อรอบชิงแสดงว่ามวยนี่ก็ชิงแต่ว่าไปแล้วนะครับแล้วก็ที่พุ่นพินนะครับวันนี้ก็มีการแข่งขันนะครับนะแข่งขันPK Studio นะครับกำลังไล่สดอยู่นะครับการแข่งขันฮอกกี้ในร่มนะครับอันนี้ก็มีการแข่งขันอยู่นะครับทีมนี้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นทีมเฉพาะกิจหรือว่าเป็นทีมไล่จากที่ไหนได้เป็นพื้นแต่ว่าก็ดีนะครับที่ทำให้เราได้มีกีฬาได้ชมกันอย่างหลากหลายครับอ้าวนี่ก็ผ่านไปนะครับสำหรับในส่วนของข้าวจากเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับบ่าวตู้ยังไม่ยากคำนะครับอยากจะรายงานข้าวในช่วงนี้ก็คือวันแต่ว่านี้นะครับเดี๋ยวถ้าวันนี้วันที่14หรือวันศุกร์ที่เท่าใดนะเดี๋ยวบ่าวตู้ขอดูปฏิทินดิยับอ๋อวันนี้วันพฤหัสนะครับนะขออภัยนี่บ่าวตู้สับสนยังไงวันนี้นะเพราะว่าสมาธิไม่เคยมีนะครับวันนี้นะครับมีภารกิจเร่งด่วนอยู่นะครับมีภารกิจเร่งด่วนเสียสมาธิแล้วที่วันนี้มวยนะครับวันนี้มีมวยนะครับเดี๋ยวบ่าวตู้ดูให้อีกทีนึงนะครับมวยวันนี้14นะต่อเช้า15นะครับโอ้ตายจริงนี่บ่าวตู้ลงวันแล้ววันนี้มวยนะครับชิงชนะเลิศนะครับนี่ต้องขอบคุณผู้ใหญ่จองกันนะครับนะมวยชิงชนะเลิศเดี๋ยวนะดูเวลาก่อนเวลาส่วนใหญ่จะเริ่มในช่วงบ่ายนะครับนะมวยนี่จะเริ่มในช่วงบ่ายมวยนี่แข่งที่โรงยิมเนเซียมนะครับอาคารอเนกประสงค์สนามมวยนะครับอยู่ในสนามกีฬากลางนะครับนะก็ไปชมไปเชียร์ก็ได้นะครับวันนี้นะมวยนะครับมวยนะครับวันนี้ก็มีมวยนะครับติดตามก็ได้นะครับโอ้ตายจริงบ่าวตู้นะครับวันนี้วันชุกแล้วนะครับเอาเรื่องของไปเกาะมุ้ยสักคิดนะครับนะเพราะว่ามอเตว่าเนี่ยนะครับเขาก็มีนี่เลยนะครับท่านนายกนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับลงพื้นที่ใช่ไหมครับลงพื้นที่ที่เกาะสมุยนะครับก็รู้สึกว่าท่านนายกเองแกก็บอกว่าเราก็มีโซ่อยู่ในพื้นที่นะครับนะแต่ว่าคณะเดียวกันเนี่ยก็มีท่านผู้ฟังนะก็โทรมาบอกว่าไม่ค่อยได้เห็นได้เจอนะครับโซ่เราโซ่ภูมิเราอยู่ตรงไหนนะครับนะก็ทำให้หลายคนก็รู้สึกว่าคิดถึงขึ้นมาทันทีนะครับแล้วก็ไล่หลายๆส่วนก็วิพากษ์วิจารณ์กันมากนะครับหลังจากที่คลิปของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับผู้ว่าจุมพลวรรณชัตรินะครับได้อะไรนะได้ออกไปแล้วนะครับก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับว่าแต่ว่าจริงๆแล้วก็ทำงานกันอยู่ตลอดนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงที่ทำงานนั้นอาจจะไม่ได้รายงานให้ทราบนะครับไม่ได้บอกเล่าให้ทราบนะครับแต่ว่าไล่ท่านก็วิจารณ์ก็ค่อนข้างจะนักแต่ว่าคงจะไม่เอามารายงานให้ทราบกันนะครับนะซึ่งนายกแกก็เร่งอยู่คำหนึ่งนี่ว่าถ้าทำไรไม่ได้พ้นโซโซในพื้นที่ก็คาดไม่รู้แกเร่งนะแกน่าจะเร่งหลึงนะน่าจะเร่งหลึงนะครับก็เป็นมุกแล้วแต่ว่าบางทีแกยิงมุกไปแล้วมุกมันแป๊กมันไม่ได้นะครับเหมือนกับทุยอะไรนั่นแหละแต่ว่าแกทุยก็เลยทำให้กลายเป็นคนต้องมีวิพากษ์วิจารณ์นะครับนะเนี่ยนายกต้องมีสมาธิให้ดีนะครับเร่งการเร่งเนี่ยนะสำคัญนะพี่น้องนี่บ่าวตู้ก็เจอกับตัวเองนะนี่บ่าวตู้พูดว่าบ่าวตู้เนี่ยไม่ได้มีประโยชน์เลยกับงานชิ้นนี้ซึ่งท่านผู้ฟังเข้าใจว่าคนที่ฟังเนี่ยเข้าใจว่า

ัวเองได้รับประโยชน์พันนั้นก็ไม่ฉายนะแต่ถ้าคุณมารับประโยชน์จริงคุณก็ไม่ต้องอะไรก็ไม่ต้องเดือดร้อนอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงแล้วเขาก็ไม่ใช่ว่าเลยนี่เพียงแต่ว่าผมไม่ได้รับประโยชน์มาจากใครถ้าคุณไม่ได้รับประโยชน์มาจากใครคุณก็ไม่ต้องเดือดร้อนอะไรประมาณนี้นะครับนะก็เป็นเรื่องดราม่ากันอยู่นะครับแต่ว่าทีนี้ประตูอย่าไปเล่งอย่าไปคุยเลยนะครับเอาเป็นว่ามันก็ทำให้เรามีประสบการณ์ว่าเวลาจะแรงอะไรนี่ต้องระวังให้ดีนะครับเรามาปิดท้ายกันในช่วงนี้กับขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนกระชับคิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทพัฒนาปันปามนะครับท่านนายกประเสริฐบุญประสบนะครับนะเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับอ่างเพชรทองกองไผ่ซ่านตู่ดีคาเฟ่นะครับแอร์พอร์ตเรตรงนะครับนี่มัวแต่ว่าแกก็ไปงานเลี้ยงของรองศาสตราจารย์ดร.วิไลนะครับซึ่งเป็นพระอาจารย์ของสมเด็จพระเทพนะครับแต่ว่าเขาก็เลี้ยงวันเกิดกันที่กรุงเทพนู่นเห็นว่าแกไปกินน้ำไรไม่รู้ขวดหนึ่งน้ำเปล่าขวดเก้าร้อยวะแล้วถ้ามากินไปกี่ขวดว่าแกไม่งานทู่กินวะ อันนี้ยกนะครับก็อาจจะเป็นน้ำในโรงแรมเยอะๆดังๆก็แพงแล้วอาจจะเป็นน้ำเรอะไรสักอย่างนะก็ขอบคุณนะครับมิตซูสุราเจ้าเรของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมสิริสินกรุ๊ปสี่แยกแซงเพชรนะครับโปรมากมายและนาทีนี้แล้วก็บัตรกรุงซีเฟิร์สชอยชั้น3เซ็นทรัลนะครับแล้วก็ที่เราอยากจะย้ำเน้นกันให้มากๆก็คือเรื่องของงานสหกรณ์นะครับสหกรณ์นี่ท่านอยากได้สินค้าโดยเฉพาะข้าวสารจากทุ่งกุลานี่บ่าวตู่ก็อยากจะบอกว่าทีนี้ก็มีข้าวสารแต่ว่าน่าจะรสเก่าน่าจะเม็ดแล้วนะครับทีนี้เม็ดที่ว่าสร้างมาไม่นี่จะเป็นราคาไม่แล้วแหละนะครับสำหรับราคาข้าวหอมนะครับจากทุ่งกุลาโรงง่ายนะครับนั่นเป็นเรื่องของผู้ขอบคุณนะครับแล้วก็ปิดท้ายกับเรียนรางวัลนะครับนะเรียนรางวัลเรียนรางวัลนะครับที่นำอยู่ก่อนนำว่าเพื่อนเลยนะครับก็เป็นกรุงเทพมหานครนะครับ76เหรียญทองแล้วก็61เหรียญเงิน71เหรียญทองแดงนะครับเชียงใหม่นะครับ21เหรียญทอง22เหรียญเงิน22เหรียญทองแดงนะครับนครสวรรค์นะครับนะมาเป็นลำดับที่3นะครับ19เหรียญเงิน7เหรียญทองแดง7เหรียญเงินแล้วก็10เหรียญทองแดงนะครับนนทบุรีนะครับ16เหรียญทองนะครับมาที่4นะเหรียญดับเบิ้ลเหรียญอยู่ที่414เหรียญเงินแล้วก็22เหรียญทองแดงนะครับชลบุรีนะครับ14เหรียญทองนะครับลำดับที่5นะชลบุรีลำดับที่5นะครับ14เหรียญทอง17เหรียญเงินแล้วก็34เหรียญทองแดงนะครับปทุมธานีนะครับ13เหรียญทองนะครับลำดับที่6นะ4เหรียญเงินแล้วก็18เหรียญทองแดงนะครับอันดับที่7นะครับสุพรรณบุรีนะครับ10เหรียญทอง12เหรียญเงินแล้วก็18เหรียญทองแดงนะครับนครศรีธรรมราชนะครับนครศรีธรรมราชนี้ได้9ลำดับที่8นะครับ9เหรียญทอง15เหรียญเงินแล้วก็13เหรียญทองแดงนะครับสมุทรปราการครับ9เหรียญทอง9เหรียญเงินแล้วก็9เหรียญทองแดงนะครับอันดับที่10นะครับสุราษฎร์ธานีนะครับได้9เหรียญทอง6เหรียญเงินแล้วก็16เหรียญทองแดงสุราษฎร์ธานีส่วนมากเลยนะครับกวาดเหรียญจากกรีธานะครับถ้าวันนี้ได้เหรียญทองจากกรีธาเพิ่มเติมเข้ามาแล้วอันดับก็น่าจะขึ้นไปนะครับนะใกล้เคียงครับนครได้เหรียญทองเท่ากันนะครับแต่ว่าเหรียญเงินเนี่ยนครศรีธรรมราชได้มาว่าแต่ถ้าสุราษฎร์ธานีได้เป็น10เหรียญทองเนี่ยก็จะแซงนครศรีธรรมราชนะครับนะไปต่อท้ายสุพรรณนะครับที่ได้อยู่10เหรียญ10เหรียญทองเหมือนกันนะครับสุราษฎร์ธานี3จังหวัดเนี่ยนะครับถ้าใครได้เหรียญเงินมาก็สู้ซี่นะครับแต่ช่วงเช้ากับช่วงบ่ายวันนี้นะครับกรีธาที่มีการแข่งขันอยู่ที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับในช่วงท้ายนี้นะครับขอบคุณนะครับท่านนายกประเสริฐบุญประสบนะครับท่านนายกเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ป้าโซภากัญจนานะครับนายกอบจนะครับโซโซตุกนะครับ

0: สสทุกสสจ๋านะครับแล้วก็หลายฐานนะครับนะอันนี้ที่ซับซุ้นนะครับต่างรายการชาวนี้นะครับนะเอาเป็นว่าน้องแซมเดี๋ยวเราพักกันสักเดี๋ยวนึงนะครับกลับมาในช่วงที่ช่องกับสภากาแฟกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับผมครับ
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: มาอย่างยาวนานหลายสิบปีบริการซื้อขายทองคำแท่งไม่ต้องวางเงินค้ำประกันซื้อขายได้ทันใจสะดวกรวดเร็วทองคุณภาพเยาวราช 96.5 และทองสวิต 99.99% รับออมทอง 0% บริการเงินผ่อนผ่าน First Choice และ Eon ลดค่ากำหนดให้พิเศษเพียงท่านบอกว่าฟังจากวิทยุคลื่นนี้โทร0853569998
1: Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่ Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิต Mirage Attrage Eco Car ประหยัดน้ำมันไททันแคปเตียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ084-098-8890
2: บริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มปาล์มดีมีคุณภาพตั้งอยู่ที่262หมู่4ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้เชี่ยวชาญหลักผอ.กฤตชัยธนรักษ์อดีตผอ.ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีจุดเด่นและความตั้งใจมุ่งเน้นการจัดหาพันธุ์ปาล์มที่มีคุณภาพให้กับพี่น้องเกษตรกรให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานทั้งในเรื่องปาล์มและเรื่องดินโทรเลย092-370-9393เบอร์สำนักงานใหญ่077-272-531
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

นะครับ ก็เรามากันที่ FC กันนิดนึงนะครับนะ มี FC แคทนะครับแคทนะครับแกบอกว่านายกมาก่อพังงันค่ะใช่ครับก่องันก่อมุ้ยนะครับผมขอบคุณมาร์คนะครับนะไปที่ก่องันนะไปที่โรงเรียนก่อพังงันศึกษานะครับนะแล้วก็ไปพบป้าพี่น้องชาวบ้านแถวนั้นแหละนะครับผมก็หนูวิทย์นะครับนี่หนูวิทย์ข้ามานะครับต่างเนนบัตนะครับข้ามาทักทายนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ข้ามาให้กำลังใจอยู่ตอนนี้นะครับสำหรับในเรื่องของข่าวสารต่างๆนะครับเอาก็FC นะครับในโซเชียลของอสมทเรานะครับมีพีโทรมนัสริมแก้วนะครับในข่าวมานะครับเพิ่งลบไม่รู้ลบมาจากกรุงเทพกทมเลยยังนะครับมอแต่ว่าก็ไปงานนั่นและงานวันคล้ายวันเกิดของรองศาสตราจารย์ดร.วิไลนะครับนะพระอาจารย์ของสมเด็จพระเทพนะครับน้องจรินมณีรัตน์นะครับผมขอบคุณมาเพียมหน่วยนะที่ข่าวมาน้องโอไอโอนะครับกิติทัตวังพนาเจริญนะครับนี่ FC ข้าวมาให้กำลังใจกันตรงนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับนะเราก็อ่านให้กันทุกวันแล้วนะครับจะเป็นคนเดิมคนไม่นะครับก็อยากเห็นคนไม่ข้าวมาทักทายกันมั่งนะครับนะ

0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวบ่าวตูไปที่อบจสักคิดนึงนะครับนะปลาสู้ภาคกัดจันหนานะครับนะก็ได้ไปแก้ไขนะครับปัญหาน้ำจากโครงชว่างนะครับที่ไล่ไปกัดซอริมตะลิ่งนะครับบริเวณวัดชโลกศิลารามหมู่ 4ตำบลลำพูนอำเภอบ้านนาซ่านนะครับนะปาโซนะครับก็ได้ให้ทางเจ้าหน้าที่นะครับได้ดำเนินการขุดลอกโครงบริเวณดังกล่าวนะครับเพื่อปรับปรุงทางน้ำแล้วก็ป้องกันการกัดซอตะลิ่งนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยนะครับที่วัดแล้วก็ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงนะครับจากการตรวจสอบก็พบว่านะครับพื้นที่มีสภาพตื่นเคลื่อนนะครับมีคลุนต้มยาแล้วก็เศษวัสดุทับถมนะครับจำนวนมากนะครับแล้วก็ส่งพ่นในกระแสน้ำเนี่ยกัดซอตะลิ่งอย่างต่อเนื่องจึงได้ดำเนินการขุดลอกคลองแล้วก็ปรับทางน้ำทำให้คันทำคันดินป้องกันการกัดซอนะครับเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่ของประชาชนโดยรอบนะครับนี่ปาโซก็ลงพื้นที่เองนะครับนะแล้วก็ไป ดื่นเลนะครับนะสภาพตรงที่ว่ามันมีดินได้วันนี้มันเป็นทรายนะครับที่ว่าเลยมาทำให้มันเป็นขว้างทางน้ำแล้วก็มากัดตะลิ่งได้วันนี้ด้วยนะครับก็ได้ข้าไปแลรับทราบปัญหาแล้วก็จะแก้ไขปัญหาต่อไปนะครับผมอันนี้ก็นายกแล้วก็ป้าโทษผ้านะครับนะก็ยังไปรวมมอบเรียนรางวัลนะครับนะกีฬาเปตองนะครับในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับมาแต่ว่านะครับนาธานก็ไปมอบเรียนให้นะครับกีฬาเปตองเนี่ย ช่วงฝนฟ้าตก นักๆนะครับนะนักกีฬาก็สุดยอดเหมือนกันนะครับก็ทอยกันตรงนั้นแหละนะครับฝนตกก็โยนกันตรงที่ฝนฟ้าก็ตกลงมานะครับก็ตามเรื่องการแข่งขันก็ต้องแข่งขันดำเนินต่อไปนะครับปาโซก็ไปมอบเรียนให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะแล้วก็ทางอบจ.นะครับก็ทำแบนเนอร์แสดงความยินดีนะครับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีสร้างบ้านนานะครับก็แสดงว่าน้องๆ นี่จะเป็นเด็กนักเรียนนะครับในโรงเรียนอบจ.ก็มีน้องภูริธาดาชำนาญซี่นะครับนายภักพงษ์นะครับพลายชนะนะครับนี่ได้เรียนทองในการแข่งขันวิ่งพลัดนะครับเมดเล่นะเอาไปที่ซ้ายกันนะครับผมไปที่ซ้ายกันนะครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่โตครับ
0: ครับผม
1: พี่โตครับเดี๋ยวเพิ่มเติมขอพี่โตเรื่องปุดบอลของกีฬาเยาวชนสักนิดนะครับว่าอยากให้พี่โตติดตามวันนี้ซึ่งตายจะจบแล้วคือรอบรองชนะเลิศ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เคยพบกับเคยและเคยชนะทั้งสองหมูและกาต่อเช้าไม่พี่โตจะแจ้งกันว่าเคยจะเป็นครูที่ก้าวไปชิงชนะเลิศ
0: ครับผม
1: และจริงกันในเวลาป่าเลยวันเลย
0: จ
1: ะได้ติดตามเพราะเธอว่าเป็นวันพุทธาฟุตบอลเป็นกีฬายอดฮิตของประเทศเลยเลยไปโตซึ่งแต่การติดตามของพวกเราในโซเชียลเนี่ยมันก็ติดตามยากก
0: ่
1: อนไปไปตามไปฟรีๆพิธีสปอร์ตนี่ก็การเลือกใต
0: ้
1: ว่ากีฬาตรงไหนที่สำคัญเราจริงก็กลับไปใต้ตรงนั้นเราก็ไม่จะโทษเขาเพราะฉะนั้นพูดว่ากีฬาตรงนี้อยากฝากไปโตว่าพอเราฟังไปโตทุกวันยากแค่ไปโตเก็บรายละเอียดตรงนี้ทีกีฬาเอิ้นกับมันกับปกติไปโต
0: ครับ
1: เพราะว่าเข้าติดตามกันแต่ช่วงของเราก็ยากจะรู้ว่าฟุตบอลใครได้เข้าจริงเพราะที่ว่าเราชอบมากชอบว่ากีฬาเอิ้นทั้งมัน
0: คร
1: ับ ถ้าแดงความยินดีกับทีมทุรัสตอนทีมไม่วันเป็นกรีธาได้ก็แล้วแต่ทีได้มาถึงกาวเรียนทอง
0: ครับ
1: ผมแล้วก่อนที่จะมาแล้วเราก็ได้มากาวเรียนทองเหมือนกัน
0: คร
1: ับ เราวัดกันว่าท่องท่ามันจะเลื่อนนี่แหละทุรัสกับนครเคยจะขึ้น
0: ครับ
1: คอยรุ่นงั้นคอยให้กำลังใจและคอยเชียร์เด็กกีฬาทั้งหมดก็วอกไปที่ขั้นอ้อมนิดหน่อยไปโตตอนนี้คนมันกับโปรยปลายไปโตไม่ต้องนักแต่กับโปรยปลายทำให้อากาศที่ร้อนเปล่าๆนี่มันทำให้อากาศดีแล้วก็โดยเฉพาะแต้วจากทะเลด้วยในตามโรงแรมก็รู้สึกว่าทุกเสาร์อาทิตย์นี่นักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวกันมาก
0: ครับใจ
1: นี่เศรษฐกิจขั้นอ้อมแต่ว่าและการเดินทางมันนี่พ่อบอกไปโตตลอดว่าจากขั้นอ้อมนี่จากปากทางก้าวมานี่ก็กำลังถาสร้างถนนสี่เลนอาจจะคลุกคลักคิดเรื่องของไอ้รถที่ก็ตำทางเรื่องวันทางเบี่ยงสี่วันลบจากปานนี่ก็อาจจะทำเรื่องวันแล้วอะไรยิ่งกว่าน่าเที่ยวเพราะว่าไอ้สิ่งติดกว้างสิ่งแค่ว่าเขาทำป้องกันว่าตรงนี้เป็นทางเบี่ยงมันทำเมื่อกับล้อเล่มละเอียดก็ให้ช่วยกันระมัดระวังเอาตัวเองเราว่าจะพลาดเลยถ้าไม่ข้าหักกับเมือกเลยไปดูถ้าว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ได้เป็นเนี่ย
0: ครับ
1: แต่ก็ทำทางเบี่ยงไว้ดีนะไปดูทำที่วิ่งบ่ายเลยแต่วันความ

0: เรื่องว่าสัญญาณที่ว่าบอกว่าตรงนี้ทางเบี่ยงได้ปานนี้มันอาจจะน้อยขอยได้กลางคืนมันอาจจะไม่มันน้อยไปอีกนึง
1: ที
0: นี้เออไปเราไม่ย้ายเกิดอุบัติเหตุเราว่าตอนนี้คนที่มาเที่ยวกันน้องมาอยากให้มาเที่ยวด้วยความสุขได้ปานนี
1: ้
0: อยากให้เที่ยวด้วยความสนุกสนานกันกับเอาเคยตัวเรื่องการเมืองก็ยกไว้ให้ลุงทวี
1: ครับผม
0: ครับผมควักไปตัวทางนี้ก่อน
1: ครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับนุ่มขนมนะครับนะวันนี้นะครับทีซัพพอร์ตจะมีการถ่ายทอดสดนะครับนะ10นาฬิกาถึงเที่ยงนะครับวอลเลย์บอลนะครับแล้วก็12นาฬิกา30นาทีถึง14นาฬิกา30นาทีนะครับจะเป็นมวยไทยสมัครเล่นนะครับนะวันนี้มีการชิงชนะเลิศทางเพลนะครับนะ14นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีชั่วโมงนึงนะครับจะมีการถ่ายทอดสด e-sport นะครับทางทีซัพพอร์ต7นะครับแล้วก็16นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับจะเป็นการถ่ายทอดสดฟุตบอลชายรอบรองชนะเลิศนะครับแต่ไม่รู้ว่าใครกับใครพบกันนะนี่ประตูก็ยัง5ข้อมูลอยู่นะครับใครก็ใครแข่งอยู่นะครับเขาไม่ได้ทำให้เราถูกวันนะครับนะเราก็ต้องปลำห้าวเองนะครับนะว่ามันวันนี้มีอะไรแข่งกับอะไรบ้างในวันนี้นะครับผมก็เอาเป็นว่าติดตามกันได้นะครับนะแต่ว่าทางโซเชียลนะครับตามโซเชียลต่างๆนะครับนะโซเชียลไม่ว่าจะเป็นของFor Friend Media นะครับนะของเดินสายไลฟ์สดไลฟ์พวกนี้นะครับแล้วก็มีไลฟ์ทีมนะครับนะที่เขาไลฟ์แล้วก็ตามสนามนะครับตามสนามที่มีการไลฟ์ให้ได้ชมกันด้วยนะครับนะก็ติดตามชมกันได้นะครับก็อาจจะห้าลำบากสักนิดนึงนะครับผมแต่ว่าถ้าจะเปิดก็เปิดไปทีและแอปซีฟานะครับแล้วก็ไปห้าว่าไลฟ์สดอยู่ตรงนี้ตรงนั้นแล้วก็จะได้ดูได้เชียร์กันนะครับสำหรับกีฬาต่างๆนะครับประเภทต่างๆนะครับก็พยายามอยู่เหมือนกันนะครับว่าฟุตบอลวันนี้เคยเจอก็เคยนะครับ ก็รู้สึกว่าจะไม่พบนะครับไม่พบเอาเป็นว่าข้ามไปแล้วกันนะครับส่วน FC นะครับแต่ว่ารายการเราหยุดนะเพราะเป็นวันพฤชมงคลนะครับก็ติดก็ต้องไปถ่ายทอดสดกันนะให้ได้ชมกันนะครับนะแต่ว่าทั้งเสียงทั้งภาพก็แต่ว่าจะติดตามทางช่องทางไหนเพราะว่ามีหลายๆช่องทางนะครับให้ได้ติดตามกันได้นะครับนะอ้าววันนี้ซัพพากาแฟเราก็ยับเงียบๆนะเงียบๆนะเพราะว่าหยุดไปวันนึงเลยเงียบเลยนะครับผมเมื่อเช้านะครับนะบ่าวตู้ก็ไปที่โรงพยาบาลสุราษฎร์นะไปจะไปเอาคิวแล้วเดี๋ยวเขาก็มีการปรับเมย์นะครับเอาคิวเขาก็เอาแต่ให้บัตรคิวมันก็จะเร็วนะครับนะอ้าวก็ดีนะครับปั๊บผมไม่ไปที่ซ้ายกันนะครับผมกลับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม
2: หลายวันแล้วกี่ตึ้งแล้วไอ้จังดุ้นนะ
1: อ๋อจัง
2: อย่างนี้ครับมาเดียวกันได้เห็นพี่ตูหลายงานนะก็อินดี้นะครับขับชาวสุราษฎร
1: ์ครับผม
2: ครับที่ลืมไม่ได้ก็คือนักกีฬานะของสุราษฎร์ที
1: ่
2: ใช่มีให้ได้เรียนมานะถูกเรียนแล้วนะครับ
1: พี่
2: คร
1: ับ
2: ก็เราผู้ติดตามแต่ก็ปุ๊บมาได้ไปเทียบไม่ไปดูไม่มีเวลาครับ
1: ใช่ๆ
2: ให้กันบางใจนะนักกีฬาทุกชั้นดูเลือกไม่กี่วันแหละครับถามท่านไปดูเรื่องอื่นไม่น่ามีเลยเรื่องอื่นอย่าไปเทียบกัน
1: ครับผมไม่ไปก็งานทั้งแป๊บอ่ะ
2: ไม่ก็งานนั้นโมแต่ว่าปุ๊บมันมีอยู่หลายคลิปมันเลยนะเรื่องโรบออาวุธปืนปืนได้ขนาดนั้นก็มามันเอาไว้ทุกหลักการจริงๆไงผมมันไม่น่ามีปัญหาไม่มีใครเอาอนุญาตไปเที่ยวตีหัวเคยไม่มีตัว
1: ครับบ้านเราเพราะว่าถึงเวลาก็ตึงทีใช่ไหมเวลาเพราะว่ากระตุกบางทีก็ขึ้นเป็นทีนะมันไม่เคยสม่ำเสมอมันไม่เคยจริงจังตลอดนะ
2: ใช่พี่ตู่ทีนี้มันก็คนที่มีที่ทุกตองก็อึดอัดนะเพราะว่าบางทีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยตอนนี้ก็กันยังมีหลักเล็กขโมยน้อยนะ
1: ครับ
2: แต่ก็พอถึงเวลาก็ทำได้พวกนั้นไม่ได้ลูกเพราะว่าเขาก็มีมนุษย์เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราจะใช้วิธีการไหนพี่ตุ๊ก
1: คร
2: ับก็ต้องสร้างจิตสำนึกนะพ่อแม่ลูกหลานใจก็ต้องดูแลช่วยตักเตือนกันนะ
1: ครับผม
2: ครับโอเคพี่ตุ๊กขอบคุณมาก
1: ครับขอบคุณมากครับผมเบาตู้นะอ่านบทความ อ่านบทความของเปรียวซีเงินนะนะแกก็เขียนเรื่องชายเด่นกะเม้นนะนะแกเขียนก็ประสรุปเป็นประวัติสรุปง่ายๆว่าทหารกะเม้นนะนะเวลาจะเข้ามาลุกเข้ามาในทีของเรานะแล้วก็จะมาจับชาวบ้านนะมาจับชาวบ้านแต่ว่าคณะเดียวกันก็เราก็ไม่ค่อยจะกล้าแบบว่าแสดงให้เห็นว่าเราเข้มแข็งเอาจริงเอาจังอะไรแบบนี้นะเราก็จะยอมเหมือนกับขมิ้นทุกครั้งแหละนะครับจะยอมเหมือนกับขมิ้นทุกครั้งจนว่าขมิ้นเนี่ยมันได้เจออะไรแบบนี้นะแต่ว่าประตูอ่านเร็วนะฟังเร็วก็รู้สึกว่ามันโค้งขึ้นขมิ้นมันข้ามาตำนู่นตำนี้บ้านเราไม่เกรงอกเกรงใจกันเลยนะครับเดี๋ยวมันจะเปิดให้เปิดด้านได้เป็นเพื่อนในประตูอย่างซับตุ้นไม่เปิดนะไม่เปิดเอาไปทีชายต่อไปนะครับผมนะครับวันนี้ครับ
3: ประตู
1: ครับ
3: ผมว่าหน้าที่ให้แม่ทับคนก้อนนั้นเขยกำลังยิงแล้วก็ช่างหยุดให้คนนั้นและขึ้นมาบัญชาการในการรบ
1: โอ้กาเซียแล้ว
3: ผมเป็นข้าวทาครับถึงพ่อมขูดกันตรงๆในชาณาประชาชนลานเปิดเส้นคือพูดว่าหน้ายกถ้าเสียชอบพอเที่ยวชายแดนเสียกับเรื่องชายแดนนี้เลยแต่แล้วพ่อมเองกันพ่อมเล่นข้างในทีวีนะพ่อมรับข้านเหมือนเลยพ่อมนอนนึกพ่อมบ้านนี่ถ้ากูเป็นทหารถ้าไม่ตายก็มารวยเลยแล้วกูยิ่งเอาแน่มาจะกูปล้ำได้มาจะทำท้าทำทางไปนั้นมันมันใช่ไหมตูแล้วมันทันถือแค่ว่าหน้ายกแค่ทำไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดมันน่าอย่านี่พ่อมถ้าว่าพูดแล้วอ้างจอมพลฤทธิ์อ้างเลยตอนนั้นจอมพลฤทธิ์กำมือเป็นไงเบื้องไงเบากับขเมนเข้าประวิหารจะได้เทียบไปตอนนั้นจอมพลฤทธิ์นะเทียบเพราะว่าต่างชาติเขาได้รับผลประโยชน์เพราะมันเบื้องลึกของเขาได้รับผลประโยชน์คือขเมรมันให้ผลประโยชน์ตรงนี้ใหญ่เลยบอลมันชิบร้อนแล้วก็ไม่รู้ตรงนี้เลยนี่แหละคือเป็นปัญหาได้เทียบเข้าประวิหาร ถึงมาที่นี่แล้วผมว่านายกอย่าทำให้เทียบแต
1: ่
3: ผมเองเนี่ยผมบอกตรงๆว่าถ้ามาเร็วลุงวีเหลือเคยพร้อมเหลือพักของนายกอาบุญดูทินและเหลือใครพร้อมคิดแต่เรื่องขเมรเนี่ยแล้วพร้อมเกลียดชิบไปเลยเกลียดจนไม่รู้เกลียดปลื้มจึงว่าพร้อมว่าให้คุณอนุทินนี่แหละเอาไว้เด็ดขาดให้เหมือนแม่ทัพป่าช่องคุณก้อนนั่นเอาไว้เด็ดขาดโอ้พร้อมไปนึกไอ้คนแกห้ามอย่าให้ยิงนั่นเลยไม่ใจหนังยิ้มอยู่ท่าผมนึกในใจผมว่าคนนี้ไม่รู้เขาเป็นยาดปั่นปือกับบุญเส้นไม่ยอมตอนนั้นน่ะนาแม่ทัพผาช่องผมควังแล้วเขาจะยิงเอาไว้ทั้งถี่ชุดเหมือนกันมาห้ามแม่ยิงจะเล่นอ่ะนี่มันทำกันปณีคำเม้นแต่ไม่ได้เกรงกลัวไทยกับโต๊ะปณีเลยมันชื่อว่าคนไทยนี่แหละเป็นไส้ชึกให้มันผมมองแล้วเป็นพนันแหนพอว่าพอที่ทำตรงนั้นไม่ได้ทำตรงนี้ไม่ได
1: ้
3: น่ารำคาญบาตูทั้งอีกอย่างหนึ่งการปราบการพนันนี้แรงบันเราเหล่าปราบการพนันมีอยู่คนหนึ่งผมจำได้ตอนหลุนทุกคนก็รู้จักผู้ใหญ่ดำมันก็รู้จักคือผู้กองเพียนพันตรีเพียนโอดเอี่ยมจำได้ไหมว่าเขาปราบการพนันวิธีไหนเขาไม่ปราบแต่เขาใช้วิธีการที่น่ากลัวคือผู้กองเพียนแกถ้าจับถ่ายตองมาได้นะเคยเล่นนั้นแกจะพอตีซิกแกจะเอาสังขีไปปูเข็นหน้าเท่าพุงลงผักนั่นแหละให้หนังเล่นจนรู้และจนว่าตีซ้ำมันเห็นจนนึกแต่ว่ามันขนาดน้อยหยุดถ้าจับถ่ายตองกรรมมาได้ตอนนั้นรถทิพย์แต่นั้นแต่เป็นผาหนาหรือว่าเดินหรือว่าเกวียนให้เอาผายตองนี้ไปส่งแก่ลูกผักวันละตัวลาบกันตั้งเพลถ้าท่ามว่าใครล่ะเป็นหลวงสมุนคนทีนึงเขาแกคือเขาเรียกว่าจ่าส่งจ่าคนนี้ใช่ใจไอ้เกลือฐานนั่นแต่สามารถปีนขึ้นเทสูงๆได้นะเขาเรียกจ่าส่งจ่าส่งนี้เลยคือเป็นเทเป็นชนิดเพื่อนเขาเรียกว่าหลวงน้องคนชนิดของผู้กองเปลี่ยนพร้อมว่าถ้าปราบ

0: การพนันได้มันทุกออกเพียนพบนึกว่าเคยกับมาเล่นไหมพรอบนึกแลกกันปู้ทั้งสี่หน้าเท่าทงร้อนๆเนาะพมบ่าววานเป็นฐานผู้เอิญเลยตอนนั้นนั้นลาบกันมดนี่แหละวิธีการปราบการพนันข้องพันตีเพียนโอดเอียมอำเภอนาซ่านครับสวัสดีครับ
1: ลุงทวีนะครับผมก็นี่แหละนะครับนะก็จะ

0: นะครับครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ
1: ครับผมครับผมครับผม
0: ครับพี่ผู้ใหญ
1: ่
0: คร
1: ับ ครับพี่ทวีเกลาเหลืองผู้กำกับเพียรมูลเทียมครับ
0: รู้จักแล้ว
1: ผมจำได้ครับชลาดหลักฐานผู้กำกับฐานนี
0: ้ครับ
1: ซึ่งฐานให้เด็กนักเรียนเป็นหู้เป็นตาเกี่ยวกับเล่นการพนันสุดยอดแล้วก็จ่าทุ่งเป็นมือปราบที่ว่าใครใครเก่งกลัวครับแล้วก็ช่วงนั้นที่อำเภอบ้านนาซ่านมีผู้กองซาสีทอนสี่จันนั้นอยู่ในธรรมะธรรมูกับผมถึงช่วงนี้กับชายแดนขเมศนะครับผมข้อชมเชยชายแดนจังหวัดหีจันบุรีครับพี่น้องประชาชนเขารวมแรงรวมใจสร้างกำแพง
0: ครับ
1: ยาวมากครับเนี่ยผมว่าชายแดนตามจังหวัดอื่นๆให้สร้างแบบที่ชายแดนจันบุรีครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ช่วงนี้ผมเพิ่งออกมาจากร้านดำชาใช่ครับเขาบอกว่าน่าเป็นห่วงประเทศไทยที่ว่าคนจีนซ่าคุ้มอาวุธไว้มากมายนี่เรารู้รายเดียวแต่พบว่าไม่ใช่รายเดียว
0: ต้องมี
1: หลายรายครับครับนี่น่าเป็นห่วงครับ
0: ครับ
1: ประเทศไทยตอนนี้ครับผม
0: แต่ครับขอบคุณพี่ผู้ใหญ่ครับ
1: ครับ
0: นี่เรารู้ว่ารายเดียวนะครับแต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็บอกไม่พรือไม่ได้มาอะไรนะพูดเหมือนกับว่ามันไม่มีไรเร่งวันนั้นแหละนะเหมือนกันเร่งว่ามันไม่มีเลยนะครับไม่ก็ไม่ได้มาออกจารากงจารากรรมอะไรแบบนี้นะไม่ได้มาอะไรในบ้านเรานั่นก็เร่งในมุมบัวกันนะครับแต่ว่าก็อยากจะให้ช่วยจับตากันนะครับให้ดีแล้วก็ต้องแบบปรามไว้ก่อนนะครับนะจับไปได้เพราะว่านั่นถ้ารถไม่ล่มไม่ไรเนี่ยก็ไม่ใช่รู้นั่นนะหลายคนบอกว่าเป็นพระสยามเทวาธิราชทำงาน นะครับนะครับมึกดำบัวแก้วนะครับขอบคุณมากับท่านมาทักทายนะครับผมแล้วก็ปัฒนพงศ์นพมาศนะครับสวัสดีนะครับที่ข้ามาหนองสุริยันทิตกันนะครับแล้วก็พี่ส้มนะครับที่เพิ่งข้ามาเมื่อแต่เดียวนะครับพี่ส้มนัดปริมแก้วนะครับนี่แหละแกก็ไปแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันเกิดนะครับรองศาสตราจารย์ดร.วันเลยประตูจำได้ทางนี้นะครับซึ่งเป็นพระอาจารย์ของสมเด็จพระเทพนะครับที่โรงแรมรูดในกรุงเทพนะครับนะครับผมก็ยังหาไม่เจอนะครับนะว่าฟุตบอลวันนี้นะครับเคยแข่งก็เคยในรอบรองนะวันนี้มีส่องครูนะครับครูแรกก็จะแข่งบ่ายโมงครึ่งนะครับแล้วก็จะมีทีมโฟร์เฟนมีเดียนะครับที่เขาปักลักถ่ายทอดสดอยู่ตอนนี้นะครับก็ติดตามได้นะครับนะบ่ายโมงครึ่งแล้วก็ช่วงสี่โมงนะครับนะจะมีทีสปอร์ตถ่ายทอดสดนะครับก็ติดตามได้นะครับผมก็ติดตามกันนะครับสำหรับในเรื่องของกีฬานะครับฟุตบอลนะครับที่หลายคนชื่นชอบนะครับบ่าวตู่ก็ชอบลูกบ่าวก็เล่นฟุตบอลอยู่เหมือนกันนะตอนนี้นะครับก็อ้าวถ้าไม่มีเรื่องตอนนี้นะครับนี่อ้าวน้องแซ่เพ่นเงยหน้าขึ้นมาเลยก็ที่บ่าวตู่อยากจะสรุปสั้นๆนะครับนะคงเปรียวสี่เงินแกบอกว่าพลทหารถึงนายพลนะครับเขม่นตอนนี้เหมือนมาจุดตรอกเนี่ยบทความเนี่ยที่บ่าวตู่อ่านแล้วรู้สึกกลายเป็นว่าเราเครียดเองความรักชาติชาตินิยมคงขึ้นนะครับสักวันไม่ช้าก็เร็วนะแกบอกว่าคงได้ทดลองคงไหมที่จีนให้กับทหารไทยมาถึงอาวุธนะแล้วก็เรียกว่าตอนนี้นะครับนะที่ว่าไปจับชาวบ้านอะไรที่ว่าแต่เดียวแล้วนะครับไปจับชาวบ้านแล้วก็แต่ว่าตอนนี้เห็นว่าปล่อยเร็วแล้วก็มาอ้างบุญคุณจะเละกับการเปิดด่านในวันนี้นะก็ต้องให้ทำดีนานๆก็ต้องให้เห็นว่าคุณนิดใช่คุณไม่งั้นนะครับนะไม่ล็อกเล็กนะได้แบบนี้แหละนะครับเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเหมือนทรัมป์ไม่ได้นะเอานะครับก็ต้องใช้เวลากันสักพักนึงนะเอาเวลาเม็ดแล้วครับตอนเช้าก็กลับมาจูนกันแล้วนะครับวันนี้ ดังคุยกับนายกแป๊ะนะครับขอบคุณท่านนายกประเสริฐ

0: บุญประสบด้วยนะครับที่ท่านได้ให้มีรายการเพื่อประโยชน์ของพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันนะครับวันนี้ก็ลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444
2: ยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
1: ขณะนี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ตามหมอกควันและจุดความร้อนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 และมลพิษข้ามพรมแดนอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายกที่ให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการความร่วมมือทั้งภายในประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยืนทั้งนี้จากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกรมควบคุมมลพิษจึงร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าหรือวอร์รูมในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อยกระดับการติดตามวิเคราะห์และบริหารจัดการปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนอย่างใกล้ชิดโดยในปี2567ได้มีการจัดตั้งวอร์รูมณแขวงบ่อแก้วแขวงไซยบุรีสปป.ลาวและจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมากระทั่งปี2568ขยายความร่วมมือเพิ่มเติมณแขวงหลวงน้ำทาสปป.ลาวจังหวัดเชียงตุงกรุงเนปิดอและล่าสุดเมื่อวันที่6ถึง10พฤษภาคมที่ผ่านมาได้มีการจัดตั้งวอร์รูมณจังหวัดตองยีประเทศเมียนมารัฐบาลเร่งปฏิรูปสวัสดิการสังคมครั้งใหญ่ใช้ Big Data AI เชื่อมฐานข้อมูลทั้งระบบลดความซ้ำซ้อนเข้าถึงประชาชนตรงจุดร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับระบบสวัสดิการสังคมครั้งสำคัญโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งปฏิรูปฐานข้อมูลกลางด้านสวัสดิการด้วยการนำเทคโนโลยี Big Data และ AI มาเชื่อมโยงข้อมูลประชาชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระบบเพื่อแก้ปัญหาความซ้ำซ้อนเพิ่มความแม่นยำในการช่วยเหลือทำให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้รวดเร็วมากขึ้นรัฐบาลให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุคนพิการเด็กและผู้มีรายได้น้อยซึ่งที่ผ่านมาแต่ละหน่วยงานมีฐานข้อมูลแยกส่วนทำให้เกิดปัญหาการตกหล่นและการช่วยเหลือที่ตรงเป้าหมายทั้งนี้พม.กำลังเร่งพัฒนาระบบพม.แคร์เพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางด้านสวัสดิการสังคมรองรับการยื่นขอรับความช่วยเหลือออนไลน์ตรวจสอบสิทธิ์และการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อประเมินความเดือดร้อนและจัดลำดับความช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพเตือนรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ถึง18พฤษภาคมกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่3ในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวัน

0: ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วง 15-18 พฤษภาคมทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
10: ที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
11: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sister EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sister
12: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
13: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
14: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
15: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
16: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
17: ส
6: สนับสนุนโดยพลที่พลัสสุราษฎร์ธานี

0: แล้วก็ทาง YouTube นะคะทางช่องของ T-Sport 7ด้วยนะคะก็สามารถรับชมได้ค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะอันดับ1ก็คือยังเป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิมของเราค่ะกรุงเทพมหานครนะคะคว้าไปแล้ว71เหรียญทองค่ะคุณผู้ฟังอยากจะเมาหมดเลยเนี่ยแต่ต้องยอมรับนะคะว่านักกีฬาของเขาเนี่ยเก่งจริงๆน้องทุกคนก็คือมีความสามารถนะคะเก่งจริงๆค่ะนะคะอยู่ที่ตอนนี้อันดับ1นะคะเหรียญทองเนี่ยก็คือ71นะคะคุณผู้ฟังเหรียญเงินก็อยู่ที่57ค่ะแล้วก็เหรียญทองแดงเนี่ยอยู่ที่71เหมือนกันรวมๆตอนนี้ในกรุงเทพมหานครเนี่ยคว้าไป199เหรียญแล้วค่ะคุณผู้ฟังโอ้จังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรานะคะก็อยู่อันดับที่9ค่ะอยู่ที่9เหรียญทองนะคะ6เหรียญเงินแล้วก็16เหรียญทองแดงค่ะรวมอยู่ที่31เหรียญ นะคะคุณผู้ฟังก็ถือว่าติดอันดับอยู่นะนะคะอยู่ในอันดับที่เรนกิ้งไม่ตกอยู่นะถือว่าน้องๆทุกคนก็ตั้งใจแล้วก็แข่งขันกันอย่างเต็มที่นะคะติดท็อป10ก็ถือว่าโอเคแล้วนะเออเก่งนะเนี่ยนะคะน้องๆเด็กสุราษฎร์น่ารักมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังยังไงก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะคะการแข่งขันก็จะเสร็จสิ้นลงยังไงก็ฝากไปกำลังใจน้องๆกันทุกคนด้วยนะคะคุณผู้ฟังยังให้กำลังใจแล้วก็ยังไปติดตามนะคะรับชมแล้วก็ไปเชียร์นะคะส่งกำลังใจเชียร์น้องๆนักกีฬาทุกคนกันได้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกคนนะคะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
0: ทักทายคุณผู้ฟังกันทุกคนด้วยค่ะช่วงเช้านี้รับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะคะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน M-Cord Connect หรือว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz นะคะสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟัง

ังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีทุกวันนี้คุณผู้ฟังทุกคนต้องออกจากบ้านกันตั้งแต่เช้าใช่ไหมคะทุกคนมีภารกิจออกไปทำงานตั้งแต่เช้ากว่าจะกลับมาบ้านเนี่ยก็มืดค่ำบ้านบางหลังก็มีผู้เฒ่าผู้แก่อยู่กันตามลำพังหรือไม่ก็มีเด็กตัวเล็กๆลูกๆหลานๆอยู่กันด้วยจะฝากบ้านไว้กับใครล่ะคะคุณผู้ฟังวันนี้สายหมอขอเสนอให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi เป็นกล้องจอปิดที่สามารถติดตั้งเองได้ไม่ต้องเรียกช่างไม่ต้องเดินสายวุ่นวายเพราะนี่คือกล้องวงจรปิดที่สามารถเชื่อมกับมือถือได้เลยแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูบ้านได้จากทุกที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ที่ทำงานเดินตลาดไปเที่ยวก็เปิดดูได้หมดเลยแถมระดับความชัดสูงถึง 4K ซูมได้สูงสุดถึง5เท่าหากเป็นกลางคืนเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยจะมีไฟอินฟราเรดแม้แต่ในที่มืดจะกลางวันกลางคืนก็จับภาพได้หมดมีระบบพูดคุยโต้ตอบได้ผ่านกับคนที่บ้านเหมือนคุยวิดีโอคอลกันเลยค่ะจะถามหาลูกหลานจะส่องผู้สูงอายุก็ไม่มีสะดุดทั้งหมดนี้ทำได้ง่ายๆผ่านมือถือและคิดว่าคุณสมบัติของเขาจะหมดแค่นี้หรอคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ฟังตัวกล้องยังสามารถหมุนได้รอบบ้านหมุนซ้ายขวาได้มากถึง355องศาหรือจะหมุนขึ้นลงได้ถึง75องศาค่ะและไม่ต้องติดหลายตัวด้วยนะคะเพราะว่าตัวเดียวเนี่ยสามารถดูได้รอบบ้านเลยนอกจากนี้ตัวกล้องยังสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวและส่งแจ้งเตือนไปยังมือถือทันทีถ้ามีอะไรผิดปกติตัวกล้องจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นทันทีเลยค่ะจะซื้อไว้ในบ้านนะคะติดไว้ในบ้านสบายๆชิลๆติดไว้นอกบ้านตัวเครื่องก็สามารถกันน้ำกันฝนได้ในระดับ IP66 แม้จะติดไว้บนหลังคาบ้านก็เอาอยู่ค่ะตัวกล้องรองรับแมมโมรี่ได้ถึง128 GB บันทึกได้ยาวๆไปเลย30วันทั้งหมดนี้ให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา 1,290 บาทเท่านั้นค่ะและโปรโมชั่นสุดพิเศษตอนนี้ซื้อ1แถม1ไปเลยค่ะคุณผู้ฟังในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทเท่านั้นใครใจสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990สินค้ามีค่าจัดส่งและค่าประกัน100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
4: ย้อนรอยอารยธรรม
5: สู่ความรุ่งเรือง
4: ดินแดนแห่งศรัทธา
5: ศิลปะ
4: และเส้นทางการค้าทางทะเลอันยิ่งใหญ
5: ่ขอเชิญร่วมงาน
4: มนตราแห่งอาณาจักรศรีวิชัย

0: ระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ณวัดพระบรมธาตุชัยยาพบกับการแสดงแสงสีเสียงสุดตระการตาเสวนาย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองชัยยาชมนิทรรศการและเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยอารยธรรมศรีวิชัยแล้วพบกันที่ชัยยาสุราษฎร์ธานี
1: รู้หรือไม่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: Good day morning เพลงฮิตฟีลดีทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นผ่านทาง M-Cord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี

0: สวัสดีน้องอ้อยด้วยนะคะทักทายเข้ามาในชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังคะมาพูดคุยกันค่ะในชั่วโมงนี้นะคะเมื่อวานนี้เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะคุณผู้ฟังใช่ไหมใช่เมื่อวานนี้นะคะวันที่13นะคะ13พฤษภาคมค่ะเป็นวันพืชมงคลนะคะประจำปี2569ค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ก็เป็นพิธีเขาเรียกว่าเป็นพิธีแรกนาขวัญ นะคะของปี2569ค่ะวันพืชมงคลเมื่อวานนี้ถ้าใครได้ติดตามการถ่ายทอดสดนะคะคุณผู้ฟังก็จะเห็นเลยว่าพระโคเลือกกินอะไรบ้างนะคะเมื่อวานนี้มาอัปเดตกันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ที่พระโคเลือกกินนะคะก็จะมีถั่วน้ำหญ้าแล้วก็แอลกอฮอล์นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังถั่วเนี่ยที่เลือกทานนะคะเป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารพลาหารผลไม้แล้วก็เป็นพักษาหารนะคะโดยเป็นอาหารทั่วไปเนี่ยจะบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ค่ะน้ำและหญ้านะคะจะบอกถึงน้ำท่าจะสมบูรณ์พอสมควรแล้วก็ธัญญาหารพวกผลไม้ต่างๆนะคะมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ค่ะคุณผู้ฟังและแอลกอฮอล์นะคะถือว่าเป็นเรื่องของการคมนาคมจะสะดวกขึ้นแล้วก็การค้าขายกับต่างชาติต่างประเทศเนี่ยจะดีขึ้นนะคะเศรษฐกิจของเราก็จะดีขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ฟังสาธุนะคะอยากให้เศรษฐกิจดีขึ้นดีขึ้นทุกวันเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะยังไงก็ติดตามนะคะสถานการณ์บ้านเมืองกันด้วยนะก็ลองดูค่ะนะคะเป็นพิธีแรกนาขวัญที่เมื่อวันนี้นะคะใครหลายคนที่ได้ดูพิธีการถ่ายทอดสดนะคะก็จะเห็นเลยว่าพระโคเลือกทานอะไรบ้างก็เป็นคำตำนายของปีนี้ค่ะคุณผู้ฟัง
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: ส่วนในชั่วโมงนี้นะคะมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะใครที่ชอบดูแลตัวเองทุกคนต้องดูแลตัวเองอยู่แล้วเหรอเนาะมีใครบ้างที่ไม่ดูแลตัวเองคะวันนี้เนี่ยแซมมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากนะคะคุณผู้ฟังอยากให้ทุกคนเนี่ยหันมาใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของผิวหน้าแล้วก็ผิวกายของเราทุกคนเลยค่ะเรื่องของการดูแลเอาใจใส่นะคะมันจะเป็นผิวหน้าการบำรุงทาครีมนะคะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆวันนี้ค่ะนำผลิตภัณฑ์ดีๆจากซิต้ามาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะคุณผู้ฟังรู้หรือไม่คะว่าในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาเนี่ยช่วงอากาศร้อนๆ นะคะโดยเฉพาะในประเทศไทยของเราอากาศที่มันร้อนมากค่ะจะส่งผลเสียต่อผิวของเรามากที่สุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวไหม้แดดฝ้ากระหรือว่าริ้วรอยก่อนวัยเนี่ยและนอกจากนี้หางเหงื่อที่ขับออกมามากกว่าปกติจะทำให้ผิวขาดความชุ่มชื้นและจะส่งผลให้เกิดสิวได้ด้วยค่ะซิต้านะคะเขารู้ถึงปัญหาเหล่านี้เขาเลยอยากให้เราเนี่ยรอดหน้าร้อนแบบนี้ไปด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังซิต้าอีอีแตงโมเมคอัพเบสพร้อมสารกันแดด SPF 50เนื้อครีมบางเบาเหมาะสำหรับผิวหน้าในหน้าร้อนนิดที่สุดเลยค่ะอีอีแตงโมนะคะเขามีสารสกัดพิเศษค่ะเป็นแตงโมคาราฮารีที่เติบโตในทะเลทรายที่แห้งแล้งที่สุดในโลกเพราะเขาเนี่ยจะล็อกความชุ่มชื้นไว้นานที่สุดเลยค่ะคุณผู้ฟังเพื่อให้อยู่รอดได้นะคะพอเรานำมาทำเป็นสารสกัดเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเราได้อย่างดีซิต้าอีอีแตงโมจะช่วยปรับผิวให้กระจ่างใสใช้แล้วหน้าเนียนตลอดทั้งวันคุมมันกันน้ำกันเหงื่อได้อีกด้วยนะคะและแนะนำเลยค่ะสำหรับคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงใช้ทาใบหน้าของเราได้ทุกเช้าเลยนะคะและสาวๆค่ะทุกคนที่แต่งหน้าเนี่ยสามารถใช้ทาก่อนแต่งหน้าได้เลยจะทำให้เมคอัพของเราเนี่ยติดทนนานขึ้นด้วยค่ะซิต้าอีอีแตงโมนะคะเขามีจำหน่ายแล้วค่ะทั้งแบบซองและแบบหลอดสามารถหาซื้อได้แล้วนะคะคุณผู้ฟังที่ 7-Eleven CJ Lotus และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยค่ะหลากหลายคนที่ฟังมาจนถึงตอนนี้สายหมอกเชื่อว่าอยากจะลองใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้กันแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ฟังพิเศษสุดๆค่ะตอนนี้ที่ 7-Eleven เขามีโปรอีอีแตงโมนะคะอีอีแตงโมแบบหลอดเนี่ยลดถึง 30% เลยค่ะคุณผู้ฟังปกติ1หลอดราคาจะอยู่ที่179บาทนะคะลดพิเศษวันนี้ค่ะ 30%เหลือเพียง125บาทเท่านั้นค่ะฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วนะคะก็รีบไปซื้อมาตุนกันแบบด่วนๆเลยค่ะคุณผู้ฟังโปรโมชั่นมีจนถึงวันที่23พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะคะใครที่อยากมีผิวหน้าที่ใสสวยกระจ่างใสไร้สิวเนี่ยก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆจากซิต้าค่ะ

ลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงนี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะบ้านใครที่อยู่ในไร่ในสวนสวนยางสวนปาล์มสวนยางพาราโอ้ถ้าใครที่อยู่ในสวนแบบนี้แน่นอนว่าต้องเจอกับยุงเยอะยุงชุมเป็นพิเศษเลยนะคะแล้วบอกเลยว่าใครโดนกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียเป็นต้นซึ่งถ้าเป็นลูกหลานของเราหรือเป็นพ่อแม่ของเราโดนกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้ได้รวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาจะดีกว่าไหมคะถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่ช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังแค่เสียบปลั๊กก็จะมีแสงไฟนีออนสีม่วงเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถยิงกลับออกมาได้เพราะว่าตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นและที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งไว้กลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะและใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะบอกเลยว่าโชคดีมากๆโปรโมชั่นสุดพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกนะคะรับเพิ่มไปเลยค่ะหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมดอยู่ที่ 3,370 บาทค่ะแต่คุณผู้ฟังไม่ต้องจ่ายแพงขนาดนั้นนะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้จ่ายเพียงราคา990บาทเท่านั้นค่ะย้ำนะคะราคาเพียง990บาทเท่านั้นใครสนใจสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีนะคะถ้าเครื่องมีปัญหาหรือว่าเสียหายภายใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ทันทีเลยค่ะย้ำเบอร์โทรอีกครั้งนะคะใครสนใจสั่งซื้อสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงสามารถโทรสั่งซื้อได้เลย

ล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดนะคะคุณผู้ฟังแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมคะวันนี้ขอเสนออัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันน้ำสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบและที่พิเศษสุดมาพร้อมหัวฉีด8รูปในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้และโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดและยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทมูลค่ารวมทั้งหมดอยู่ที่ 3,870 บาทแต่วันนี้ให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา999บาทเท่านั้นค่ะแถมยังรับประกันยาวนานถึง2ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหาหรือเสียหายสามารถเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมเลยค่ะรีบโทรสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยที่เบอร์โทร02-666-0008ย้ำอีกครั้งนะคะใครสนใจสั่งซื้อเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลตร้าโพไซดอน90บาทโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-666-0008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดอัลตร้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เรามีนัดกันนะคะวันพฤหัสค่ะช่วงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงค่ะรายการปากใต้บ้านเรานะคะเป็นเทปพิเศษค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็รับหน้าที่นะคะมาพูดคุยติดตามข่าวสารทั่วทั้งภาคใต้กันเหมือนเดิมฝากติดตามรายการด้วยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มีข้อมูลชัวร์ก่อนแชร์ค่ะเป็นข้อมูลดีๆที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงรายการเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงด้วยนะคะสาระดีๆค่ะที่นำมาฝากกันเนี่ยบางคนฟังข่าวสารเห็นข้อมูลข่าวสารต่างๆเยอะแยะมากมายแต่ไม่ได้เช็คข้อมูลนะคะว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามีเทคนิคนะคะแล้วก็ข้อมูลดีๆค่ะเป็นทริคดีๆด้วยนะคะที่นำมาฝากกันในช่วงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะเป็นข้อมูลที่น่ารู้กับชัวร์ก่อนแชร์ค่ะฝากติดตามรายการด้วยนะคะชั่วโมงนี้หมดเวลาของสายหมอกแล้วค่ะชั่วโมงต่อไปอยู่กับดีเจกระเพรานะคะคุณผู้ฟังชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะวันนี้เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงสวัสดีค่ะ

0: เรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีคลื่นความถี่ที่มีแต่ความสุขยินดีให้บริการติดต่อลงโฆษณาโทร0843768362
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกระทรวงกลาโหมย้ำไทยไม่ต้องการความขัดแย้งพร้อมดูแลอธิปไตยและความปลอดภัยประชาชนเต็มที่พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาว่ารัฐบาลและกระทรวงกลาโหมได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะนี้กองกำลังสุรนารีและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดูแลความปลอดภัยประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถทั้งนี้การปฏิบัติการของฝ่ายไทยและหน่วยในพื้นที่จะดำเนินการตามกฎการปะทะซึ่งเป็นการปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักความอดทนอดกลั้นและเป็นไปตามข้อตกลงร่วมรวมถึงกฎหมายและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันกองทัพไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยประชาชนหากเกิดสถานการณ์รุกล้ำหรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติโดยไทยยังคงยึดมั่นการปฏิบัติตามแนวแถลงการร่วมของการประชุมร่วมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC วาระพิเศษครั้งที่3เมื่อวันที่27ธันวาคมมุ่งเน้นการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งสันติสุขตามแนวชายแดนและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเป็นการยั่วยุหรือเพิ่มขีดความสามารถความตึงเครียดทั้งนี้พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากฝ่ายกัมพูชาบางกรณีถือเป็นการไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ข้อตกลงดังกล่าวซึ่งฝ่ายไทยจะรวบรวมข้อมูลและบันทึกเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปตำรวจหาเรือร่วมลายประเทศไทยปิดกั้นห้องลายผิดกฎหมายทุกรูปแบบพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้ร่วมประชุมกับหลายประเทศไทยหารือความก้าวหน้าในการปิดกั้นช่องทางสื่อสารส่วนบุคคลและในกลุ่มแอปพลิเคชัน LINE เพื่อสกัดกั้นมิจฉาชีพหรือคนร้ายที่ใช้ช่องทางแอปพลิเคชัน LINE ด้านการพนันออนไลน์และสิ่งผิดกฎหมายโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติประสานขอความร่วมมือเพิ่มเติมกับหลายประเทศไทยในการยกระดับมาตรการปิดกั้นการใช้งานกลุ่มคนร้ายที่สร้างห้องสนทนาหรือกลุ่มรายสำหรับการกระทำผิดกฎหมายประเภทอื่นอย่างเด็ดขาดเช่นการลักลอบซื้อขายอาวุธปืนและการซื้อขายยาเสพติดทั้งนี้หลายประเทศไทยยินดีให้ความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเต็มกำลังและได้รับการสนับสนุนจาก LY Corporation ประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างดีโดยปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนาการยกระดับการเปิดคำขอปิดกั้นข้อมูลให้ครอบคลุมรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งคาดการว่าระบบดังกล่าวจะพร้อมเปิดการใช้งานอย่างเป็นทางการกลางปีนี้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางเทคโนโลยีให้แก่ประชาชนต่อไปณัฐพงษ์รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรลำดับที่12โดยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เชิญพระบรมราชโองการพร้อมอ่านว่าสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศว่าตามที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้เข้าบริหารประเทศและแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่9ถึง10เมษายน2569โดยมีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนซึ่งเป็นพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดและสมาชิกมิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรอาศัยอำนาจตามความในมาตรา106ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่8พฤษภาคม2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรจากนั้นนายณัฐพงษ์ได้ถวายบังคมต่อพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาท

0: มเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอันเสร็จพิธี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
5: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
6: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
7: เช้าเช้าหิวไหมจ๊ะแวะมาเติมพลังที่หลงลี่ติ่มซำนึ่งสดสุราษฎร์ธานีจัดเต็มติ่มซำนึ่งสดใหม่ร้อนร้อนทุกแข่งเพียง19บาทเท่านั้นอร่อยฟินคู่กับโจ๊กหอมหอมหรือจะเลือกทานของทอดกรอบกรอบเราก็มีพร้อมเสิร์ฟเพียบที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสุดๆหลงลี่ติ่มซำถนนหน้าเมืองซอยตรงข้ามเยื้องโรงเรียนที่ด่าแม่พระเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์6โมงเช้าถึงเที่ยงวันหยุดทุกวันพฤหัสบดีมื้อเช้าสุดคุ้มต้องที่หลงลี่ติ่มซำอร่อยจนต้องกลับมาซ้ำแน่นอน
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
9: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเพราฤดีพร

0: กดกระดิ่งเรียกทรัพย์เรียกแขกเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะมาแล้วจ้ากะเพรามาแล้วเมื่อวานหายไป1วัน I'm sorry นะคะเมื่อวานดูทีวีอยู่ที่บ้านค่ะแต่คุณผู้ฟังที่อาจจะอยู่ในรถก็ฟังการถ่ายทอดพระราชพิธีนะคะจรดพนังคันแรกนาขวัญ นะคะทางวิทยุโนพอสมทเราก็รับสัญญาณเสียงนะคะถ่ายทอดจนเสร็จพิธีเช่นเดียวกันค่ะส่วนกะเพราก็ดูทีวีอยู่ที่บ้านนะคะว่าพระโคนะคะเมื่อวานเลือกกินอะไรบ้างนะคะก็มีกินถั่วกินน้ำกินหญ้าแล้วก็กินเหล้านะคะ4อย่างนี่เมื่อเช้าก็แอบได้ยินน้องหมอกบอกในส่วนของความหมายกันไปแล้วนะคะสำหรับการที่พระโคเลือกกินนะคะสำหรับพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญเนี่ยก็ถือว่าเป็นพิธีสำคัญอีกหนึ่งพิธีสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะคะผู้ที่ทำอาชีพเกษตรกรรมในประเทศไทยแล้วก็เพื่อเป็นขวัญแล้วก็กำลังใจค่ะในการที่จะเริ่มต้นฤดูกาลใหม่นะคะในการเพาะปลูกนะคะนี่เพราะฉะนั้นก็ขอให้ปีนี้นะคะไม่ว่าจะข้าวเอ่ยนะคะหรือผลหมากรากไม้พืชสวนธัญญาหารธัญญพืชอะไรต่างๆนะคะก็ขอให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้ผลผลิตเยอะๆนะคะแล้วก็กำไรงามๆด้วยค่ะปลูกอะไรก็ออกดอกออกผลงอกงามนะคะก็ขอให้พี่น้องเกษตรกรเฮงๆรวยๆจ้า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: รับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่วาไรตี้ออนเรดิโอจ้า2ชั่วโมงเต็ม10โมงถึงเที่ยงพบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะชั่วโมงแรกในช่วงของพลังคิดบวกคิดบวกเท่ากับความสุขค่ะวันนี้เริ่มต้นกับวันใหม่วันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569นะคะเผลอแป๊บๆก็เข้าสู่กลางเดือนพฤษภาคมนะคะเดี๋ยวก็จะกลางปี69กันอีกแล้วโอ้โหอะไรมันจะไวขนาดนี้เนี่ยทักทายนะคะคุณผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางวิทยุค่ะอสมท102สุราษฎร์ธานีทุกๆพื้นที่เลยติดตามผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะคะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาเลยค่ะสามารถดาวน์โหลดกันได้ง่ายๆนะคะไว้บนสมาร์ทโฟนทั้ง Android แล้วก็ iOS ค่ะไม่ว่าคุณผู้ฟังจะไปพื้นที่ไหนนะคะก็สามารถรับฟังอสมท102สุราษฎร์ธานีและคลื่นวิทยุอื่นๆของบมจ.อสมท.รวมถึงข่าวสารวาไรตี้บันเทิงต่างๆค่ะบนหน้าจอมือถือได้ง่ายๆเลยให้คุณไม่ตกเทรนด์นะคะอัปเดตข่าวสารวาไรตี้กันได้ตลอดทั้งวัน24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวค่ะทักทายคุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วผ่านทางเพจ Facebook นะคะของอสมท.สุราษฎร์ธานีด้วยค่ะเมื่อสักครู่นี้กะเพราเข้ารายการสายไปนิดนึงนะคะเนื่องจากพบปะพูดคุยนะคะมีน้องๆค่ะจากโรงแรม Apple a Day นะคะอ่าวนางค่ะเป็นโรงแรมที่มีชื่อเสียงมากๆเลยแล้วก็อยู่ใจกลางอ่าวนางเลยค่ะอยู่จุดแลนด์มาร์คสำคัญนะคะของอ่าวนางกันเลยทีเดียวค่ะ Apple a Day นะคะมาที่สุราษฎร์แล้วก็เลยแวะมาเยี่ยมเยือนนะคะมาบอกโปรโมชั่นดีๆค่ะรวมไปถึงโรงแรมบลูมังกี้ด้วยนะคะบลูมังกี้สาขากระบี่เนี่ยบลูมังกี้ที่กระบี่เนี่ยมีถึง3ที่เลยเนาะส่วนที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยอยู่แถวถนนการุณราษฎร์นะคะถ้าหากว่าใครเคยผ่านไปมาเส้นการุณราษฎร์ก็คงจะเห็นโรงแรมบลูมังกี้นะคะเป็นสาขาสุราษฎร์นะคะซึ่งทั้ง2โรงแรมเนี่ยทั้งบลูมังกี้แล้วก็ Apple a Day เนี่ยเป็นโรงแรมที่ให้ความสำคัญแล้วก็ใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่ะโดยเฉพาะโกกรีนนะคะซึ่งก็เป็นนโยบายเดียวกันเลยกับอสมท.เรานะคะที่เน้นในเรื่องของการใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือ Mcord Radio Go Green ค่ะเพื่อนจะได้ทราบนะคะจากน้องแม็กค่ะน้องแม็กจาก Apple a Day นะคะก็บอกว่าที่โรงแรมเนี่ยอาหารเช้าทุกมื้อเลยนะคะที่เป็นเมนูอาหารเช้าที่ทำให้ชาวต่างชาติกินกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการนำวัตถุดิบนะคะจากในชุม

0: ชนละแวกใกล้เคียงของกระบี่เนี่ยมาทำนะคะเพื่อเป็นการคืนรายได้สู่ชุมชนด้วยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของสิ่งของต่างๆที่ใช้ตั้งในห้องน้ำอะค่ะเหมือนกับรูบังกี้เนี่ยน้องไหมนะคะเขาก็บอกว่าที่รูบังกี้เนี่ยอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในห้องน้ำเนี่ยจะไม่มีถุงพลาสติกเลยนะคะก็จะใช้วัสดุอย่างอื่นทดแทนการใช้ถุงพลาสติกนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรอะห่อใส่ยาสีฟันใส่แปรงสีฟันอะไรนู่นนี่ที่เป็นอุปกรณ์ต่างๆในการใช้ในห้องน้ำอะค่ะก็จะไม่เลือกใช้ถุงพลาสติกเลยนะคะเพื่อร่วมกันใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะคะก็เลยมีโอกาสได้คุยกับน้องๆเขาโน้ตโปรโมชั่นดีมากเลยจนถึงสิ้นเดือนตุลาเห็นแล้วแบบว่าอยากไปมากๆเลย
1: M-Quad Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: เดี๋ยวแวะทักทาย FC ทางเพจ Facebook กันนิดนึงนะคะน้องต้นน้ำสวัสดีครับพี่เอ็ดอนุพงศ์สวัสดีค่ะจากนครศรีธรรมราชเช้านี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยที่นครสุราษฎร์ธานีอากาศดีค่ะแสงแดดอ่อนๆนะคะแต่ก็อุตุเตือนเรื่องฝนอีกแล้วหลายภูมิภาคทั่วประเทศนะคะ14ถึง18พฤษภาคมจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ค่ะส่วนใต้เราก็มีมรสุมเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะทางแถบทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงยังไงก็ฝากคุณผู้ฟังที่จะเดินทางนะคะในช่วงนี้ทั้งทางบกทางเรือก็ต้องติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนิดนึงค่ะสวัสดีพี่ติ๊กน้ำส้มคนสวยจากกาญจนาดิษฐ์ค่ะเมื่อวานวันหยุดจ้าก็เลยหยุดไป1วันสวัสดีพี่โอมด้วยนะคะขอเพลงฉันรับไว้เองของปีเตอร์คอฟได้จ้าเดี๋ยวจัดให้สวัสดีพี่หอด่านช้างทักทายกันขอเพลงได้อย่างเสียอย่างของพี่อัศนีวสานได้ค่ะขอบคุณนะคะคือไลฟ์ต่อเรียบร้อยแล้วสวัสดี FC ทุกคนด้วยนะคะทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่เลย ก็เพราะฝากส่งหัวใจให้ด้วยนะแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยค่ะจะได้ฟังเพลงพร้อมๆกันงั้นช่วงนี้เดี๋ยวแวะไปอัปเดตราคาทองกันสักครู่หนึ่งนะคะเมื่อวานนี้ไม่ได้อัปเดตไปหนึ่งวันมาดูกันค่ะว่าวันนี้ราคาทองมีแนวโน้มไปทิศทางไหนบ้างแล้วก็นักลงทุนเนี่ยเหมาะกับการที่ไปช้อนซื้อหรือเทขายทำกำไรดีเดี๋ยวขอคำแนะนำจากพี่ยุ้ยกันเลยค่ะ

0: ช่วงนี้ไม่ได้อัปเดตราคาทองจากพี่ยุ้ยนะคะต้องขอ
1: M-Card Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: ขออภัยด้วยนะคะพี่ยุ้ยติดภารกิจไม่สะดวกเข้าสายค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวก็ขอดูราคาทองแล้วก็อัปเดตแทนพี่ยุ้ยแล้วกันนะคะพอดีราคาทองส่งมาให้แล้วแป๊บนึงจ้ะTikTok ขอตัดไปที่ราคาทองแป๊บนึงนะทางต่อๆนะคะ TikTok ไหนเอ่ยอ๋อเปิดผิด มาแล้วจ้าโอ้โหราคาดีค่ะวันนี้ราคาทองคำแท่งเช้าวันนี้นะคะที่ศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งบริษัทแม่มาริโกเวเลียนจงกัดค่ะลดไป200บาทจ้าราคาเช้าวันนี้ครั้งที่1นะคะตอนประมาณ 9:03 นาทีราคาครั้งที่1ปรับลด200บาทค่ะทำให้ราคาที่ลูกค้าจะซื้อนะคะสามารถซื้อได้ในราคา 71,803 บาทลูกค้าจะขายค่ะ 71,683 บาทซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็ลบไป100ราคาวันนี้ลบไป200ราคาไม่ได้แตกต่างจากเมื่อวานมากค่ะคุณผู้ฟังขึ้นลงประมาณ100บาทนะคะถ้าเทียบกับราคาเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นราคานี้ค่ะลูกค้าขากระเพราสามารถแนะนำแทนพี่ยุ้ยได้เลยเพราะว่ากระเพราเพิ่งคุยกับพี่ยุ้ยเมื่อตอน

0: วันอังคารเนาะพี่ยุ้ยบอกว่าราคานี้สามารถแบ่งนะคะแบ่งเงินไปซื้อเก็บได้นะคะแบ่งเงินไปซื้อเก็บได้ราคาช่วงนี้ไม่ได้หวือหวามากไม่ได้ขึ้นจนแบบน่าใจหายถ้ามันไม่ได้ขึ้นแบบน่าใจหายแล้วก็ไม่ได้ลงแบบน่าใจหายเนี่ยสามารถทยอยซื้อเก็บได้นะคะไม่ต้องซื้อคราวเดียวเนาะทยอยซื้อเก็บนะคะส่วนลูกค้าที่ซื้อเก็บไว้ตอนที่ประมาณ 69,000 ประมาณนั้นมันยังขึ้นมาประมาณ 71,000 ถ้าโดยส่วนตัวกระเพรามองว่าน่าเก็บก่อนยังไม่ขายแต่ว่าซื้อเก็บได้นะคะซื้อเก็บได้แต่ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังค่ะเป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนกระเพราเองก็เป็นมนุษย์เงินเดือนเราอยากจะเก็บทองทำยังไงดีทำได้ค่ะเนาะอาจจะไม่ได้มีแบบโอ้โห 70,000 ไปซื้อไปแบบเนี้ยแต่ก็สามารถเก็บเงินเดือนแต่ละเดือน 2,000 กว่าบาท 2,000 กว่าบาทไปซื้อได้นะคะเพราะว่าเราจำหน่ายเป็นไมโครเซฟวิ่งโกด้วยไมโครเซฟวิ่งโกเนี่ยเป็นทองแผ่นนะคะน้ำหนัก 0.5 กรัมค่ะคุณผู้ฟังค่ะราคาประมาณ 2,000 กว่าบาทซื้อสะสมครบ31แผ่นสามารถแลกเป็นทองคำแท่งน้ำหนัก1บาทได้ค่ะไปซื้อได้ที่ไหนนะคะในส่วนของไมโครเซฟวิ่งโก 2,000 กว่าบาทแต่ละเดือนเนี่ยไปกันได้เลยค่ะที่ฝั่งห้างทองแม่มารี7นะคะหัวมุมตลาดศาลเจ้าซึ่งก็อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งส่วนนักลงทุนค่ะที่อยากจะลงทุนในรูปแบบของออนไลน์เป็นการซื้อทองจริงรับทองจริงซื้อขายทองคำแท่งและที่สำคัญไม่มีค่าบล็อกด้วยนะขอคำแนะนำขอคำปรึกษาก่อนการลงทุนได้เรามีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำปรึกษาอย่างใกล้ชิดก่อนการลงทุนทุกครั้งนะคะโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะเข้าไปปรึกษาเข้าไปเรียนรู้ก่อนการลงทุนได้เลยในส่วนของการลงทุนออนไลน์เนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่าราคาทองขึ้นเราสามารถเห็นบนหน้าจอมือถือได้ตลอด24ชั่วโมงทองขึ้นปุ๊บเราช้อนซื้อได้ทองลงปุ๊บเราสามารถเข้าเก็บได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องรอร้านทองเปิดตอนเช้าเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ยังมีข้อดีอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยสนใจปรึกษากันได้นะคะหรือโทรสอบถาม077206900 077206900ค่ะโกออนไลน์ที่นี่ที่เดียวที่ให้คุ้มค่ากว่าการลงทุนทองคำเดี๋ยวไปพักกันแป๊บนึงช่วงหน้ามีเพลงพร้อมมาฝากกันค
1: ่
0: ะ
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
5: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยค่ะ าภูทางเดียว

0: ันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผาฤดีพร

เผอิญว่าเมื่อคืนดูรายการอยู่รายการนึงแล้วก็พี่ก้องสหรัฐมาเป็นแขกรับเชิญแล้วพี่ก้องสหรัฐก็แบบร้องเพลงแบบเก่าๆไงก็เลยรู้สึกว่าคิดถึงเพลงเก่าเหมือนกันแล้วก็ปิดท้ายด้วยพิธีกรนะคะก็คือพี่ซีสุวัฒน์แล้วก็พี่ซูโม่กิ๊กค่ะเขาร้องเพลงนี้เป็นเพลงแบบเพลงดังของพี่ก้องในอดีตเลยแหละรักเธอสุดหัวใจนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่มีความหมายดีก็เลยแบบคิดถึงแล้วเอามาเปิดเผื่อมีคนคิดถึงวันเราบ้างงานจากพี่ก้องสหรัฐค่ะบอกแล้วอย่าเปิดเพลงเก่าเปิดเพลงเก่าปุ๊บทุกคนขอเพลงเก่ามาหมดเลยทักทายพี่พีรพงษ์ด้วยนะคะอยากฟังไม่พร้อมฟังค่ะของอาสารน้องเต้ขอไม่มีอะไรโตเนอร์นะคะพี่อ้อยสวัสดีค่ะพี่สุดสาครด้วยชัยมาอยากฟังยังไม่ไปไหนของวงฟลายนะคะพี่สุดสาครสวัสดีค่ะสวัสดีพี่จรินทร์มณีรัตน์นะจ๊ะสวัสดีพี่อ้อจากทุ่งเตาใหม่ด้วยสวัสดีสมาชิกในต่อๆของกระเพราด้วยนะคะพี่กิติมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะปะอีกหนึ่งเพลงค่ะไปกันที่ปีเตอร์คอปก่อนนะคะกับฉันรับไว้เอง

0: ย้อนจากพี่ปีเตอร์คอฟนะคะกับชันดราปีอีเปิดเพลงนี้ปุ๊บมีคนถามถึงเจ้าทุยมาเลยเจ้าทุยอยู่ไหนเจ้าทุยอยู่ไหนเจ้าทุยอยู่ไหนรู้บ้างไหมรู้บ้างไหมเออเออเออเออนะคะกระเพาร้องให้ฟังแล้วนะเพราะว่าเปิดไม่ทันนะจ๊ะ
1: ไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
0: โตโยต้าขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นค่ะที่ทำให้ไฮลักซ์เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมาวันนี้เราก็เลยอยากจะตอบแทนความไว้วางใจนี้นะคะด้วยโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้าโตโยต้าค่ะซื้อไฮลักซ์วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% นะคะหรือดาวเริ่มต้นที่0บาทกันไปเลยจ้าพร้อมกับฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นค่ะนอกจากนี้เรายังห่วงใยแล้วก็พร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกคนด้วยการรับสิทธิ์นะคะเปลี่ยนไส้กรอกแอร์ PM 2.5 ฟรีด้วยจ้ะบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการพร้อมกับรับของที่ระลึกไฮลักซ์รีเจนนะคะแล้วก็สิทธิพิเศษมากมายให้คุณได้มั่นใจในทุกการเดินทางคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วจ้ารีบมาเป็นเจ้าของไฮลักซ์นะคะได้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศค่ะกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
1: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
0: ไปต่อเลยนะเพราะว่าเพลงในคิวอีกหลายเพลงเลยไปกันที่อ๊อฟปองศักดิ์ก่อนนะคะกับขอบใจนะทักทายพี่ประเสริฐจากระนองด้วยค่ะระนองเมื่อคืนฝนตกเช้านี้ก็เลยครึ้มๆแต่สุราษฎร์อากาศดีนะคะ

0: ิก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: บริษัทซูซูกิมอเตอร์สุราษฎร์ธานีจำกัดขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในการบริการของเรากับโชว์รูมที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมากที่สุดและข้อเสนอพิเศษมากมายตลอดปีพบกับโชว์รูมซูซูกิมอเตอร์ได้ที่สาขาตลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งบ้านนาสารบ้านนาเดือเวียงสักพระแสงเชียงสักคุณสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนท่าชนะชัยยาพุ่นพินกาญจนดิษฐ์บ้านใหม่ขนมก่อสมุยและเกาะพังงา
2: ในการใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากซูซูกิมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงซูซูกิมอเตอร์
3: ใกล้จะเปิดเทอมแล้วจ้าน้องๆดีใจหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ดีใจเร่งนะคะแกเปิดเทอมแล้วส่วนมากก็จะเป็นวันจันทร์หน้าเนาะจันทร์ที่18นะก็จะเปิดเทอมกันหมดแล้วนะคะอ่ะน้องๆจ๋าคุณพ่อคุณแม่คะสนใจรถมอเตอร์ไซค์ Honda นะคะยังมีโปรสุดพิเศษค่ะกับ Black to School กับ Super Kit Motor จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้เลยให้ดาวเริ่มต้น0บาทจ้าสุภกิจมอเตอร์ใจดีรู้แหละคุณพ่อคุณแม่ต้องใช้จ่ายเยอะนะคะก็เลยใจดีช่วยดาวช่วยส่วนลดให้สูงสุดถึง 12,000 บาทด้วยของแถมเยอะแยะมากมายสำหรับลูกค้าสุภกิจของเราค่ะออกรถกันง่ายๆใช้บัตรประชาชนใบเดียวนะคะฟรีประกันภัยพรบฟรีประกันภัยรถหายนะต่างชาติต่างพื้นที่ออกรถกับเราได้สนใจรุ่นไหนไปทดลองขับไปถามหาไปจับจองกันได้เลยค่ะจองที่สาขาไหนก็ได้รับรถที่สาขาไหนก็ได้จ้ะใครๆก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์ Honda ที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์แวะไปชมได้นะคะเรามี24สาขาค่ะทั่วสุราษฎร์เลยแล้วก็อำเภอขนอมนครศรีธรรมราชด้วยสำนักงานใหญ่โชว์รูม4แยกแสงเพชรอำเภอเมืองจ้าสนใจเป็นรถมอเตอร์ไซค์ Honda ไฟฟ้า 100% ก็มีให้ทดลองขับแล้วนะคะกลับมาว่าขอบคุณสุภกิจมอเตอร์ค่ะกลับมาเฮ้อปิดท้ายชั่วโมงนี้ขอทุกคนมีพลังงานดีๆเยอะๆแบ่งเป็น2คนเราอาจจะ อยากจะได้ในสิ่งที่คิดทุกอย่างแหละเนาะแต่ความเป็นจริงแล้วมันก็อาจจะมีบ้างที่ต้องได้อย่างเสียอย่างเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเราค่ะให้กับเขาคนใหม่ภูมิใจในสิ่งที่ได้นะแล้วก็พยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่เสียไปเราจะได้มีชีวิตอยู่ได้แบบแฮปปี้แฮปปี้เดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าหลังข่าวสำนักข่าวไทยค่ะ

ถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดและอำเภอรอยต่ออีก4จังหวัดเพื่อโอกาสทางธุรกิจที่เติบโตเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเรายินดีช่วย

0: โทร065-932-9419
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา MCOT Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพรรคเพื่อไทยประชุมสสกำชับร่วมอภิปรายพรบกู้เงิน400,000 ล้านพรรคเพื่อไทยประชุมสสประจำสัปดาห์นำโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยซึ่งได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงร่างพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทว่าแม้ว่าจะมีการยื่นสารรัฐธรรมนูญเพื่อตีความแต่อำนาจบังคับพรก.มีผลสำเร็จแล้วในส่วนของสภาเข้าใจว่าประธานรัฐสภาส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้วจึงเป็นหน้าที่ของศาลในการวินิจฉัยต่อไปหากศาลวินิจฉัยอย่างไรจะกลับมาที่สภาเพื่อให้ส.ส.และส.ว.พิจารณาอนุมัติจึงถือเป็นความร่วมมือของพรรคร่วมรัฐบาลในการขับเคลื่อนแก้ปัญหาให้กับประชาชนซึ่งการลงมติต้องมีความสามัคคีกันอยู่แล้วในส่วนของพรก.มีความพยายามที่จะโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณส่วนหนึ่งแต่ก็ได้จำนวนน้อยแต่ก็มีกลไกที่จะดูงบประมาณตรงส่วนอื่นซึ่งขณะนี้ค่อนข้างตึงและความเดือดร้อนของประชาชนถือเป็นเรื่องเร่งด่วนทั้งการทำคนละครึ่งและการเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ต้องรีบดำเนินการซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องวนกลับมาที่สภาจึงขอให้ทุกคนร่วมกันประชุมและอภิปรายติติงเสนอแนะในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในส่วนของกระบวนการลงมติหากรัฐบาลชี้แจงได้ครบถ้วนในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลพร้อมเดินไปด้วยกันในการอนุมัติพรก.ทั้งนี้เข้าใจว่ากระบวนการคงใช้เวลาไม่นานศาลรัฐธรรมนูญคงใช้เวลาอันสั้นในการพิจารณาคาดว่าคงใช้เวลา2 สัปดาห์ในการที่ร่างพรก.จะกลับมาที่สภาเจ้าหน้าที่ประมงเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบหลังพบปลาหมอคางดำโผล่ชายฝั่งพัทยาจากกรณีมีรายงานพบปลาหมอคางดำในพื้นที่ทะเลพัทยาเมื่อ2 วันที่ผ่านมาสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีจึงเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนล่าสุดนางมยุรีณพัทลุงประมงอำเภอบางละมุงลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณสะพานปลานาเกลือที่ชาวบ้านแจ้งว่าพบปลาหมอคางดำอยู่ในทะเลจากการตรวจสอบวันนี้ไม่พบปลาหมอคางดำทั้งนี้เจ้าหน้าที่เตรียมลงพื้นที่สำรวจบริเวณสะพานนาเกลือซึ่งเป็นจุดที่มีการแจ้งพบก่อนหน้านี้รวมถึงบริเวณชายหาดพัทยาที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโลกออนไลน์โดยคาดว่าปลาหมอคางดำทั้ง2 จุดอาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันสำหรับปลาหมอคางดำเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นที่สามารถอาศัยอยู่ได้ในพื้นที่น้ำกร่อยบริเวณชายฝั่งแต่ยังไม่พบในเขตทะเลน้ำลึกทั้งนี้ช่วงฤดูฝนมีน้ำจืดไหลลงทะเลอาจเป็นปัจจัยเอื้อต่อการกระจายตัวของปลาจึงขอความร่วมมือประชาชนหากพบหรือจับปลาหมอคางดำได้สามารถนำมาประกอบอาหารหรือแปรรูปบริโภคได้เนื่องจากสามารถรับประทานได้ตามปกติแต่หากพบเป็นปลาหมอขนาดเล็กไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ขอให้ทำลายทันทีสพท.ส่งหนังสือด่วนที่สุดทุกเขตพื้นที่กำกับสถานศึกษาถือปฏิบัติตามประกาศ7 มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนายพิเชษโพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเลขาธิการกพฐ.เปิดเผยว่าได้มีหนังสือเดือนที่สุดถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตทั่วประเทศให้แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบถึงประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐ.เรื่องมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนักเรียนในสถานการณ์วิกฤตพลังงานปีการศึกษา2569และให้ถือปฏิบัติโดยสามารถดำเนินการได้ตามบริบทของสถานศึกษาเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานสำหรับ7 มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในสถานการณ์วิกฤตพลังงานปี69

0: มีสาระสำคัญซึ่งยังคงสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามปกติอย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นสำคัญโดยมีแนวทางปฏิบัติตามประกาศสพท.อาทิให้สถานศึกษาพิจารณาลดหรือผ่อนผันการเก็บเงินบำรุงรักการศึกษาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนักเรียนให้สถานศึกษาพิจารณายกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบนักเรียนลูกเสือเนตรนารียุวกาชาติผู้บำเพ็ญประโยชน์หรือเครื่องแต่งกายอื่นๆได้ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาโดยให้สถานศึกษาพิจารณาลดหรืองดใช้วัสดุอุปกรณ์การเรียนที่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองเป็นต้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,190 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
9: ้ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
12: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
11: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
13: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้อง

0: วลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
1: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราษฎร์ธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใสความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

ตั้งใจมาจัดรายการต่อเลยค่ะ คุยภารกิจเพิ่งเสร็จนะคะขออภัยด้วยกลับมาชั่วโมงที่2ค่ะในช่วงของสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18นะคะสมองช้า

0: มาเจอกันอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะก่อนที่จะไปกินข้าวไปพักเที่ยงกันค่ะคุณผู้ฟังไหนใครไปดูการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติบ้างใกล้จะถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะคะงานจะมีไปจนถึงวันที่17เนาะวันอาทิตย์นี้นะคะ17พฤษภาใช่วันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ก็จะมีพิธีปิดสนามด้วยนะคะที่สนามกีฬาเหมือนเดิมเนาะแล้วก็หลายคนเนี่ยแบบโอ้แบบเอาไปหาพี่อะไรพี่เปิ้ลนะคะพี่เปิ้ลนาคอนพี่เปิ้ลนาคอนเนี่ยพาลูกชายนะคะมาแข่งเจ็ตสกีนะคะในนามนักกีฬาเยาวชนของกรุงเทพมหานครเมื่อวานซืนนะคะกระเพราไปจังหวะที่แบบเขามอบเหรียญรางวัลกันพอดีเลยตอนนั้นก็คือเป็นของรุ่นอายุ 13-15 ปีนะคะแล้วก็ชนะเลิศได้เหรียญทองก็คือกรุงเทพมหานครนะคะก็เพิ่งมาทราบตอนหลังว่าอ๋อเป็นลูกชายของพี่เปิ้ลนาคอนนะคะก็มี FC ของพี่เปิ้ลเนี่ยที่ติดตามจากภารกิจต่างๆที่แบบขี่เจ็ตสกีออกไปช่วยตอนทั่วกับน้ำท่วมอะไรแบบนี้ค่ะมีเอาทุเรียนไปฝากกันอะไรอย่างเงี้ยโหดน่ารักมากๆเลยแต่พี่เปิ้ลก็ยังอยู่นะพี่เปิ้ลบอกว่าก็ยังอยู่จนถึงวันพรุ่งนี้เนาะเพราะว่าเจ็ตสกีเนี่ยแข่งวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะคะ11ถึง15พฤษภาคมของเจ็ตสกีที่เกาะลำพูค่ะไปชมไปเชียร์ติดขอบสระกันได้ขอบสระหรือเปล่าขอบสนามติดขอบสนามกันได้กีทาก็แข่งกันแบบสนุกเลยกีทาเนี่ยใช้ที่สนามกีฬาคนเยอะมากนะคะคนไปเชียร์เยอะมากแล้วกีฬาประเภทอื่นๆก็มีกระจายออกกันไปแข่งตามต่างอำเภอด้วยนะคะทั้งหมดก็8อำเภอของสุราษฎร์รวมทั้งอำเภอเมืองนะคะวันที่17ที่วันสุดท้ายแล้วยังคงให้กำลังใจทัพนักกีฬากันเหมือนเดิมนะคะสุราษฎร์ธานีของเราค่ะตอนนี้ขยับตัวเลขขึ้นมาแล้วนะในส่วนของการสรุปเหรียญรางวัลนะคะเมื่อวานนี้ตอนช่วงเวลา6โมงเย็นรู้สึกว่าสุราษฎร์จะอยู่อันดับที่เดี๋ยวกระเพราดูข้อมูลแป๊บนึงจะได้ไม่ผิดสุราษฎร์ธานีตอนแรกอยู่ที่ลำดับที่10กว่าเนาะล่าสุดเมื่อวานนี้สรุปเหรียญรางวัลนะคะสุราษฎร์ของเราขึ้นมาอยู่ลำดับที่9แล้วค่ะนะคะขึ้นมาอยู่ลำดับที่9ได้ไป9เหรียญทอง6เหรียญเงิน16เหรียญทองแดงรวมเป็น31เหรียญของสุราษฎร์ธานีนะคะจากที่อยู่อันดับ18เนาะขึ้นมาอันดับ9แล้วค่ะตอนนี้เก่งมาก
1: Mcord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: สวัสดีทางต่อเพิ่มเติมด้วยนะจ๊ะคือไลฟ์ใหม่เมื่อกี้ลงไลฟ์ไปเพราะว่าใช้โทรศัพท์อยู่ทักทายเพิ่มเติมอีกนิดนึงสวัสดีค่ะพี่ติ๊กอีกหนึ่งชั่วโมงนะจ๊ะพี่หอดด่านช้างยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมอยากฟังเพลงหนุ่มสุพรรณของคาราบาวพี่ติ๊กอยากฟังสุขภาพรักพี่เอียดอนุพงศ์ก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันพี่รัตดาสวัสดีจ้าพี่วีรวัฒน์จากสุรินทร์มาแล้วจ้านั่งเปลฟังเพลงลมเย็นสบายมากโอ้โหฟินค่ะพี่ขอเพลงของมั่นเป็นของขวัญ นะคะของเบียร้องเพราะมากๆได้เดี๋ยวรอฟังนะคะสวัสดีทีมงานสายเขียวด้วยจ้าโอยเถื่อนนะคะพี่ให้แสมมีเปิดให้แล้วเนาะเพลงแรกเลยนะคะสำหรับโหให้เถื่อนพี่ประเสริฐจากระนองพี่ออสจากทุ่งเตาใหม่นะคะแล้วก็หลายๆเพลงที่ถามถึงมาแม่ดาด้วยสวัสดีค่ะ
1: Mcord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: ทักทายทางต่อทุกคนด้วยนะคะที่เข้ามาแล้วน้องเต้สวัสดีค่ะพี่กระเพราขึ้นไลฟ์ใหม่นะนี่ FC ก็ยังรอเหมือนเดิมน่ารักที่สุดเลยอ่ะไปต่อกันที่เพลงนี้ค่ะซิงเกิลใหม่นะคะจากโตเนอร์ไม่มีอะไร

มีอะไรเลยนั้นมาจนว่ามีแต่ใจเอาหรือเปล่าขอโทษจริงๆที่ไม่มีสัญญาสักวันจะดีเพื่อเธอจริงๆแล้วไม่อยากให้ทุกคนพูดว่าไม่มีอะไรเลยนะปากของเราศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะคะถ้าพูดว่าไม่มีอะไรเดี๋ยวมันก็จะไม่มีตลอดเลยเพราะฉะนั้น

0: บอกว่ามีค่ะแต่ว่ามีมากมีน้อยนั้นอีกเรื่องนึงนะคะมีทำไมเราจะไม่มีล่ะมีถ้าเราไม่มีอะไรเลยเราไม่สามารถดำรงชีพอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นทุกคนมีแต่มีมากมีน้อยอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะถ้าอยากจะมีมากเราก็ต้องขยันเพิ่มมากขึ้นนี่นะคะมีมากอยู่แล้วอยากจะมีมากอีกก็ต้องขยันเพิ่มมากขึ้นสรุปว่าเรามีนะคะแต่มีมากมีน้อยค่อยว่ากันปากเราศักดิ์สิทธิ์มากต้องพูดแต่สิ่งดีๆฉันจะรวยฉันจะสวยแล้วรวยมากเลยแบบนี้น้องต้นน้ำสวัสดีครับพี่แอร์สุดหล่อด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่รัตน์นะคะขอบคุณน้องเต้ด้วยแวะมากดใจสวัสดีคุณ VIP 88สุราษฎร์ด้วยนะคะบอกดีเจช่วยขึ้นมากเลยขอบคุณครับตาทึ่งนะคะขอบคุณที่ตาทึ่งนะคะสวัสดีเพิ่มเติมมีใครอีกไหมจ๊ะโอเคหมดแล้วนะดูเวลาแป๊บนึงต้องไปกันที่บริษัท BO แล้วค่ะ
1: บริษัท BO Power Tech จำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงบริหารงานโดยคุณโอ๊ตพีระเดชวิโรจน์และทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า25ปีตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 17:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร077-295-111
0: บริษัท BO Power Tech จำกัดค่ะอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะคะเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในสุราษฎร์ธานีแต่เราเปิดให้บริการทั่วประเทศไทยค่ะเราเปิดให้บริการเกี่ยวกับไฟฟ้าครบวงจรทั่วประเทศไทยขออนุญาตยกเว้น3จังหวัดชายแดนใต้เท่านั้นนะคะทั้งเรื่องของการออกแบบการติดตั้งค่ะจำหน่ายอุปกรณ์ต่างๆนะคะระบบเซฟตี้ต่างๆไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำไว้วางใจเราได้เลยเรามีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญควบคุมงานทุกๆขั้นตอนนะคะแล้วก็ทีมงานของเราทุกคนประสบการณ์ตรงทางด้านระบบไฟฟ้าค่ะบริษัทเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เบอร์ออฟฟิศ077-295-111 077-295-111ค่ะหรือโทร086-471-3221 086-471-3221นะคะติดต่อกันได้บริษัท BO Power Tech จำกัดค่ะเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าเพราะฉะนั้นในเรื่องของไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำครบวงจรไว้วางใจเรานะคะบริหารงานโดยพี่โอ๊ตคุณธีรเดชวิโรจน์ค่ะ
2: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานีย
0: ินดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะคุณ LYP ติดตามกันแล้วขอบคุณครับพี่วานขอบคุณใจส้มคืนสยอง12ลง1 ขอบคุณใจส้มด้วยจ้าพักแป๊บนึงนะจ๊ะเดี๋ยวมาฟังเพลงกันต่อ
3: M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
6: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
5: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
6: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่
7: ช็อปมาเนีย
8: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำ

0: ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพรารดีพร

0: าสยามค่ะ
1: นี่
0: เจ็บแปดแซบซ่วง
1: เลือกยังไงช่วยบอกพี่ที
0: ใครเคยเจอความรู้สึกแบบนี้บ้างมั้งเจ็บแปดแซบซ่วงนะคะคนที่เราไม่โป้งไว้นั่นนะคะเฮ้ยเห็นอีกทีนึงนะไปยื้อกับไก่โชว์แล้วนะคะเห็นนึงเจ็บแปรบแซบซ่วงนะคะแค่นี้ขอบคุณแม่ดาด้วยจ้ารักษาสุขภาพหายไวๆนะคะคุณแม่ขาตาวอนมาแล้วจ้าตาวอนมะพร้าวถอดเสื้อคิดถึงตาวอนนะคะขายดิบขายดีเหมือนเดิมนะคะสำหรับน้ำมะพร้าวทั้งเป็นมะพร้าวถอดเสื้อด้วยแล้วก็น้ำมะพร้าวถุงละ20ด้วยอุดหนุนกันได้นะคะตาวอนยังอยู่ที่เดิมจ้ะเซ่เยกนะคะโฮมโปรตรงนั้นนะตะวันจอดรถอยู่หน้าเซเว่นนะคะราติดไฟแดงตรงนั้นก็สามารถกวักมือนะคะเรียกตาวอนซึ่งก็บอกว่าเป็น FC ออสโซมอทอช่วยซื้อช่วยอุดหนุนกันได้นะคะนำส้มของพิติกด้วยนะคะพิติกหนังค่ายนาบานนะคะอยู่ตรงปากกระแดนะคะเลยโรงพักไปนิดเดี่ยวทรายนะคะอยู่อย่างเยื่องกับศูนย์สาธารณสุขนะคะพี่มนัสสวัสดีค่ะพี่มนัสบอกว่าสมาชิกใหม่พี่มานัทศรีสุวรรณสมาชิกใหม่หรือสมาชิกเก่าเอ่ยเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าเนี่ยบอกว่าถูกใจมากเพลงหนุ่มสุพรรณนะคะFC ขอมาฝากประชาสัมพันธ์ค่ะถนนสายสุราษฎร์นครศรีตั้งแต่แยกหนองสวนถึง3แยกพระพุทธบาทมีการขุดเจาะวางเสาไฟฟ้าที่เกาะกลางถนนนะคะเพราะฉะนั้นฝากถึงผู้ที่สัญจรไปมาเส้นทางสุราษฎร์นครศรีแยกหนองสวนถึงแยกพระพุทธบาทให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับรถด้วยจ้าขอบคุณพี่มนัสมากๆนะคะที่ส่งข่าวในพื้นที่มาฝากกระเพราขอบคุณมากๆเลยค่ะ

0: ขอเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: FC เราร้อยแล้วนะคะ FC บอกว่าดีเจอย่าไปเดินลาดนะวะอีโดนนายจับว่าพ่มแจ้งความไปแล้วข้อ5ขโมยหัวใจพ่มไปวะไอ้ยา จับมาฉันจับกลับนะคะบอกเลยนะคะ ฝากด้วยภูเบศแต่งรถตู้ร้านอยู่ตรงข้ามกับโคออฟครับเดี๋ยวลาลานะคะข้อเก็บขาพูดคนละ500นะคะโอเคไหมฝากประชาสัมพันธ์อย่าฝากอย่างเดียวจ้ะสนใจลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรายการได้ด้วยนะคะนะราคามีให้เลือกหลากหลายรูปแบบการลงโฆษณาก็มีให้เลือกหลากหลายนะคะถ้าฝากกระเพราแล้งก็คือแล้งให้ได้วันเดียวนะคะพอวันต่อไปไม่แล้งแล้วแต่ถ้าลงโฆษณาแล้งนะทุกวันค่ะแฟร์ดีไหมอ่ะไปอุดหนุนกันได้ภูเบศแต่งรถตู้ร้านอยู่ตรงข้ามโคออฟสุราษฎร์จ้า
2: สถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดและอำเภอรอยต่ออีก4จังหวัดเพื่อโอกาสทางธุรกิจที่เติบโตเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเรายินดีช่วยคุณวางแผนสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบสอบถามเพิ่มเติมโทร065-932-9419
1: สนใจเลือกโฆษณาติดต่อได้นะจ๊ะพี่วิสุโกยีสวัสดีค่ะพี่ฐานันดรด้วยสวัสดีค่ะมาต่อกันที่เต็มนาวาค่ะรูททอมไซบัตนะคะเพลงนี้ถามถึงมาจากพี่ออดทุ่งเตาใหม่จ้ะ

0: ูทอมไซบัสค่ะถ้ามันทำได้จริงๆนะคะนาตีดีนะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวพาไปเที่ยวกันที่แปลงเพาะนายหัวพันปลาแม่โจ้50กันสักหน่อยหนึ่งนะคะที่นี่ค่ะเราเป็นแหล่งสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าค่ะได้รับการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรนะคะมีต้นกล้าปาล์มน้ำมันค่ะพันธุ์แท้พันธุ์ดีค่ะดกดีทุกต้นแน่นอนทนโรคทนแรงด้วยมีให้พี่น้องเกษตรกรได้เลือกไปปลูกกันหลายสายพันธุ์ทีเดียวปีนี้นะคะมีให้เลือกค่ะซีราสปริงแบ็กสุราษฎร์ธานีท็อปเทเนอร่านะคะแล้วก็ยูนิโคนอนค่ะเดลิคอมแพค ML 161สาวิคินาบลู KB 4คาลิคิว6คาลิ600 AA ไฮบริด 1S ค่ะสามารถเลือกได้ตามความต้องการแล้วก็ให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ได้เลยนะคะขอคำแนะนำขอคำปรึกษาวิชาการเกษตรสำหรับพี่น้องเกษตรกรมือใหม่อยากปลูกปาล์มไม่ต้องกังวลมาที่แปลงเพาะนายหัวพันปาแม่โจ้50เรามีทีมงานที่จะคอยดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวเลยนะคะจะดูแลพี่น้องเกษตรกรมือใหม่อย่างดีพี่น้องเกษตรกรที่อยากจะขอคำแนะนำปรึกษาเรื่องของการใส่ปุ๋ยนะช่วงนี้เหมาะมากกับการใส่ปุ๋ยนะฝนเริ่มมานะจ๊ะใส่ยังไงให้มันถูกต้องให้มันถูกวิธีเพื่อนะคะได้ผลผลิตดีๆมีคุณภาพค่ะสามารถขอคำแนะนำได้เลยกับเจ้าของแปลงเพาะตัวจริงนะคะอดีตเกษตรอำเภอขาวนายหัวขาวของเราค่ะ099-222-6964 099-222-6964นะคะติดต่อได้หรือจะมาเยี่ยมชมที่แปลงเพาะนะคะมาสั่งจองด้วยตนเองก็ได้ค่ะแปลงเพาะของเรานะคะอยู่ใกล้กับศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีบ้านภูผาท่าแร่หมู่4ตำบลท่าอูแทกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีค่ะหาไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ฟังขาอยู่ติดสายอยู่ติดถนนใหญ่เลยสายสุราษฎร์นครศรีนะคะหาไม่ยากป้ายใหญ่โตมโหฬารนะคะแล้วก็สังเกตศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันอยู่ใกล้ๆกันเลยเนาะหรือจะเข้าไปดูทางแอปฟ้าก็ได้ค่ะค้นหาคำว่านายหัวพันปาล์มแม่โจ้50ณสุราษฎร์ธานีของเราพันแท้ทุกทีนะคะพันแท้ทุกทีที่ลูกค้าซื้อเลยค่ะดกดีทุกต้นทนโรคทนแล้งอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเราผลิตกล้าปาล์มน้ำมันพันแท้พันดีจากหลากหลายสายพันธุ์ให้ลูกค้าเลือกต้นไหนไม่ดีต้นไหนด้อยประสิทธิภาพเราคัดแยกคัดโยนนะคะคัดทิ้งทั้งหมดทำการคัดถึง4ขั้นตอนด้วยกันเพื่อให้เหลือกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์แท้พันธุ์ดีให้กับพี่น้องเกษตรกรไปปลูกเท่านั้นค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: น่าจะต้องเพลงสุดท้ายแล้วค่ะบ้านนาเดิมมืดฝนแล้วขอบคุณน้องเต้ที่ส่งข่าวที่บ้านดอ

ตอนก็เริ่มอึมครึมเหมือนกันนะคะเริ่มอึมครึมเหมือนกันก็ตามที่พยากรณ์เตือนนะคะอุตุเตือนหลายภูมิภาคทั่วประเทศนะคะ14ถึง18พฤษภาคมรวมถึงภาคใต้บ้านเราด้วยที่จะเจอฝนตกหนักถึงหนักมากมีคลื่นลมสูงนะคะทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันค่ะเพราะฉะนั้นเฝ้าติดตามนะคะก็ดูพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะใครที่จะเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลรักษาสุขภาพขับขี่ปลอดภัยเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งหนึ่งเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงค่ะวันนี้รายการปักใต้บ้านเราเทปพิเศษอสมทสุราษฎร์ธานีจัดรายการเป็นแม่ข่ายค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะช่วงนี้ขอบคุณทุกคนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดและอำเภอรอยต่ออีก4จังหวัดเพื่อโอกาสทางธุรกิจที่เติบโตเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเรายินดีช่วยคุณวางแผนสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบสอบถามเพิ่มเติมโทร065-932-9419
1: คุณกำลังฟัง M-Cod Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444

0: เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกลาโหมย้ำไทยไม่ต้องการความขัดแย้งพร้อมดูแลอธิปไตยและความปลอดภัยประชาชนเต็มที่นักตกปลาตกหมึกริมชายหาดผวาหวานแหเจอปลาหมอคางดำจำนวนมากบุกชายหาดพัทยาวอนหน่วยงานตรวจสอบเตรียมประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้หลังสภาพอากาศเข้าเกณฑ์ฤดูฝนครบทั้งด้านปริมาณฝนและทิศทางลมโดนัลด์ทรัมป์เริ่มการหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนชื่นชมนายสีว่าเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่และเป็นมิตรคนสำคัญทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้พฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับณัฐพงษ์รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรครับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรลำดับที่12โดยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เชิญพระบรมราชโองการพร้อมอ่านว่าสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิเชลาลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศว่าตามที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้เข้าบริหารประเทศและแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่9ถึง10เมษายน2569โดยมีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเป็นพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดและสมาชิกมิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรอาศัยอำนาจตามความในมาตรา106ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งนายณัฐพงษ์เลืองปัญญาวุฒิเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่8พฤษภาคม2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรจากนั้นครับนายณัฐพงษ์ได้ถวายบังคมต่อพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอันเสร็จพิธีครับ
1: ทางนี้นายณัฐพงษ์นะคะก็ได้แถลงภายหลังรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านว่าขอบคุณเพื่อนสมาชิกผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภาทุกคนรวมถึงสื่อมวลชนที่มาร่วมในงานพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในวันนี้ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรขอให้คำมั่นสัญญากับประชาชนและสื่อมวลชนว่าจะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้ด้วยสำนึกความเป็นผู้แทนราษฎรความเป็นตัวแทนของประชาชนในการให้ข้อเสนอแนะและตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารอย่างตรงไปตรงมาโดยยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นตัวตั้งตลอดจนการทำหน้าที่ในคณะกรรมการสรรหาองค์กรอิสระต่างๆให้ปราศจากการถูกครอบงำและแทรกแซงจากกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยตนเองจะเร่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านโดยเร็วที่สุดเพื่อให้องค์ประกอบของรัฐสภามีความครบถ้วนสมบูรณ์สุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนสมาชิกรัฐสภาในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยและรัฐสภาในฐานะองค์กรที่เป็นศูนย์รวมอำนาจสูงสุดในประเทศนี้จะเร่งเดินหน้ากระบวนการการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามเจตนารมณ์ของประชาชนที่ได้ลงประชามติไว้ในวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเมื่อถามว่าจะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาเมื่อใดนายณ ฐพงศ์กล่าวว่าขณะนี้สิ่งที่รัฐบาลสามารถทำได้โดยเร็วที่สุดก็คือการแสดงความจริงใจจากฝั่งรัฐบาลแต่ในส่วนของกฎหมายที่เลยกำหนด60วันมาแล้วเป็นสิ่งที่สมาชิกรัฐสภาสภาผู้แทนราษฎรโดยพรรคประชาชนหรือพรรคอื่นจะริเริ่มกระบวนการในส่วนนี้ด้วยยืนยันว่าพวกเราจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดพร้อมย้ำว่าจะทำโดยเร็วที่สุดและหากมีการแต่งตั้งวิปฝ่ายค้านคงได้มีการพูดคุยกันอย่างเป็นทางการจะเร่งกระบวนการและยื่นเข้าสู่สภาโดยเร็วที่สุดผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าในการประชุมร่วมรัฐสภาในวันพรุ่งนี้พรรคประชาชนจะใช้โอกาสนี้ในการอภิปรายเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยหรือไม่นายณัฐพงษ์ระบุว่ามีและในวันพรุ่งนี้จะมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่รัฐบาลยังไม่ได้ส่งคืนกลับมาและคงจะใช้เป็นเวทีที่เราจะได้ทวงถามรัฐบาลว่ากฎหมายอีกหลายฉบับที่เป็นประโยชน์เหตุใดรัฐบาลถึงตีตกไม่นำกลับมาพิจารณาต่อหลังจากที่ค้างอยู่ในสภาชุดที่แล้วผู้สื่อข่าวก็ถามอีกคำถามหนึ่งนะคะว่าประชาชนจะต้องพักประชาชนจะต้องไปปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยเฉพาะสูตรของกรรมการยกร่างและความไม่ชัดเจนในการแก้ไขหมวด1และหมวด2หรือไม่ซึ่งทางนายณัฐพงศ์ก็ตอบว่าอย่างไรก็ตามคงมีการหารือกันอยู่แล้วแต่รายละเอียดขอให้เป็นโอกาสต่อไปค่ะ
2: เรื่องของสถานการณ์ชายแดนที่สุรินทร์นะครับชาวบ้านมองกรณีเขมรยิงปืนตามแนวชายแดนเมื่อช่วงค่ำวันนี้ที่ช่องจอมครับว่าเป็นการยั่วยุไม่ตระหนกสถานการณ์ชายแดนเพราะว่าถือว่ายังปกติอยู่แต่ก็ไม่ประมาทครับหากเกิดการสู้รบรอบ3ก็พร้อมจะอพยพทันทีจนถึงขณะนี้ครับสถานการณ์ชายแดนด้านจังหวัดสุรินทร์ยังคงปกติแต่ว่ายังคงมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องหลังทหารเขมรยิงปืนเล็กจำนวนหลายนัดที่ชายแดนด่านช่องจอมอำเภอกาบเชิงของจังหวัดสุรินทร์เมื่อวานนี้ในขณะที่ชาวบ้านชายแดนมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการยั่วยุของทหารกัมพูชาซึ่งมีเป็นประจำอยู่แล้วเพื่อสร้างสถานการณ์ชาวบ้านบอกว่าจนถึงขณะนี้ครับสถานการณ์ชายแดนก็ยังปกติแต่ก็มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและก็มากขึ้นและก็จะไม่ประมาทครับเตรียมพร้อมตลอดเวลาหากมีการสู้รบเกิดขึ้นก็พร้อมอพยพทันทีเมื่อคืนนี้ช่วงตีหนึ่งครับกองกำลังบูรพาส่วนที่กำลังทหารพรานออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยงบริเวณรอยต่อจุดตรวจส.41ถึงส.42บ้านอ่างศิลาตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วก็พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัย8รายครับเดินเท้าฝ่าความมืดเลาะช่องทางธรรมชาติอ่างศิลาจากการตรวจสอบพบเป็นชาวปากีสถานชาวจีนและก็ชาวไทยสารภาพหนีตายจากตึกทำงานออนไลน์ที่ปล่อยเป็ดประเทศกัมพูชาหลังถูกหลอกทำงานฟรีมานานกว่า5เดือนครับพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกองทัพเรือจัดกำลังซุ่มเฝ้าตรวจบริเวณบ้านน้ำซับหมู่ที่6ตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีจับหญิงไทย2รายลักลอบกลับจากกัมพูชาหลังถูกเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์หลอกไปทำงานครับแต่เมื่อเดินทางไปถึงพบว่าสถานประกอบการดังกล่าวปิดกิจการจึงติดต่อขบวนการเพื่อนำพากลับเข้าประเทศไทยโดยเสียค่าเดินทางคนละ 7,000 บาทจนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบแล้วก็จับกุมได้ส่วนผู้นำทางอาศัยความชำนาญพื้นที่หลบหนีไปครับขณะที่สถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมบอกว่าขณะนี้รัฐบาลและกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะนี้กองกำลังสุรนารีและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ยังคงสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มความสามารถนะครับซึ่งเป็นการปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนจากเบาไปหาหนักให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักความอดทนอดกลั้นและเป็นไปตามข้อตกลงร่วมรวมถึงกฎหมายและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันกองทัพไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยผลประโยชน์ของชาติและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์ลุกล้ำหรือว่ากระทบต่อความมั่นคงของชาติเราครับ
1: กระทรวงพาณิชย์ออกมาชี้แจงถอดก้าวธุรกิจจากบัญชีต่างด้าวนะคะโดยทางนายภูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาถอดก้าวธุร

0: ธุรกิจออกจากบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542เนื่องจากหลายธุรกิจมีกฎหมายเฉพาะและหน่วยงานเฉพาะกำกับดูแลอยู่แล้วจึงควรปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อลดขั้นตอนการอนุญาตที่ซับซ้อนและเพิ่มความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจของนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายสำหรับธุรกิจทั้ง9ธุรกิจก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มค่ะกลุ่มที่1ธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะกำกับดูแลเช่นธุรกิจบริการโทรคมนาคมธุรกิจศูนย์บริหารเงินธุรกิจให้กู้ยืมที่มีหลักทรัพย์เป็นหลักประกันธุรกิจเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและธุรกิจซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากลุ่มที่2เป็นธุรกิจที่ให้บริการเฉพาะบริษัทในเครือเช่นธุรกิจบริการด้านธุรการทรัพยากรบุคคลเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจค้ำประกันหนี้ภายในประเทศให้แก่บริษัทในเครือซึ่งไม่ได้แข่งขันโดยตรงกับผู้ประกอบการไทยและกลุ่มที่3เป็นธุรกิจอื่นๆเช่นธุรกิจให้เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการทางการเงินหรือเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติภายในสถานประกอบการและธุรกิจบริการขุดเจาะปิโตรเลียมซึ่งเป็นการให้บริการเฉพาะผู้รับสัมปทานค่ะ
1: 12:11 น.พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มภูเก็ตเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตามข่าวกันต่อค่ะนักตกปลาหมึกตกปลาริมชายหาดก็ผวานะคะหวานแหไปเจอปลาหมอคางดำจำนวนมากโผล่ชายฝั่งพัทยาค่ะซึ่งก็กลายเป็นเรื่องที่สร้างความแตกตื่นให้กับทั้งนักท่องเที่ยวและเหล่านักตกปลาบริเวณชายหาดพัทยาเป็นอย่างมากหลังมีการแชร์คลิปวิดีโอจากผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Start Channelขออภัยค่ะตาร์ทชาแนลนะคะที่เห็นระหว่างการหว่านแหริมชายหาดพัทยาแต่แทนที่จะได้ปลาท้องถิ่นกลับกลายเป็นปลาหมอคางดำจำนวนมหาศาลนายสตาร์ทอุ่นกายเย็นเจ้าของคลิปและยูทูบเบอร์สายตกปลาเล่าว่าได้รับแจ้งจากกลุ่มเพื่อนนักตกปลาด้วยกันจึงมาลองหว่านแหตรวจสอบดูปรากฏว่าเจอจริงๆและมีจำนวนเยอะมากทำให้รู้สึกกังวลเกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเลของชายหาดพัทยาพร้อมกับตั้งข้อสงสัยนะคะว่าปลาชนิดดังกล่าวเนี่ยสามารถเข้ามาอาศัยอยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรทางนี้ยังฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบและหาแนวทางป้องกันอย่างจริงจังเนื่องจากเกรงว่าปลาหมอคลางดำเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำท้องถิ่นทั้งลูกปลาและลูกหมึกหากปล่อยให้แพร่พันธุ์จำนวนมากก็อาจจะสร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลและอาชีพประมงชายฝั่งในอนาคตค่ะล่าสุดประมงอำเภอบางละมุงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงจุดแรกบริเวณสะพานปลานาเกลือซึ่งมีชาวบ้านแจ้งว่าพบเห็นเมื่อ2วันก่อนจากการสอบถามชาวบ้านที่หากินแถวนี้มากว่า10ปีก็ยืนยันว่าเป็นครั้งแรกที่เห็นปลาชนิดนี้โผล่มาเป็นฝูงใหญ่ในทะเลพัทยาและพบหลายฝูงว่าอยู่ในทะเลจึงได้เอาแหมาหว่านก็ได้ปลาหมอคางดำจำนวนมากค่ะจึงเอาไปตากแดดรับประทานนะคะก่อนจะแจ้งทางประมงอำเภอรีบรับทราบ ทางด้านของนางมายุรีณพัทลุงประมงอำเภอบางละมุงก็เปิดเผยว่าแม้ว่าในการตรวจสอบวันนี้จะยังไม่พบตัวแบบคาหนังคาเขาเหมือนในคลิปแต่ก็ได้วางแนวทางเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดพร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนและนักตกปลาหากพบเห็นหรือว่าจับได้สามารถนำไปทำอาหารรับประทานได้แต่ห้ามปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำเด็ดขาดเน้นย้ำนะคะว่าปลาชนิด

0: ี้สามารถบริโภคได้ตามปกติจะนำไปแปรรูปทำปลาแดดเดียวหรือเมนูไหนก็ได้แต่หากเป็นตัวเล็กที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็ขอให้กำจัดทิ้งทันทีเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดไม่ให้ไปทำลายระบบนิเวศทางทะเลของเมืองพัทยาไปมากกว่านี้หากใครพบเบาะแสเพิ่มเติมสามารถแจ้งหน่วยงานประมงในพื้นที่ได้ทันทีเพื่อช่วยการปกป้องสัตว์น้ำท้องถิ่นค่ะและล่าสุดทางนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งเร่งตรวจสอบการพบปลาหมอคางดำดังกล่าวแล้วเนื่องจากห่วงว่าจะกระทบระบบนิเวศและอาชีพประมงค่ะ
1: กรมอุตุครับประกาศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้ครับคาดปริมาณฝนน้อยกว่าปีก่อนเฝ้าระวังฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในช่วงเริ่มต้นของฤดูครับนางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับหลังจากตรวจองค์ประกอบก็เป็นไปตามเกณฑ์ก็ประกอบด้วยไทยตอนบนมีฝนตกครอบคลุมมากกว่า 60% ของพื้นที่ลมระดับล่างเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้และลมระดับบนเปลี่ยนทิศเป็นลมฝ่ายตะวันออกคาดว่าปีนี้ปริมาณฝนรวมของประเทศจะน้อยกว่าปี68และต่ำกว่าคาดเฉลี่ยปกติประมาณ 10% แต่ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักจากอิทธิพลของมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและกระทบต่อพื้นที่การเกษตรหลายพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยาครับติดตามสถานการณ์ปรากฏการเอลนีโยลานินญาหรือว่าเอนโซอย่างใกล้ชิดโดยปัจจุบันยังอยู่ในสภาวะเป็นกลางแต่มีแนวโน้มเปลี่ยนเข้าสู่ภาวะเอลนีโยในช่วงครึ่งหลังของปีซึ่งอาจจะส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติและอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อยครับ
0: ทางด้านของนางสาวละลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวนะคะว่าจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 พื้นที่ภาคเหนือตอนบนซึ่งข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าจุดความร้อนจำนวนหนึ่งเกิดจากการเผาทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านกรมควบคุมมลพิษจึงร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งห้องปฏิบัติการติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าหรือว่าวอลลุ่มในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อยกระดับการติดตามวิเคราะห์และบริหารจัดการปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งนี้เมื่อปี2567ก็ได้มีการจัดตั้งวอลลุ่มณแขวงบ่อแก้วแขวงไซยบุรีสปป.ลาวและจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาขณะที่เมื่อปีที่แล้วนะคะก็ได้ขยายความร่วมมือเพิ่มเติมณแขวงหลวงน้ำทาสปป.ลาวจังหวัดเชียงตุงกรุงเนปิดอและล่าสุดเมื่อวันที่6ถึง10พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ได้มีการจัดตั้งวอลลุ่มณจังหวัดตองยีประเทศเมียนมาค่ะการดำเนินงานครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเข้าร่วมนำโดยพลโทจุมพจน์นุรักษ์เขตเจ้ากรมกิจการชายแดนทหารพร้อมด้วยผู้แทนจากกองทัพภาคที่3กองกำลังนเรศวรกรมควบคุมมลพิษกรมเอเชียตะวันออกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะที่ฝ่ายเมียนมาก็มีผู้แทนระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมผู้บัญชาการภาคทหารบกตะวันออกอธิบดีกรมทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างใกล้ชิดซึ่งรัฐบาลก็ได้สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสำคัญในการปฏิบัติงานของวอลลุ่มอาทิการวิเคราะห์แหล่งกำเนิดฝุ่นละอองข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียมแบบจำลองการเคลื่อนที่ของมวลอากาศในระดับต่างๆรวมถึงข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่จำเป็นเพื่อใช้เฝ้าระวังและวางแผนบริหารจัดการเชิงพื้นที่ได้อย่างแม่นยำมากขึ้นค่ะนอกจากนี้ก็ยังแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองระหว่างประเทศไทยและเมียนมาเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันและลดปัญหาหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนอย่างยั่งยืนในระยะยาวด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ติดตามข่าวกันต่อครับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยย้ำจุดยืนแก้รัฐธรรมนูญฟังเสียงส่วนใหญ่ครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้ให้สัมภาษณ์ถึงจุดยืนของพรรคเพื่อไทยบอกว่ายังคงเดินหน้าสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับโดยคุณจุลพันธ์กล่าวว่าเรายังยืนยันสิ่งที่เราพูดไว้เพื่อผลักดันให้เกิดขึ้น

0: ใช้เสียงสว1ใน3ดังนั้นควรมีการพูดคุยทำความเข้าใจเพื่อให้อยู่ในร่องรอยเดียวกันตนมองว่ายังมีอุปสรรคในการแก้ไขอยู่ครับฉะนั้นต้องมาพูดคุยและยกร่างที่ทุกฝ่ายยอมรับได้และผลักดันได้จริงซึ่งสิ่งที่ตนพูดมาตลอดก็คือพรรคเราอยู่ในความเป็นจริงต้องยอมรับกันว่าในนาทีนี้การแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนนั้นสำคัญที่สุดครับ
1: กกต.แจ้งหากผู้ว่ากทม.ครบวาระก็ต้องอยู่ต่อตามกฎหมายจนกว่าจะได้ผู้ว่าคนใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ค่ะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ชี้แจงกรณีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้นั้นคงอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งได้รับเลือกตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่แต่หากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่นนอกจากครบวาระเช่นการลาออกให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจนกว่าจะมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่เข้ารับหน้าที่ซึ่งเป็นไปตามมาตรา54แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ.2528และที่แก้ไขเพิ่มเติมทั้งนี้การดำรงตำแหน่งของผู้ว่ากทม.แตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นเช่นอบจ.เทศบาลหรืออบต.ซึ่งกำหนดให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่แทนเมื่อผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งหรือว่างลงค่ะ
0: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนออกแถลงการณ์กรณีเหตุการณ์ซอยรามคำแหง53ครับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออกแถลงการณ์จากเหตุการณ์ประชาชนชาวมุสลิมนับพันคนรวมตัวประท้วงนะครับมาดามราม53ติ๊กต็อกเกอร์ผู้มีความหลากหลายทางเพศในพื้นที่ซอยรามคำแหง53จากการแต่งหน้าและก็แต่งกายเหมือนสตรีมุสลิมแล้วก็แสดงพฤติกรรมที่มีลักษณะดูหมิ่นศาสนาล้อเลียนอัลกุรอานผ่านสื่อสังคมออนไลน์จนนำไปสู่การไลฟ์สดปลุกเร้าอารมณ์และก็กดดันให้ติ๊กต็อกเกอร์รายดังกล่าวโกนศีรษะเพื่อแสดงความขอโทษคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยืนยันว่าบุคคลทุกคนย่อมมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาและการแสดงความคิดเห็นแต่ว่าการแสดงออกดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่สาธารณะก็ต้องเคารพความเชื่อและก็ความศรัทธาของผู้คนในทุกศาสนาการดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนาใดก็ตามจึงเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นที่ได้รับการรับรองทั้งตามหลักกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนขณะเดียวกันก็ไม่มีบุคคลใดสมควรถูกลงโทษนอกเหนือจากขอบเขตของกฎหมายหรือว่าถูกกดดันบีบบังคับให้กระทำการใดๆอันเป็นการละเมิดสิทธิในชีวิตและเนื้อตัวร่างกายรวมทั้งละเมิดในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยที่สังคมไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างหลากหลายทางความคิดความเชื่อศาสนาและก็อัตลักษณ์ทางเพศกสม.ขอเน้นย้ำให้บุคคลสาธารณะและผู้คนในสังคมออนไลน์ใช้ความระมัดระวังในการสื่อสารประเด็นอ่อนไหวที่ง่ายต่อการขยายแล้วก็นำไปสู่การสร้างความเกลียดชังแตกแยกและการใช้ความรุนแรงต่อกันครับ
1: นางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดเผยนะคะว่าจากกรณีกระแสข่าวผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานจนเกิดเหตุอุปกรณ์ละลายมีกลิ่นไหม้เสียงไฟไหม้และค่าไฟไม่ลดสร้างความเสียหายให้ผู้บริโภคกว่า 500,000 บาทได้สั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมตรวจการแสดงฉลากสินค้ากลุ่มอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วประเทศสำหรับฉลากก็คือเครื่องมือแรกที่ผู้บริโภคใช้ตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อโดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยตรงซึ่งแผงแสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ก็ถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ.2522ค่ะซึ่งกรณีร้องเรียนดังกล่าวเนี่ยก็พบว่าผู้ติดตั้งใช้อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานดัดแปลงระบบไฟฟ้าจาก3เฟสเป็น1เฟสและใช้สายไฟอลูมิเนียมแทนสายทองแดงทำให้ไฟตกไฟดับอุปกรณ์ละลายเสี่ยงไฟไหม้ปัจจุบันผู้เสียหายก็ได้แจ้งความตามคดีอาญาที่สถานีตำรวจนครบาลท่าพระซึ่งพนักงานสอบสวนสรุปสำนวนพร้อมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานอัยการแล้วค่ะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนะคะว่าวันนี้เนี่ยทางสคบได้ติดต่อทางโทรศัพท์ไปยังผู้ร้อง

0: เรียนเพื่อขอข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเบื้องต้นก็พบว่าผู้ประกอบธุรกิจมีพฤติการใช้ช่องทางออนไลน์เสนอบริการติดตั้งและข้อสัญญาไม่ระบุรายละเอียดคุณสมบัติของอุปกรณ์ซึ่งเป็นช่องโหว่ที่ทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถตรวจสอบมาตรฐานอุปกรณ์ก่อนติดตั้งได้สคบจึงนัดหมายสอบถามข้อเท็จจริงกับผู้ร้องเพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้ค่ะเพื่อพิจารณาการดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจรายดังกล่าวต่อไปนอกจากนี้สคบก็จะพิจารณายกระดับให้ธุรกิจรับจ้างติดตั้งระบบโซลาเซลล์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและให้อุปกรณ์โซลาเซลล์เนี่ยเป็นสินค้าควบคุมฉลากเป็นการเฉพาะพร้อมกับประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ครอบคลุมทุกมิติค่ะ
1: พลเอกบุญสินนะครับยืนยันว่าภาพที่ออกในโลกออนไลน์ขณะนี้ว่าโกนศีรษะแล้วก็บรรพชาแล้วนั้นเป็นภาพจาก AI ครับตนเองยังไม่ได้อุปสมบทขอบคุณคนไทยร่วมอนุโมทนาด้วยพลเอกบุญสินพาดกลางที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบกครับได้เปิดเผยถึงกระแสข่าวการอุปสมบทของตนภายหลังโลกโซเชียลมีการเผยแพร่ภาพตัดต่อผ่าน AI จนหลายคนเข้าใจว่าตนเองนั้นบวชไปแล้วก็ยืนยันชัดว่าขณะนี้ยังไม่ได้อุปสมบทแต่รู้สึกซาบซึ้งใจและก็ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนที่ติดตามและร่วมอนุโมทนาบุญมาอย่างต่อเนื่องพลเอกบุญสินบอกว่าก่อนหน้านี้ครับได้เข้ากราบหลวงปู่ศิลาซึ่งท่านได้เมตตามอบเครื่องอัฐบริขารสำหรับใช้ในพิธีอุปสมบทให้เป็นสิริมงคลพร้อมตั้งใจแน่วแน่จะอุปสมบทเป็นระยะเวลาประมาณ 1,000 พรรษาเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่เหล่าทหารหารตามแนวชายแดนไทยทั่วประเทศโดยเฉพาะกำลังพลที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากสถานการณ์สู้รบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชารวมถึงประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวตั้งใจบวชทดแทนคุณแผ่นดินอุทิศบุญให้พี่น้องทหารและประชาชนที่สูญเสียครับกำหนดการอุปสมบทเบื้องต้นคาดว่าจะมีขึ้นก่อนวันเข้าพรรษาเล็กน้อยซึ่งปี69วันเข้าพรรษาตรงกับวันที่30กรกฎาคมโดยวันและเวลาที่แน่ชัดขอรอพระอุปัชฌาย์พิจารณาอีกครั้งหนึ่งครับ
0: ติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะกัมพูชาปฏิเสธเรื่องของการยิงปืน11นัดบริเวณจุดผ่านแดนค่ะระบุนะคะว่าเป็นข้อมูลผิดและบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างร้ายแรงพลโทมาลีโสเจียตาโฆษกกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาได้ออกมาแถลงนะคะว่าจากกรณีที่สื่อมวลชนไทยรายงานว่าทหารกัมพูชายิงปืน11นัดบริเวณจุดผ่านแดนโอสเมดช่วงเย็นวันนี้นั้นกัมพูชาขอปฏิเสธข้อกล่าวหานี้อย่างเด็ดขาดว่าไม่เคยเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้นเลยถือว่าเป็นข้อมูลผิดและบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างร้ายแรงกระทรวงกลาโหมกัมพูชายังระบุด้วยนะคะว่าประเด็นชายแดนทุกอย่างกำลังจัดการผ่านความร่วมมืออย่างสันติและข้อตกลงทางการทูตที่มีอยู่กับไทยทั้งสองฝ่ายได้ใช้กลไกที่จะตั้งขึ้นร่วมกันเสมอเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความเข้าใจผิดระหว่างสองฝ่ายค่ะ
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐครับเริ่มการหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนที่กรุงปักกิ่งโดยทรัมป์ได้กล่าวชื่นชมในสีว่าเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่และก็เป็นมิตรคนสำคัญพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนจะพัฒนาไปสู่จุดที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาทางด้านในสีจิ้นผิงได้กล่าวขอบรับตอบรับนะครับโดยเน้นย้ำว่าความสำเร็จของประเทศหนึ่งคือโอกาสของอีกประเทศหนึ่งและเสถียรภาพในความสัมพันธ์จีนสหรัฐนั้นส่งผลดีต่อทั่วโลกโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่าความร่วมมือจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันและขณะที่การเผชิญหน้ากันจะสร้างความเสียหายต่อทุกฝ่ายผู้นำทั้งสองครับจะใช้เวลาหารือกันตลอด2วันโดยครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งข้อตกลงทางการค้าสงครามในอิหร่านและก็การขายอาวุธให้แก่ไต้หวันครับ
0: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณณรงค์จันทองและดิฉันศศิธรสังสมธนะพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กเสนอรายการปักใต้บ้านเรา

0: สมท.สุราษฎร์ธานีรายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมท.สายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 12:30 น.ถึง 13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมท.ที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: ปักใต้บ้านเรา
0: ปักใต้บ้านเรา
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการปากใต้บ้านเราค่ะพบกันเวลาเดิมนะคะ 12:30 น.ถึง 13:00 น.วันนี้พบกับทีมงานสถานีวิทยุสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะวันนี้จัดรายการเฉพาะกิจพิเศษนะคะภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราให้คุณผู้ฟังได้รับฟังข่าวสารนะคะจากทั่วภาคใต้กันค่ะแล้ววันนี้นะคะมีเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับชั่วก่อนแชร์มาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะติดตามกันได้ตลอดทั้งครึ่งชั่วโมงนี้เลยค่ะอยู่กับกระเพราค่ะเช่นเคย
2: ดีเจสายหมอกค่ะ
1: ค่ะพบกับเราเจ้าเก่าเจ้าเดิมเวลาพูดเดี๋ยวต้องบอกว่าเจ้าเก่าเจ้าเดิมเขาจะบอกว่าร่อยนะคะถ้าเจ้าเก่าเจ้าเดิมเนี่ย จะบ่งบอกว่ามันอร่อยแน่ๆนะคะมีข่าวสารเยอะแยะเลยค่ะมาฝากกันนะคะสำหรับวันนี้คุณผู้ฟังที่ว่างจากภารกิจนะคะหรือว่ากำลังเวียนหาอะไรอร่อยๆมื้อเที่ยงกินนะคะต้องบอกว่าแคบๆนะคะผ่านมาแล้วครึ่งชั่วโมงนะน้องหมอก
2: ใช่ค่ะไวมาก
1: มัวเวียนอยู่นะคะจะไม่ได้กินแน่นอนเลยเพราะว่าเวลามันผ่านไปไวมากๆเลยส่วนคุณผู้ฟังที่กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพักสายตาค่ะฟังเราสองคนเพลินๆกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวิทยุอสมท.102สุราษฎร์ธานีทางแอปพลิเคชันเดมคอร์ดคอนเน็กต์ค่ะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้ลับบันเทิงทุกที่ทุกเวลาหรือช่องทางแฟนเพจของเรานะคะอสมท.สุราษฎร์ธานีค่ะน้องหมอเป็นไงคะช่วงนี้ฝนมาแล้วจ้า
2: ฝนตกทุกวันเลย
1: ใช่
2: ฝนตกทุกวันอากาศก็แบบขี้เกียจหน่อย
1: ชอบไหมอากาศแบบนี้
2: ชอบนะคะถ้าไม่ทำงานแล้วชอบมากถ้านอนอยู่เฉยๆจะชอบมาก
1: เดี๋ยวพอฝนตกเยอะไอ้ตกอีตายนี่รู้ต่อรู้ก็ตกทีนะย่างก็ไม่ได้ตัดนะคะปุ้ยก็ไม่ได้ไส้นะคะแต่ก็ยังมีเตือนฝนอยู่ใช่ไหมคะน้องหมอ
2: ใช่ค่ะก็มีการเตือนฝนนะคะช่วงนี้ก็อย่างที่ทราบกันดีว่าอยู่ในช่วงของฝนตกค่ะนะคะใครที่ดูข่าวก็ต้องติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะออกมาเตือนเลยว่าตั้งแต่วันที่14ก็คือวันนี้ค่ะจนถึงวันที่18พฤษภาคมนี้นะคะประเทศไทยของเราเนี่ยเจอฝนหนักมากๆเลยค่ะแล้วก็เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันด้วยนะคะ
1: หลายภาคเลยนะ
2: ใช่ค่ะคือเกือบทั่วประเทศเลยนะคะที่เจอกับฝนหนักแบบนี้แล้วก็ประเทศไทยก็มีฝนที่แบบเพิ่มขึ้นเลยนะคะโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้นี่เกือบทั่วประเทศเลยหมดเลยนะคะแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเลยค
1: ่ะ
2: แล้วก็มีอิทธิพลจากมรสุมนะคะแล้วก็หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงด้วยค่ะพื้นที่ที่ควรจะระวังนะคะเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงมากๆคือจะต้องระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะดินถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะแล้วก็การรอน้ำระบายในพื้นที่ลุ่มต่ำด้วยนะคะคือพูดถึงน้ำระบายเนี่ยในพื้นที่ของเราจะเจอประสบภัยจริงๆเลยน้ำระบายไม่ทันนะคะแล้วก็ท่วมขัง
1: เป็นน้ำรอระบาย
2: ใช่น้ำรอระบายแล้วก็ทำให้พื้นที่ท่วมขังการจราจรก็ติดขัดนะคะอยากให้ทุกคนระมัดระวังกันในเรื่องนี้ด้วยส่วนด้านของทะเลนะคะการที่ใครอยู่ทะเลต้องออกเรือนะคะชาวประมงทุกคนเลยด้านทะเลตะวันออกนะคะหรือว่าแบบพวกฝั่งทะเลอันดามันเนี่ยก็จะมีคลื่นแรงค่ะคลื่นในสูงประมาณเกือบ3เมตรเลยนะคะพี่กระเพราสูงมากนะคะถือว่าเป็นสูงมากหรืออาจจะเกิน3เมตร
1: แบบนี้เรือเล็กนี้แบบต้องงดออกจากฝั่ง
2: งดเลยนะคะเรือใหญ่ก็ยังเซๆอยู่นะคะเรือเล็กก็คือควรจะงดออกจากฝั่งไปเลยค่
1: ะ
2: แล้วก็มีพื้นที่ที่แบบว่าต้องระวังนะคะตามทะเลชายฝั่งเนี่ยระวังกันมากๆนะคะเพราะว่าด้วยความเป็นห่วงจริงๆแล้วก็ช่วงนี้ใครที่ออกข้างนอกนะคะทำงานหรือว่าขับรถไปไหนเนี่ยอย่าลืมพกร่มเสื้อกันฝนแล้วก็วางแผนการเดินทางล่วงหน้ากันด้วยนะคะ
1: ค่ะก็ดูแลตัวเองกันดีๆค่ะนะเหมือนกับหน้าฝนมาเยือนแล้วเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะแวะทักทายกันสักนิดนึงนะคะน้องต้นน้ำนะคะน้องเตด้วยนะคะแล้วก็พี่เอ็ดอนุพงศ์ค่ะเจ้าเก่าเจ้าเดิมจากนครศรีนะคะไม่ใช่เฉพาะแต่เราสองคนนะเจ้าเก่าเจ้าเดิม FC เราก็เจ้าเก่าเจ้าเดิมเหมือนกันนะคะขอบคุณค่ะที่แบบเหนียวแน่นกันตลอดเลยอ่ะกลับมาที่ เรื่องของกีฬากันบ้างค่ะในส่วนของกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมนะคะสรุปเหรียญรางวัลประจำวันที่13พฤษภาคมเมื่อวานในตอน6โมงเย็นค่ะโอ้ยสุราษฎร์เราเก่งนะ
2: เก
1: ่
2: ง
1: จากวันก่อนเนี่ยจากวันก่อนเนี่ยอันดับที่18อยู่นะขึ้นมาติดท็อป10แล้วนะคะตอนนี้ก็สุราษฎร์เราอยู่อันดับ9นะคะ9เหรียญทอง6เหรียญเงินแล้วก็16เหรียญทองแดงรวมเป็น31เหรียญ นะคะส่วนอันดับ1ก็ยังเป็นกรุงเทพมหานครเหมือนเดิมนะคะเราลงมาเป็นเชียงใหม่นครสวรรค์นนทบุรีชลบุรีปทุมธานีสุพรรณบุรีนครศรีธรรมราชแล้วก็อุตรดิตถ์อันดับ10ค่ ะโอ้ใต้2จังหวัดเนาะนครแล้วก็สุราษฎร์ธานีนะคะเดี๋ยวจะมีไปจนถึงวันที่17พฤษภาคมวันอาทิตย์นี้ค่ะคุณผู้ฟังนะไปชมไปเชียร์กันได้กับกีฬาหลายๆประเภทเลยที่น่าสนใจเดี๋ยววันที่17เนี่ยวันที่17ก็จะมีการแข่งขันอีกหนึ่งประเภทนะคะก็คือยิงปืนรณยุทธ์ค่ะเป็นปืนอัดลมน้องหมอ
2: ค่ะเป็นปืนอัดลม
1: น่าดูมากน่าดูนะคะก็เดี๋ยวจะมีน้องลูกชายของพี่ๆจากอสมทส่วนกลางมาแข่งด้วยนะคะที่สุราษฎร์ธานีค่ะไปชมกันได้นะคะสนามก็คือโรงยิมที่มอสุราษฎร์
2: ค
1: ่ะเช้าตั้งแต่เช้าเลย 7:00 น.เช้าเลยตั้งแต่วันที่ของวันที่17วันสุดท้ายแล้วก็ตอนเย็นจะมีพิธีปิดการแข่งขันกีฬาที่สนามกีฬาค่ะไปชมกันได้เลยในส่วนของพิธีปิดค่ะ
3: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
4: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังภาคใต้บ้านเรา
1: ส่วนเมื่อวานนี้ตอนบ่ายนะคะเมื่อวานนี้ตอนบ่ายค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนายกอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยได้ลงพื้นที่มาที่อำเภอเกาะพะงันสุราษฎร์ธานีเป็นการเร่งด่วนนะคะพร้อมด้วยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำคณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงพื้นที่เกาะพะงันไปเลยค่ะนะทีมสื่อก็ติดตามกันไปอย่างใกล้ชิดนะคะติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่เกาะพะงันแล้วก็พบปะประชาชนด้วยช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ฟังเพราะก่อนหน้านี้เราเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของนอมินีนะคะโอ้เยอะมากๆเลยที่นายทุนเป็นชาวต่างชาตินะโดยเฉพาะอิสราเอลแล้วก็ให้คนไทยเนี่ยแบบออกหน้านะน้องหมอกออกหน้านะแต่นายทุนเนี่ยเป็นของชาวต่างชาตินะแล้วก็เป็นปัญหารุกที่ดินทำกินนะคะถือครองที่ดินธุรกิจชาวต่างชาติที่ผิดวัตถุประสงค์ของกฎหมายตามกฎหมายแล้วเนี่ยชาวต่างชาติจะถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ49แล้วก็พบว่ามีการกระทำที่ผิดกฎหมายคือในระยะแรกเนี่ยผู้ประกอบการต่างชาติถือหุ้นร้อยละ49ผู้ประกอบการไทยถือหุ้นร้อยละ51หลังจากนั้นก็มากว้านซื้อหุ้นกระทั่งแบบเป็นเจ้าของ 100% เลยนะ
2: ค่ะ
1: โอ้ก็คือแบบมากะว่ามาหวังผลประโยชน์ในบ้านเราเลยแหละซึ่งก็มันผิดวัตถุประสงค์ตามกฎหมายนั่นเองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เลยต้องเข้าไปจัดระเบียบตรวจสอบค่ะเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องต่อไปเพื่อให้เกาะพะงันเป็นเมืองที่น่าอยู่เหมือนเดิมแล้วก็มีความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ทุกคนด้วยนะคะที่เข้าไปเที่ยวสร้างรายได้ให้กับพื้นที่ชุมชนไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบรักษาสภาพแวดล้อมควบคู่ไปด้วยประชาชนต้องไม่ยอมให้ใครมายึดครองพื้นที่โดยเฉพาะชายหาดนะคะซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ส่วนรวมแล้วก็ฝากให้ทุกฝ่ายเนี่ยช่วยสอดส่องดูแลไม่ขายที่ดินให้ต่างชาติถือครองนะคะเอาจริงๆแล้วก็ต้องผิดที่คนไทยด้วยนะ ที่แบบขายที่ดินให้ชาวต่างชาติอ่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านนายกรัฐมนตรีค่ะยังได้กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาน้ำให้เป็นระบบปัญหาสาธารณสุขในงบประมาณนะคะอนุมัติงบประมาณ108ล้านบาทค่ะสำหรับการสร้างสถานพยาบาลส่งผลให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถเข้ารับการรักษาที่เกาะพะงันไม่ต้องเดินทางไปเกาะสมุยนะคะอีกทั้งยังจัดระบบการศึกษาเพื่อให้เด็กได้มีการศึกษาอย่างเท่าเทียมกับเด็กด้วยโอ้โหเป็นโอกาสที่ดีสำหรับพี่น้องชาวเกาะพะงันมากๆเลยส่วนปัญหาน้ำมันแพงค่ะ ต้องการสร้างพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดนะคะปรับเปลี่ยนการใช้ยานพาหนะที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนซึ่งรัฐบาลก็มีการทำโครงการโซล่าลูฟท็อปนะคะให้กับชุมชนแล้วก็ประชาชนปั่นไฟใช้เองหากเหลือใช้ก็ขายคืนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นรายได้แก่ครอบครัวส่งผลให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้นตามมานะคะเมื่อวานนี้ท่านนายกก็ลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนเกาะพะงันค่ะ
3: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจออโซมาทอสายตาย
4: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุออโซมาทอที่ทานรับฟังปักใต้บ้านเรา
0: ความตั้งใจไม่ต้องใช้เงินมากแค่ต้องเริ่มวันนี้วางแผนการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์กับ iBank วันนี้เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง500บาทฝากครบ 2,000 บาทนานต่อเนื่อง3เดือนรับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลแพ็คเกจเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ฟรีจำนวน53รางวัลมูลค่ากว่า9ล้านบาทยิ่งฝากมากยิ่งมีสิทธิ์มากฝากได้แล้ววันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569สอบถามรายละเอียดโทร1302
1: สนใจติดต่อกันได้เลยนะคะกับธนาคารอิสลามนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปกันที่สงขลาค่ะน้องหมอกนะคะที่จังหวัดสงขลาค่ะพี่ดีเจแจ็คลักษณ์ไนนะคะก็ได้ส่งข่าวคราวมานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูโรงพยาบาลหาดใหญ่เผยความคืบหน้าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมหนักไปวันก่อนนะคะจะมีกำหนดพร้อมเดินหน้ายกระดับ70ความเชี่ยวชาญมุ่งสู่ศูนย์กลางสุขภาพภาคใต้เดี๋ยวไปติดตามข่าวนี้จากพี่แจ็คลักษณ์ไนจากอสมทจังหวัดสงขลากันค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูโรงพยาบาลหาดใหญ่เผยความคืบหน้าหลังอุทกภัยเร็วกว่ากำหนดพร้อมเดินหน้ายกระดับ70ความเชี่ยวชาญมุ่งสู่ศูนย์กลางสุขภาพภาคใต้ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์สมเลิกจึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์อภิชาติวชิรพันธ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่12และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานรวมถึงแผนเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขรองรับกับสถานการณ์อุทกภัยโดยมีนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายเอกชัยแก้วรัตนะนายอำเภอหาดใหญ่นายแพทย์ประพลดีชัยเศษนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลานายแพทย์วิโรจน์จมเมืองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่พร้อมด้วยคณะแพทย์พยาบาลอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวว่าโรงพยาบาลหาดใหญ่สามารถฟื้นฟูระบบบริการทางการแพทย์ภายหลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้เร็วกว่าแผนที่กำหนด120อีกทั้งยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงินช่วยเหลือจำนวน100ล้านบาทเพื่อใช้ปรับปรุงห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินระบบอาคารระบบสำรองไฟฟ้าตลอดจนพัฒนาศูนย์ปลูกถ่ายไขกระดูกหอผู้ป่วยโลหิตวิทยาและหอผู้ป่วยมะเร็งเด็กซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ขณะเดียวกันโรงพยาบาลหาดใหญ่ยังเร่งยกระดับระบบสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับสถานการณ์อุทกภัยโดยตั้งเป้าดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมปีนี้ปัจจุบันการฟื้นฟูโครงสร้างอาคารมีความคืบหน้าประมาณ80%มีการยกระดับระบบไฟฟ้าระบบประปาและระบบสื่อสารให้สูงกว่าระดับน้ำเดิมพร้อมประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะทำสายส่งพิเศษ Express Line เพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานรวมถึงสำรองน้ำประปาน้ำบาดาลก๊าซออกซิเจนและเครื่องปั่นไฟเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินหากเกิดภัยพิบัติซ้ำด้วยระบบสื่อสารโรงพยาบาลได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายขยายสัญญาณและติดตั้งเสาส่งสัญญาณเพิ่มเติมภายในพื้นที่พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารทางไกลเป็นแผนสำรองเพื่อให้การประสานงานในภาวะวิกฤตเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องขณะที่การซ่อมแซมพื้นที่และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับความเสียหายมีความคืบหน้ากว่า 90% โดยเฉพาะห้องฉุกเฉิน ER ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงทั้งนี้โรงพยาบาลตั้งเป้าหมายว่าหากเกิดภัยพิบัติอีกครั้งจะสามารถกลับมาเปิดให้บริการเต็มรูปแบบได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน1เดือน
5: นอกจากนี้โรงพยาบาลหาดใหญ่ยังเดินหน้ายกระดับบริการทางการแพทย์สู่ความเป็นเลิศผ่าน7ศูนย์ความเชี่ยวชาญได้แก่ศูนย์มะเร็งศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศูนย์ทารกแรกเกิดศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องและศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะโดยเพิ่มเครื่องฉายรังสีและบริการฉายรังสีระยะใกล้พร้อมนำนวัตกรรมการแพทย์อัจฉริยะมาพัฒนาศักยภาพการรักษาตลอดจนผลักดันการพัฒนา Advanced Therapy Medicinal Products

0: มาตรฐานสากลเพื่อรองรับงานวิจัยและการผลิตผลิตภัณฑ์บำบัดรักษาขั้นสูงในอนาคตพร้อมกันนี้โรงพยาบาลหาดใหญ่ยังมีแผนขยายศักยภาพผ่านโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่2บนพื้นที่บริจาค กว่า130ไร่ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่เดิมประมาณ 3-4 เท่าโดยวางเป้าหมายให้เป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพและความมั่นคงทางการแพทย์ของภาคใต้รองรับทั้งประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวในอนาคตปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณารูปแบบการจัดบริการและกรอบงบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างสูงสุดทางด้านของนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาที่กล่าวว่าจังหวัดสงขลาได้เร่งยกระดับแผนบริหารจัดการอุทกภัยในเขตเศรษฐกิจหาดใหญ่โดยมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการระบายน้ำผ่านการขุดลอกคูคลองเชื่อมต่อระหว่างคลองระบายน้ำร.1คลองอุตะเภาและทะเลสาบสงขลาเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลให้รวดเร็วยิ่งขึ้นพร้อมนำหาดใหญ่โมเดลมาใช้บริหารจัดการพื้นที่ผ่านกลไก103ชุมชนแบ่งการดูแลออกเป็น4โซนหลักร่วมกับหน่วยงานทหารเพื่อให้การช่วยเหลือและแผนอพยพประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึงและลดความสับสนในภาวะวิกฤตทั้งนี้จังหวัดสงขลายังเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมระดับครัวเรือนโดยขอความร่วมมือประชาชนจัดเตรียมเสบียงและปัจจัยจำเป็นให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างน้อย 3-5 วันพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะด้านสาธารณสุขซึ่งโรงพยาบาลหาดใหญ่ได้จัดเตรียมแผนอพยพและระบบส่งต่อผู้ป่วยไว้อย่างเป็นระบบเพื่อให้การดูแลรักษาชีวิตประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียซ้ำรอยอุทกภัยที่ผ่านมาลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ขอบคุณพี่แจ็คจากอสมทจังหวัดสงขลาด้วยนะคะรายงานข่าวสารในพื้นที่ให้เราได้ทราบกันค่ะกลับมาในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวไปติดตามกันต่อเนาะยังมีอีกหลายเรื่องนะคะน้องหมอก
2: ใช่ค่ะ
1: ยังมีข่าวสารในพื้นที่จังหวัดไหนอีกบ้างคะ
2: จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนะคะเป็นข่าวที่เอามาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะในชั่วโมงนี้ค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็มีการเดินหน้าค่ะนำแนวทางในการสร้างความปลอดภัยและก็ความผาสุกของสังคมสั่งคุมเข้มเลยนะคะทุกพื้นที่บังคับใช้กฎหมายจริงจังและก็บูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานค่ะให้มีการเฝ้าระวังตรวจสอบในพื้นที่ที่รับผิดชอบอย่างเข้มงวดค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้กำชับค่ะแล้วก็ได้มีการเร่งแก้ไขปัญหานะคะในพื้นที่การบุกรุกพื้นที่สาธารณะนะคะของผู้ที่มีอิทธิพลและก็การกระทำความผิดในพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกด้วยค่ะนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะกล่าวว่านายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ค่ะได้มีการสั่งนะคะมีหนังสือสั่งการด่วนที่สุดเลยค่ะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศนะคะเดินหน้า5แนวทางในการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะเพื่อความสงบสุขนะคะความเรียบร้อยและก็ความผาสุกของสังคมด้วยค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้มีการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองตำรวจทหารตำรวจคนเข้าเมืองเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงเฝ้าระวังตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเข้มงวดค่ะโดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและก็พื้นที่เสี่ยงพร้อมกับเน้นย้ำนะคะให้กับหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอปลัดอำเภอเจ้าหน้าที่ของรัฐสมาชิกขององค์อาสานะคะเป็นกองอาสารักษาดินแดนและก็ตลอดจนการปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะที่เกี่ยวข้องนะคะให้บูรณาการร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดตรวจคนเข้าเมืองหน่วยงานด้านความมั่นคงและก็สำนักงานการจัดหางานด้วยนะคะในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้มีการเฝ้าระวังมีการตรวจสอบและก็การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในพื้นที่ที่รับผิดชอบนะคะโดยเฉพาะเน้นย้ำในพื้นที่ท่องเที่ยวค่ะสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญด้วยนะคะและสำหรับมาตรการที่จังหวัดกำหนดให้เร่งดำเนินการนะคะก็จะประกอบไปด้วยการปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายทุกรูปแบบค่ะการลักลอบประกอบอาชีพผิดกฎหมายธุรกิจในลักษณะของโนมินีนะคะก็คล้ายๆกับของเราที่เกาะพะงันเมื่อสักครู่นี้เลย
1: ค่ะ
2: นะคะที่ได้มีข่าวไปนะคะแล้วก็การค้ายาเสพติดค่ะการกระทำที่กระทบต่อความมั่นคงและการพนันการค้ามนุษย์นะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะในจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยก็ยังสั่งการให้ทุกอำเภอค่ะติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะคะหากมีการพบเหตุที่อาจจะกระทบต่อความสงบความมั่นคงหรือว่าภาพลักษณ์ของประเทศเนี่ยให้รายงานมาอย่างจังหวัดโดยทันทีเลยค่ะเพื่อจะเร่งการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนแล้วก็ให้เป็นรูปธรรมต่อไปค่ะ
1: ค่ะนั่นก็คือข่าวสารในพื้นที่นครศรีธรรมราชนะคะขอบคุณภาพข่าวประกอบจากเพจ Facebook ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยค่ะพี่อ้อยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ติจากกาญจนดิษฐ์ค่ะ

0: ปราโมทบางโอ้นะคะพิจริตมณีรัตน์แล้วก็ FC จากหน้าศาลนะคะทักทายทุกๆคนเลยขอบคุณมากๆค่ะ
1: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทไส้ใต
2: ้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเราก
0: ลับมาในช่วงนี้ค่ะมาฟังสาระดีๆกันบ้างนะคะจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ค่ะคุณผู้ฟังคะบ้านเราก่อนหน้านี้ร้อนมากเลยนะน้องหมอก
3: ใช่ค่ะ
0: มีวิธีการแก้ร้อนยังไงบ้างคะที่บ้าน
3: โอ้เปิดพัดลมทุกดอกเลย
0: เป
3: ิ
0: ดพ
3: ั
0: ดลมทุกตัวเลยนะคะบ้านไหนมีแอร์ก็เปิดแอร์
3: ค่ะ
0: แต่มันมีหลายวิธีมากๆนะคะที่ช่วยให้บ้านเราแก้ร้อนได้วิธีไหนช่วยได้จริงช่วยได้ไม่จริงเนี่ยเราไปหาคำตอบจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์กันนะคะเพราะว่าบนสังคมออนไลน์เนี่ยมีการแชร์วิธีแก้บ้านร้อนสำหรับบ้านเดี่ยวหรือทาวน์เฮาส์อย่างเช่นติดสปริงเกอร์บนหลังคาทำระแนงนะคะรวมไปถึงการปลูกต้นไม้รอบบริเวณบ้านเรื่องนี้จะช่วยแก้ร้อนได้จริงหรือไม่จริงยังไงนะคะไปติดตามคำตอบจากคุณพีรพลอนุตรโสจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์กันเลยค่ะ
4: รู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จภัยไซเบอร์และ AI กับชัวร์ก่อนแชร
5: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
6: อันนี้สมควรทำเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าการปูฉนวนเหนือฝ้าเนี่ยมันเหมือนเราสร้างบาริเออร์ในการตัดความร้อนที่เกิดขึ้นจากหลังคาฉนวนทำหน้าที่เป็นเสมือนกับบาริเออร์ในการกันความร้อนส่วนนี้ไม่ให้เข้ามาในห้องชั้นบนครับผม
7: ติดสปริงเกอร์ปลูกต้นไม้ทำระแนงและอีกสารพัดวิธีที่แชร์กันบนโซเชียลที่บอกว่าทำแล้วจะช่วยลดความร้อนของบ้านแบบทาวน์เฮาส์และบ้านเดี่ยวได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร
8: ์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับอาจารย์ที่คณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังครับ
7: วิธีแก้บ้านร้อนสำหรับบ้านเดี่ยวหรือทาวน์เฮาส์แบบที่แชร์กันนี้จริงไหมครับ
6: ทั้ง7อันเนี่ยเป็นไปได้ครับผมแต่ก็มีที่น่าทำไม่น่าทำอยู่ด้วยเหมือนกัน
7: วิธีแก้บ้านร้อนข้อแรกติดสปริงเกอร์พ่นน้ำบนหลังคาช่วยได้จริงไหมครับ
6: จริงครับผมเพราะว่าการติดสปริงเกอร์บนหลังคาเนี่ยก็คือการใช้น้ำที่มีอุณหภูมิต่ำเนี่ยไปลดความร้อนของอุณหภูมิหลังคาที่สูงมากตอนกลางวันสูงประมาณตั้งแต่40องศาขึ้นไปได้ถึง60องศาแล้วแต่สีของกระเบื้องเลยครับผม
7: วิธีที่2ปูฉนวนกันร้อนบนฝ้าช่วยลดความร้อนได้จริงไหมครับ
6: อันนี้สมควรทำเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าการปูฉนวนเหนือฝ้าเนี่ยมันเหมือนเราสร้างบาริเออร์ในการตัดความร้อนที่เกิดขึ้นจากหลังคาต้องว่าอากาศข้างใต้เนี่ยร้อนไม่ต่ำกว่า 35-39 องศาเพราะฉะนั้นเนี่ยฉนวนทำหน้าที่เป็นเสมือนกับบาริเออร์ในการกันความร้อนส่วนนี้ไม่ให้เข้ามาในห้องชั้นบนครับผม
7: วิธีที่3เจาะรูระบายอากาศระหว่างหลังคากับฝ้าเพดาน
6: ระบายได้บางส่วนครับส่วนมากแล้วเนี่ยเวลาที่อากาศมันร้อนอยู่เป็นแอร์พ็อกเก็ตอยู่ในช่องว่างใต้หลังคานะครับก็จะทำให้เกิดแรงดันสูงด้วยใช่ไหมครับมันจะร้อนแล้วก็บวมแล้วก็ระบายความร้อนออกตามช่องว่างเหล่านั้นมากกว่าที่จะมีลมจากภายนอกเนี่ยครับพัดเข้าไปถึงข้างใต้ใจกลางหลังคานี่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยยกเว้นว่าลมมันจะแรงจริงๆนะครับจนชนะไอ้เพรสเชอร์ความร้อนที่อยู่ข้างในใต้ทรงใต้หลังคาตรงนั้นครับผม
7: วิธีที่4ติดตั้งพัดลมระบายความร้อนใต้หลังคา
6: การติดพัดลมเพื่อระบายความร้อนใต้หลังคาเป็นไปได้จริงแต่ว่าในการไหลของอากาศมันจะต้องมีทางเข้าของลมด้วยนั่นหมายความว่าอีกฝั่งนึงมันต้องเป็นกริลหรือเป็นอะไรนะครับและอีกด้านนึงเนี่ยเปิดพัดลมดูดเนี่ยลมมันถึงจะเข้าไปแทนที่อากาศที่ดูดออกได้แล้วถ้าจะให้ดีขึ้นไปเนี่ยครับก็ควรจะมีลักษณะของการเดินท่อลมจากตรงส่วนของหน้าพัดลมเนี่ยเข้าไปยังใจกลางของหลังคานะครับเพื่อดึงเอาอากาศร้อนจากใจกลางโดยตรงเนี่ยออกไปด้วย
7: และพัดลมแบบลูกหมุนช่วยระบายความร้อนได้ด้วยไหมครับ
6: โดยตามหลักการแล้วลูกหมุนนะช่วยได้ครับมันมีลักษณะการระบายอากาศออกได้ถ้ามีลมแต่สิ่งที่เก็บข้อมูลมาตลอดนี่ก็คือในเวลาที่มันร้อนจัดจริงๆเนี่ยส่วนมากลมมักจะไม่ค่อยพัดลูกหมุนนั่นก็จะไม่ทำงานหลังๆเนี่ยผมเห็นคนเขาเอามอเตอร์ไปติดซึ่งถ้าอย่างนั้นเนี่ยติดพัดลมระบายอากาศแบบอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่น่าจะดีกว่าครับผม
7: วิธีที่5เปิดประตูและหน้าต่างโดยดูทิศทางลมเป็นหลัก
6: ช่วยได้ครับแต่ว่า จะต้องเปิดอาคารหลังจาก5โมงเย็นเป็นหลักเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยเฉพาะในเขตเมืองของกรุงเทพเนี่ยอากาศร้อนตลอดเวลาการที่เอาลมร้อนเข้ามาอาจจะไม่ได้ช่วยให้เรารู้สึกสบายเพราะฉะนั้นจึงแนะนำว่าถ้าจะต้องการเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศควรจะเปิดหลัง5โมงเย็นเป็นต้นไปครับผม
7: วิธีที่6ทำระแนงบังแดด
6: ช่วยได้เยอะมากครับหลังคาของเราเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นตัวรับแดดโดยตรงแล้วก็จะรับด้วยพลังงานที่แบบว่าเต็มที่เกือบ 100% เพราะฉะนั้นการสร้างชายคาเพื่อบังแดดเนี่ยครับเป็นหลักการที่สำคัญที่สุดในการออกแบบในภูมิภาคเขตร้อนชื้นหรือประเทศไทยของเราเลยครับผม
7: และวิธีสุดท้ายที่ช่วยให้บ้านร้อนน้อยลงนั่นคือปลูกต้นไม้รอบบ้าน
6: เป็นลักษณะเดียวกับข้อที่แล้วครับผมต้นไม้มีลักษณะในการดูดซับรังสีดวงอาทิตย์พอเราปลูกต้นไม้เยอะๆตัวมันเองเนี่ยยังมีประโยชน์อีก2อย่างก็คือ1มีการคายน้ำซึ่งจะทำให้เกิดลักษณะของ evaporative cooling แล้ว2ก็คือสร้างร่มเงาซึ่งจะทำให้ตัวพื้นดินโดนปกคลุมไปด้วยเงาของต้นไม้ก็จะทำให้ความร้อนในพื้นที่เนี่ยลดลงได้เยอะครับผม
7: ดังนั้นสรุปแล้ววิธีแก้บ้านร้อนสำหรับบ้านเดี่ยวหรือทาวน์เฮาส์แบบที่แชร์กันนี้เป็นยังไงครับ
6: สามารถแชร์ต่อได้ครับยกเว้นในเรื่องของตัวพัดลมลูกหมุนนะครับตัวนั้นส่วนตัวไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ครับผม
7: หลากหลายกลวิธีบนโลกออนไลน์อาจมีทั้งจริงและไม่จริงปะปนกันไปนะครับดังนั้นควรศึกษาให้ดีก่อนที่จะเชื่อครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวร์แอนแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
0: ์โอ้โหสำหรับศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังเพราะจะช่วยให้เราเนี่ยได้รู้ข่าวสารข้อเท็จจริงต่างๆนะคะเพราะบนสังคมออนไลน์อย่างที่ทุกท่านเห็นแล้วก็แชร์เนี่ยบางคนก็คือกะว่าเอาไว้เข้าว่านะคะโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มาที่ไปไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลว่ามันถูกต้องมากน้อยแค่ไหนถ้ามันไม่ถูกต้องเนี่ยมันอาจจะส่งผลเสียนะคะกับหลายๆคนได้รวมถึงตัวเราด้วยเพราะฉะนั้นชัวร์ก่อนแชร์ดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังขานะคะติดตามเรื่องราวดีๆนะคะจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ได้ทุกวันพฤหัสบดีนะคะในช่วงเวลานี้เลยค่ะคุณผู้ฟังมาในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะจะเปิดเทอมกันแล้วค่ะใช่ไหมคะคุณผู้ฟังคุณพ่อคุณแม่บอกว่าชั้นดีใจอย่างเร่งนะคะ เปิดเทอมนี่ได้บ่ายหัวอะไรสักคิดนะคะ แต่สิ่งที่ไม่ค่อยสบายก็คือภาระค่าใช้จ่ายนี่แหละน้องหมอกเนาะ
3: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้ปิดเทอมใหญ่ไงแล้วก็คือต้องเลื่อนระดับชั้นถ้าไป1ไป2ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าอนุบาลขึ้นป.1ม.3ขึ้นม.4เนี่ยจบม.6เข้ามหาวิทยาลัยก็ต้องมีการเปลี่ยนเครื่องแบบเนาะไหนจะบางคนไปเรียนช่างอีกอ่ะก็ต้องมีการเปลี่ยนเครื่องแบบ
3: ใช่ค่ะวันนี้นำข้อมูลนะคะมาฝากกันค่ะสำหรับคนที่มีลูกๆหลานๆนะคะหลากหลายบ้านเลยแหละที่ต้องเตรียมความพร้อมนะคะเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้านะคะวันนี้เลยนำข้อมูลดีๆมาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังเป็นราคาที่เราสามารถใช้จ่ายเบิกได้จากรัฐบาลเลยนะคะในปี2569ค่ะบางคนบอกว่าไปซื้อของแล้วก็ต้องใช้บินใบเสร็จบินใบเสร็จสำคัญนะคะทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยก็สำคัญมากๆค่ะเช่นการที่เราจะเบิกค่าใช้จ่ายนะคะให้กับลูกๆหลานๆของเรานะคะเป็นการมีให้เงินอุดหนุนนะคะเงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ปกครองค่ะตามเกณฑ์นะคะก็มีตั้งแต่ก่อนประถมศึกษานะคะอนุบาลเนี่ยจะอยู่ที่325บาทต่อคนต่อปีค่ะและช่วงประถมนะคะก็จะอยู่ที่400บาทต่อคนต่อปีเหมือนกันนะคะช่วงมัธยมตอนต้นเนี่ยจะอยู่ที่500บาทต่อคนต่อปีและช่วงมัธยมตอนปลายนะคะจะอยู่ที่550บาทค่ะเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะค
0: ะ
3: ต่อ1คนต่อ1ปีเหมือนกันนะคะนี่ก็คือเป็นค่าใช้จ่ายที่รัฐเนี่ยสามารถช่วยผู้ปกครองได้นะคะแต่นอกเหนือจากนั้นก็อาจจะต้องเพิ่มไปนะคะใช้จ่ายเองเพิ่มเติมเช่นอุปกรณ์การเรียนหนังสือนะคะดินสอต่างๆนะแต่นี่คือเป็นส่วนที่รัฐบาลเนี่ยสามารถช่วยผู้ปกครองทุกคนได้ค่ะ
0: ต้องเพิ่มเยอะเลยค่ะน้องหมอก อันนี้เราคุยกันจริงๆว่ามันต้องเพิ่มเยอะเลย เงินประถม400บาทต่อคนต่อปีเนี่ยมันไม่พอนะ
3: ใช่ไม่พอ
0: 400เนี่ยได้ชุดนักเรียนสัก1ชุดมั้งคะ
3: ค่ะ
0: นะคะเพราะตอนนี้ราคาเท่าไหร่แล้วก็ไม่ทราบเนาะแต่สมัยก่อนเนี่ยจำได้ว่าพอไปซื้อทีเนี่ยชุดนักเรียนอย่างน้อยต้องประมาณ3ชุดนะ
3: ค่ะ
0: รองเท้าอีกชุดพละอีกถุงเท้าอีกกระเป๋าเยอะแยะมากมายอ่ะให้กำลังใจผู้ปกครองทุกท่านนะคะเวลาของเรา2คนหมดลงแล้วค่ะกับรายการปักใต้บ้านเราขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
9: ขณะนี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
10: ายนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะ

0: นุทินเอาจริงปราบนอมินีต่างชาติรุกที่สาธารณะสั่งสอบนายอำเภอพื้นที่ภูเก็ตสุราษฎร์พร้อมใช้กลไกปปง.ไล่ตรวจเส้นทางการเงินผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามปัญหานอมินีต่างชาติการรุกพื้นที่สาธารณะและการประกอบกิจการผิดกฎหมายในพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตและเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าระหว่างการลงพื้นที่ดังกล่าวนายอนุทินได้เรียกนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเข้าพบเป็นการด่วนพร้อมสั่งการให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายอำเภอและฝ่ายปกครองในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าเหตุใดจึงปล่อยให้เกิดปัญหานอมินีต่างชาติการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ได้ทั้งนี้ภายหลังนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ได้พบเห็นการกระทำความผิดซึ่งหน้ารวมถึงได้รับข้อมูลร้องเรียนจากประชาชนว่ามีข้าราชการหลายระดับทั้งฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานอื่นเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือปล่อยปละละเลยต่อการกระทำผิดดังกล่าวนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กำชับให้ใช้กลไกของปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินของข้าราชการฝ่ายปกครองและตำรวจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นกรณีพิเศษหากพบมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายนอมินีต่างชาติหรือการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบให้ดำเนินการทางกฎหมายและทางวินัยอย่างเด็ดขาดรัฐบาลเปิดทำเนียบพรุ่งนี้จัดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังจับตาเจ้าสัวระดับประเทศตบเท้าเข้าร่วมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพเชิญภาคเอกชนทุกภาคส่วนร่วมในงานผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังช่วงเย็นวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นงานสำคัญครั้งแรกของรัฐบาลในการจัดเวทีนี้เพื่อเป้าหมายจับมือภาคเอกชนเดินหน้าเศรษฐกิจประเทศไปด้วยกันรัฐบาลจะขับเคลื่อนไปในทิศทางใดตั้งใจรับฟังเสียงของทุกภาคส่วนและภาคเอกชนเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้เป้าหมายเรื่องเศรษฐกิจบรรลุผลได้จึงนำมาสู่ความตั้งใจของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการจัดเวทีรับฟังเสียงจากภาคเอกชนแต่ละกลุ่มธุรกิจจะมีผู้แทนเข้ามาเสนอประเด็นให้นายกรัฐมนตรีรับฟังซึ่งจะเป็นเวทีเปิดใจรับฟังของภาครัฐจะมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมารับฟังซึ่งรูปแบบการจัดจะจัดเป็นเก้าอี้นั่งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าการทำงานของรัฐบาลในเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ต้องไปด้วยกันทั้งภาครัฐและเอกชนและในมิติอื่นๆจะมีเวทีรับฟังเสียงประชาชนในส่วนอื่นเพราะรัฐบาลชุดนี้ตั้งใจขับเคลื่อนงานทุกด้านโดยรับฟังเสียงจากทุกภาคส่วนเมื่อถามว่าจะมีเจ้าสัวระดับประเทศมาเข้าร่วมหมดหรือไม่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโดยภาพรวมตอบรับมาขอให้ไปติดตามว่าจะมีท่านใดมาบ้างแต่โดยภาพรวมคือได้รับความสนใจโฆษกทบชี้กัมพูชายังเล่นเกมยั่วยุชายแดนยิงปืนป่วนรายวันหวังไทยตอบโต้สร้างประเด็นโลกพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทบกเปิดเผยกรณีทหารกัมพูชายิงอาวุธปืนเล็กจากฝั่งกัมพูชาตลอดแนวพื้นที่บ้านโอสเม็ดตรงข้ามด่านชายแดนช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์รวม11นัดว่าที่ผ่านมาพบว่าผู้บังคับบัญชาระดับสูงรวมถึงรัฐบาลกัมพูชามักพูดอย่างหนึ่งแต่การปฏิบัติในพื้นที่กลับเป็นอีกแบบหนึ่งโดยนับตั้งแต่มีการหยุดยิงยังคงได้ยินเสียงการยิงด้วยอาวุธปืนมาอย่างต่อเนื่องบางครั้งเป็นเสียงระเบิดซึ่งมองว่าเป็นพฤติกรรมยั่วยุประเมินว่าสาเหตุหลักมาจากการขาดวินัยของทหารกัมพูชาขณะเดียวกันบางกรณียังมีเจตนายั่วยุเพื่อให้ฝ่ายไทยใช้อาวุธตอบโต้ก่อนนำไปขยายผลกล่าวหาว่าไทยเป็นฝ่ายเปิดฉากใช้อาวุธก่อนบางครั้งฝ่ายกัมพูชาพยายามพาบุคคลหรือสื่อมวลชนต่างชาติโดยเฉพาะอินฟลูเข้ามาใกล้พื้นที่ห่วงห้ามเมื่อทหารไทยยิงเตือนตามขั้นตอนกลับนำภาพหรือข้อมูลไปเผยแพร่ว่าไทยเป็นฝ่ายใช้อาวุธก่อนซึ่งกองทัพไทยรับรู้และรู้เท่าทันวิธีการดังกล่าวแล้ว เมื่อถามว่าหากเกิดเหตุยิงเข้ามาจริงแต่ฝ่ายกัมพูชายังคงปฏิเสธไทยจะรับมืออย่างไรพลตรีวินไทยกล่าวว่าหากการใช้อาวุธส่งผลกระทบเข้ามาในพื้นที่ฝั่งไทยฝ่ายไทยพร้อมตอบโต้ทันทีโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหน่วยรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่เนื่องจากบริบทและความสำคัญในพื้นที่แตกต่างกันจนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลบ่งชี้ว่าจะยกระดับไปสู่การใช้อาวุธหนักต่อกันจึงเหลือเพียงสนามการสื่อสารที่ฝ่ายกัมพูชายังคงใช้เป็นหลัก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสี

0: ลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
6: ้เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
7: ้โอ้ยยุงกัด
6: ปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้าประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
8: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
9: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
6: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02

0: 866-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: เน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: สวัสดีค่ะเจอกันอีกหนึ่งชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะพบกันบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงค่ะเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์อยู่เป็นเพื่อนกันชั่วโมงนี้ก็จะมีข่าวสารมาฝากมาแจ้งเพื่อทราบข่าวไหนน่าสนใจก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังนะมีข่าวสารอะไรในพื้นที่นะคะอยากจะฝากประชาสัมพันธ์ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะสามารถส่งข่าวมาประชาสัมพันธ์ได้เลยในช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะคะอากาศก็ดีค่ะไม่มีฝนแล้วก็ไม่มีแดดด้วยไม่มีฝนแล้วก็ไม่มีแดดนะคะแต่อย่าให้ฝนตกแบบนี้ดีแล้วสวัสดีน้องต้นน้ำค่ะสวัสดีน้องภูมิด้วยนะคะขอเพลงใจสารภาพของก๊อตจักรพันธ์สวัสดีพี่ติ๊กน้ำส้มคนงามจากกาญจนดิษฐ์ค่ะสวัสดีน้องเตด้วยนะคะทานข้าวแล้วยังเลยค่ะขอเพลงโนราลืมถิ่นนะคะพี่อาคมสวัสดีค่ะกำลังกินข้าวอยู่โอ้โหถามว่าดีเจกินข้าวกับอะไรยังไม่ทราบเลยค่ะพี่อาคมกะเพรายังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวค่อยออกไปซื้อนะคะจัดรายการเสร็จก่อนพี่อาคมกินเพื่อนของกะเพราด้วยแล้วกันนะคะพี่เอียดอนุพงศ์สวัสดีค่ะจากนครศรีธรรมราชนะคะสวัสดีพี่เดือนจากกล่องโซ่ทาชนะค่ะออกไปเที่ยวยากไปเที่ยวกองั่นเหรอคะกองงันใช่ไหมคะจะไปเที่ยวกองงันใช่ไหมคะไปเลยค่ะพี่เดี๋ยวนี้การเดินทางสะดวกสบายนะคะนั่งเรือเฟอร์รี่ก็สองชั่วโมงครึ่งค่ะจากท่าเรือดอนซักไปกองงันสองชั่วโมงครึ่งนะคะตอนนี้ก็มีบริการแบบเรือสามบริษัทเนาะที่แบบเพิ่งมีบริษัทเปิดใหม่อีกที่หนึ่งนะคะไปสมุยเนี่ยชั่วโมงครึ่ง

0: ใสกิ้งหาดทรายขาวขาวเข้าคนสิบเลยหาดซ่าอาหารซุ้ยน้ำไส้นะคะแบบนั้นเลย ก็มีโอกาสได้ไปทำกิจกรรมไปเที่ยวนะคะที่เกาะเต่าที่เกาะนางยวนประทับใจอ่ะสวยงามมากจริงๆถ้ามีเวลาลองหาโอกาสไปเที่ยวกันนะคะพักผ่อนหย่อนใจ
1: M Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ช่วงนี้ก็มีฝนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้วันที่15พฤษภาอุตุบอกนะคะว่าไทยเราจะเข้าสู่ฤดูฝนนะคะในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะ15พฤษภาคมนะคะเข้าสู่ฤดูฝนแต่จริงๆแล้วฝนก็มาก่อนฤดูฝนนะคะตกมาหลายวันแล้วก่อนหน้านี้มาติดตามข่าวสารในพื้นที่สุราษฎร์ธานีของเรากันสักหน่อยค่ะคุณผู้ฟังถ้าคุณผู้ฟังได้ติดตามรายการปักใต้บ้านเรานะคะเทปพิเศษวันนี้ก็จะได้รับฟังในเรื่องของที่ท่านนายกอนุทินนะคะได้ลงพื้นที่มาที่สุราษฎร์เป็นการด่วนนะคะเพื่อมารับฟังปัญหาเรื่องของนักธุรกิจชาวต่างชาตินะคะที่มากว้านซื้อที่ดินในเกาะพะงันนะคะแล้วก็มามีคนไทยเป็นนอมินีนะคะโดยที่มีชาวต่างชาติเป็นนายทุนซึ่งกระบวนการก็ผิดกฎหมายนะคะไม่ได้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอะไรแบบนี้ค่ะนะแล้วก็มีการแบบมาบุกรุกนะคะชายหาดแต่อย่างนี้เนาะทำเป็นหาดส่วนตัวไปเลยทั้งที่ชายหาดก็เป็นของส่วนรวมนะคะท่านนายกก็มารับฟังปัญหาแล้วก็เมื่อทราบปัญหาแล้วก็ได้มีการแจ้งเนาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะคะให้ดำเนินการนะกวาดล้างต่อไปค่ะอ่ะมาดูเรื่องอื่นๆกันบ้างนะคะสุราษฎร์ธานีของเราตอนนี้เรื่องของการแข่งขันกีฬาก็ยังคงดำเนินการไปตามปกตินะคะตามแต่ละประเภทกีฬาซึ่งก็จะไปสิ้นสุดแล้วก็มีพิธีปิดสนามในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมนี้ค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะนั่นก็คือสุราษฎร์ธานีของเราค่ะได้มีจัดโครงการร้อยรักรวมใจถวายอาลัยแม่หลวงของแผ่นดินนะคะส่งเสริมพลังสตรีแล้วก็สืบสานงานหัตถศิลป์ไทยจัดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองค่ะเวลา10นาฬิกาที่ห้องศรีวิชัยโรงแรมวังใต้นะคะโดยมีท่านกล้านรงค์ยุติธรรมค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดนะคะกับโครงการร้อยรักรวมใจถวายอาลัยแม่หลวงของแผ่นดินซึ่งก็มีผู้แทนจากคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมนะคะทั้ง19อำเภอค่ะรวมถึงเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนนะคะรวมกว่า139คนซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในการจัดทำดอกไม้จันทร์นะคะสำหรับใช้ในพระราชพิธีสำคัญตลอดจนเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์กิจกรรมภายในงานเมื่อช่วงเช้าค่ะมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์การฝึกปฏิบัติประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ค่ะแล้วก็การจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสตรีในพื้นที่นะคะเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนส่งเสริมรายได้แล้วก็เสริมความเข้มแข็งให้แก่สตรีและชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างยั่งยืนด้วยค่ะนี่คือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะคุณฟ้าแล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกเยอะแยะเลยค่ะสำหรับเช้าวันนี้นะคะเมื่อเช้าช่วง 8:30 นะคะก็มีอีกหนึ่งงานกับงานสัมมนาเสริมศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นด้านมาตรฐานอาคารอนุรักษ์พลังงานก็มีการจัดงานที่โรงแรมไดมอนด์พลาซ่านะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เป็นงานอบรมสัมมนาค่ะนะคะก็มีผู้คนเข้าร่วมกันเยอะเหมือนกันค่ะวันพรุ่งนี้นะคะวันศุกร์ที่15อย่าลืมจ้ะอยู่อำเภอไหนเรามีนัดพบกันที่หน้าอำเภอนะคะมีนัดพบกันที่หน้าอำเภอค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้โครงการไทยช่วยไทยนะคะที่จะมีสินค้า ราคาพิเศษถูกกว่าท้องตลาดมาจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง

ะคะมาจำหน่ายไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันน้ำปลานะคะมะนาวอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นของใช้ในครัวเรือนต่างๆนะคะแล้วก็ยังมีสินค้าอื่นๆอีกที่จะมาจำหน่ายกันทุกวันศุกร์ค่ะตลอดเดือนพฤษภาคมนะคะหน้าที่ว่าการอำเภอทุกที่นะคะทุกที่ค่ะ19อำเภอก็สามารถไปกันได้เลยพรุ่งนี้เรามีนัดกันหน้าอำเภอตั้งแต่ช่วง 8:00 น.เป็นต้นไปเลยค่ะไปก่อนได้เลือกก่อนนะคะสินค้าราคาพิเศษจริงๆพอพูดถึงนัดพบหน้าอำเภอคิดถึงเพลงนี้ขึ้นมาทันทีเลยค่ะงานจากแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์จัดไปสัก1เพลงนะคะจะได้ไม่ลืมกันว่าพรุ่งนี้เรามีนัดพบหน้าอำเภอไปซื้อสินค้าราคาถูกกันค่ะ

นัดพบหน้าอำเภอพรุ่งนี้อย่าลืมนะจ๊ะไปซื้อเส้นข่าวราคาถูกกันนะคะอยู่อำเภอน้อยก็ไปพบกันที่อำเภอนั้นได้เลยสวัสดีเพิ่มเติมค่ะพี่หมึกดำและพี่สมยศด้วยนะคะสวัสดีจ้า ว่าจากภารกิจแล้วก็เข้ามาทักทายกันได้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะในส่วนของอีกหนึ่งข่าวค่ะอีกหนึ่งข่าวที่จะมาประชาสัมพันธ์กันนะคะนั่นก็คือเชิญชวนค่ะประกวดนะคะจากโรงเรียนสุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวสักครู่เดียวนะคะสุราษฎร์ธานีประกวดเกี่ยวกับคุณครูลำยองนะคะแป๊บนึงนะข้อมูลอยู่ไหนล่ะโอเคเจอแล้วประกวดหนังสั้นค่ะน้องๆ นะคะที่มีความสนใจหรือคุณผู้ฟังที่มีความสนใจนะสนใจอยากจะส่งผลงานนะคะเข้าประกวดหนังสั้นโรงเรียนสุราษฎร์ธานีแล้วก็สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสุราษฎร์ธานีค่ะร่วมกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะคะฝากมาเชิญชวนค่ะร่วมประลองไอเดียสร้างสรรค์ผลงานหนังสั้นหัวข้อวีรชนคนกล้าครูลำยองค่ะหัวข้อวีรชนคนกล้าครูลำยองนะคะชิงรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทค่ะประเภทการประกวดนะคะแบ่งเป็นระดับมัธย

0: ยมศึกษาแล้วก็นักศึกษาค่ะแล้วก็มีประเภทศิษย์เก่าโรงเรียนสุราษฎร์ธานีประเภทประชาชนทั่วไปนะคะสมัครได้ทั้งแบบเดี่ยวแล้วก็แบบทีม 2-5 คนนะคะส่งเป็นทีมนะคะถ้าส่งเป็นทีมเนี่ยก็คือผลงานละ1ทีมนะคะสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้ค่ะเวลา 18:00 นนะคะส่งผลงานได้จนถึงวันที่31พฤษภาคมเวลา 18:00 นค่ะจะมีให้ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมประกวดนะคะจะมีลิงก์ Google Form อยู่ค่ะคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปได้ที่หน้าเพจอสมทกระเพาได้แปะโพสต์เอาไว้ให้แล้วนะคะแล้วก็มีลิงก์เป็น Google Form สามารถส่งไปสมัครแล้วก็ส่งผลงานได้ทางลิงก์ได้เลยนะคะที่หน้าเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีนะคะสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันครู่เดียวค่ะ
2: M-Cord Radio Network102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
5: ย้อนรอยอารยธรรมสู่ความรุ่งเรืองดินแดนแห่งศรัทธาศิลปะและเส้นทางการค้าทางทะเลอันยิ่งใหญ่ขอเชิญร่วมงานมนตราแห่งอาณาจักรศรีวิชัยระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ณวัดพระบรมธาตุชัยยาพบกับการแสดงแสงสีเสียงสุดตระการตาเสวนาย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองชัยยาชมนิทรรศการและเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยอารยธรรมศรีวิชัยและพบกันที่ชัยยาสุราษฎร์ธานี
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

พลงโปรดของพี่ติ๊กคนสวยนะจ๊ะน้องกะเพราเปิดให้พี่ติ๊กแล้วนะสำหรับสุขภาพรักค่ะ ได้ฟังช้าแต่ว่าได้ฟังชัวร์นะจ๊ะพี่ติ๊กจ๋า ขอบคุณน้องเตด้วยนะน้องเตบอกว่าพี่เตเสียสละให้พี่ติ๊ก1เพลงวันนี้พี่ตั้งใจจะเปิดแล้วพี่ไม่ได้ใจร้ายกับพี่ติ๊กนะ คุณผู้ฟังคะเวลาซื้อของเนี่ยเคยเจอเวลาเราจะทำการกดโอนเงินนะคะเวลาสั่งของออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยเนาะอาจจะเป็นจากหน้าเพจนู้นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อของแล้วเขาให้เลขบัญชีมาเพื่อที่จะโอนเงินเนี่ยของใครเคยมีขึ้นหน้าจอแบบประมาณว่าพอเปิดไปที่แอปของธนาคารใช่ไหมคะพอใส่เลขที่บัญชีใส่ยอดเงินปุ๊บเนี่ยของใครเคยมีขึ้นแบบนี้บ้างขออภัยไม่สามารถทำรายการไปยังบัญชีปลายทางได้เนื่องจากเป็นบัญชีต้องสงสัยโปรดระวังถูกหลอกทำธุรกรรมในทุกช่องทางสอบถามเพิ่มเติมติดต่อตึ๊ดนะคะ call center ของเขาแล้วก็เป็นเบอร์โทรอะไรอย่างนี้นะคะใครเคยเจอแบบนี้บ้างเดี๋ยวนี้เวลาโอนตังเนี่ยมันจะมีข้อความขึ้นจริงๆนะประมาณว่าให้ระวังแบบเรื่องของมิจฉาชีพอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มันมีข้อความเตือนนะก็เขาใช้อยู่2ธนาคารมันก็มีขึ้นเตือนมาเวลาจะโอนตังอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นเตือนว่าเหมือนกับเป็นตัวแดงๆขึ้นมาให้เราฉุดดูนิดนึงว่าก่อนที่เราจะกดตกลงหรือว่าใส่รหัสอะไรแบบเนี้ยให้ดูนิดนึงว่าเป็นบัญชีแบบมิจฉาชีพหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือให้ระวังอย่างเงี้ยให้เตือนแต่ว่าสำหรับผู้ใช้รายนี้เขาออกมาเตือนในช่องทาง Facebook ก่อนนะคะคือเขาซื้อทุเรียนทางออนไลน์เนี่ย500แล้วก็จะโอนเงินแล้วทีนี้พอจะกดโอนเงินปุ๊บเนี่ยมันก็ขึ้นมานะคะตามข้อความที่กระเพราอ่านไปเมื่อสักครู่นี้ขึ้นมาทางหน้าแอปของธนาคารนะคะเขาก็เล่าประสบการณ์การซื้อทุเรียน500ว่าต้องโอนเงินไปบัญชีคนขายแล้วก็พบว่าไม่สามารถโอนบัญชีปลายทางได้เนื่องจากเป็นบัญชีผู้ต้องสงสัยขอให้ระวังในการทำธุรกรรมทุกช่องทางแล้วเขาประมาณว่าถ้าดูจากการที่เขาโพสต์แล้วเนี่ยเหมือนกับเขาก็ตกลงแล้วก็คือกดโอนตังไปอ่ะสรุปว่าเป็นบัญชีที่เป็นมิจฉาชีพอ่ะเขาบอกว่าเจอแบบนี้เข้าไปหัวจะปวดธนาคารอุตส่าห์ช่วยป้องกันมิจฉาชีพแล้วยังจะรันเขาใช้คำว่ายังจะรันเพราะว่าข้อความที่มันแจ้งเตือนขึ้นมาเนี่ยมันจะมีให้เราตกลงไงคะตกลงนี่หมายความว่า

0: ฉันรับทราบแล้วที่คุณเตือนฉันเพราะว่าธนาคารแอปมันจะขึ้นมาว่าไม่สามารถทำรายการได้เป็นบัญชีต้องสงสัยแล้วก็มันจะมีให้ตกลงเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยกดโอนเงินต่อนะคะแต่ถ้าคนที่แบบฉุดคิดก็ตกลงก็จริงแล้วก็เลิกติดแอปไปเลยโดยที่ไม่ได้โอนเงินไปให้บัญชีปลายทางทุรงทุเรียนฉันค่อยกินแล้วกันไปหาซื้อเอาเองอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเหมือนกับผู้ใช้รายนี้เขาใช้คำว่ายังจะรันยังจะรันนั่นหมายความว่าเขาน่าจะต้องแบบตกเป็นเหยื่อก็คือโอนตังไปแล้ว500นะเพราะเขาบอกว่าธนาคารอุตส่าห์ช่วยป้องกันวิชาชีพแล้วนะแต่ยังจะรันดังนั้นถ้าใครเจอข้อความขึ้นแบบนี้ให้ตระหนักเอาไว้ว่าอาจจะเป็นบัญชีมิจฉาชีพได้เพราะว่าธนาคารไม่ได้สั่งให้เราห้ามโอนก็คือเขาขึ้นมาเตือนเราแต่ให้เราตกลงถ้าเราอยากจะโอนต่อก็สามารถทำได้ไงคะแต่ถ้าใครที่แบบฉุดคิดหน่อยฉันไม่โอนดีกว่าถ้าอย่างนั้นก็เลือกที่จะปิดแอปก็ไม่โอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ได้งั้นถ้าเขาเตือนขึ้นมาแบบนี้โดยที่เป็นแอปธนาคารเตือนเองเนี่ยก็ฉุดคิดไว้สักนิดนึงนะคะอาจจะตรวจสอบข้อมูลอะไรอีกสักเล็กน้อยก่อนที่จะทำการโอนเงินจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้ไม่ต้องเสียเงินต่อให้100 200ก็เงินเราอะอย่าเสียให้พวกมิจฉาชีพแบบนี้ไปง่ายๆนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยมันก็มาหลากหลายรูปแบบมากทุกวันนี้มันกลเม็ดของมันหลากหลายมากหลอกแบบบัญชีม้าเนี่ยเหมือนน้องแซมเมื่อสักครู่นี้น้องแซมเข้ามาในห้องส่งแล้วก็ถามกระเพาว่ามีเงินโอนเข้ามาโดยที่ไม่รู้ที่มาว่าใครเป็นคนโอนไม่ได้นัดให้ใครโอนตังค์โอนแต่ไม่เยอะนะคะไม่เยอะแค่100บาทนะคะน้องแซมก็เลยติดต่อไปธนาคารว่ามีเงินโอนเข้ามาโดยที่น้องแซมเองก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรว่ามันเป็นเงินโอนมาจากช่องทางไหนนะคะธนาคารก็เลยรับเรื่องไว้แล้วก็แจ้งว่าให้เราเนี่ยสามารถไปลงบันทึกประจำวันได้นะคะว่ามีเงินเนี่ยโอนเข้ามาโดยที่เราไม่ได้ติดต่ออะไรกับใครว่าให้โอนตังค์ให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะน้องแซมก็เลยว่ามันมีโอนเข้ามาเมื่อสักครู่นี้กลัวว่าจะเป็นบัญชีม้าอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ต้องใช้ชีวิตให้ระวังมากๆนะคะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี102 สุราษฎร์ธานี
0: ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะฝากข่าวดีไว้สักนิดหนึ่งนะคะจาก iBank หรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะคุณผู้ฟังเพราะการออมที่ดีไม่ได้เริ่มจากจำนวนเงินที่มากนะคะแต่เริ่มจากความตั้งใจของเรานี่แหละค่ะธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือ iBank ชวนทุกคนเลยนะคะมาเริ่มต้นการออมอย่างมั่นใจกับบัญชีเงินฝากนะคะบัญชีเงินฝากรับฝากอันอัดนะคะอันอัดแล้วก็อุมเราะค่ะที่จะมาออกแบบเพื่อรองรับการวางแผนทางการเงินตามหลักชะรีอะห์ค่ะเพื่อช่วยให้การออมของคุณไม่ใช่แค่การเก็บเงินแต่เป็นการวางแผนชีวิตอย่างมีเป้าหมายโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบพิธีฮัจญ์นะคะและอุมเราะห์ในอนาคตค่ะเริ่มต้นออมได้ง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ฟังด้วยเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง500บาทและเมื่อสะสมยอดเงินครบทุก 2,000 บาทพร้อมกับฝากต่อเนื่องอย่างน้อย3เดือนจะได้รับ1สิทธิ์ทันทีในการลุ้นรางวัลเป็นแขกของพระเจ้ารวมมูลค่ากว่า9ล้านบาทค่ะเพราะฉะนั้นยิ่งออมมากเราก็ยิ่งเพิ่มโอกาสในการรับสิทธิ์นี้มากขึ้นนะคะเริ่มต้นได้แล้ววันนี้ค่ะจนถึง30พฤศจิกายน2569สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่ iBank Contactเซ็นเตอร์ค่ะโทร1302 iBank Contact Center 1302ค่ะหรือที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยได้ทุกที่เลย
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: อีกสักหนึ่งเพลงค่ะที่น้องเตถามถึงมาถ้าน้องเตถามถึงเนี่ยต้องเป็นเพลงใหม่ใช่ไหมงานจากน้องต้นกิตติศักดิ์ค่ะกับโนราลืมถิ่น

โนราลืมทิ้นค่ะพี่อยู่พิเรศสวัสดีค่ะพิเรศว่าอำเภอบ้านพิเรศนายอำเภอค่ายเองเลยว่าต่อเช้านะเหมือนสุกที่แล้วพิเรศก็ไปซื้อมาใช่ไหมคะไปได้ได้นะข่าวสั้นไหมคะนายอำเภอค่ายเองเลยค่ายมู่โล95บาทว่าไอ้ยาถูกแหละโล95ไม่ถึงร้อยนะพิเรศอยู่อำเภอไหนนะคะนายอำเภอมาค่ายเองเลยน่ารักที่สุดเลยค่ะไทยทาวเวลเพรสนิวสวัสดีค่ะติดตามกันขอบคุณนะคะสวัสดีพี่อ้อยด้วยจ้านะคะพี่อ้อยคนสวยพี่มาริสาจากเรือนมาลีนวดเพื่อสุขภาพนะคะอยากจะไปใช้บริการนวดนะคะแล้วก็สนับสนุนพี่ๆผู้พิการทางสายตานะคะก็สามารถไปกันได้เลยร้านเรือนมารินวดเพื่อสุขภาพเนี่ยจะอยู่แถวแยกน้ำค้างนะคะแถวแยกน้ำค้างพี่เดือนว่าตั้งใจฟังเพลงมาร์คเลยนะคะสุขภาพรักของเรายังไม่อ่อนแอไอ้ย่าไม่มีวันอ่อนแอเลยพี่เดือนกับพี่สมชัยเนี่ยน่ารักที่สุดนะคะพี่สมยศนะคะทักทายกันขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเวลาใกล้จะหมดแล้วทุกคนนะเดี๋ยวเวียนมาบรรจบอีกครั้งนึงนะคะสำหรับฟุตบอลโลก4ปีไวจังเลยอะ4ปีไวจังเลยอะก็เพราะเป็นคนนึงที่เคยซื้อไปรษณีย์แล้วก็แบบเขียนส่งผลฟุตบอลโลกทายลุ้นรางวัลนะ

0: ด้วยนะตอนนั้นอะแต่จำไม่ได้ว่าปีไหนปีที่แล้วไม่ได้ส่งรู้สึกจะเป็นปี4ปีก่อนหน้านู้นที่ซื้อแล้วก็เอามาเขียนทายผลตอนนั้นที่ทายรู้สึกจะเป็นบราซิลกับฝรั่งเศสหรือเปล่าไม่แน่ใจได้จำไม่ผิดแต่ปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้ทายเอ้ยไม่ใช่ประมาณ4ปีที่แล้วไม่ได้ทายนี่กลับมาอีกรอบนึงนะคะเวียนมาอีก4ปีคนไทยรอดูฟุตบอลโลกอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้นะเขาก็กำลังขับเคลื่อนกันอยู่นะคะรัฐบาลเองกสทช.เองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พยายามขับเคลื่อนอยู่เพื่อที่จะให้คนไทยได้ชมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ที่จะมีขึ้นในเดือนหน้านี่แล้วเนาะมิถุนายนนะคะเดี๋ยวก็ดูกันนะว่าสุดท้ายท้ายสุดแล้วถึงเวลาแล้วคนไทยจะได้ดูฟุตบอลโลกแบบฟรีๆไม่ต้องเสียตังค์จริงๆหรือเปล่านะสำหรับคอบอลก็ต้องติดตามนะคะงานนี้แต่คอบอลบอกว่าถึงไม่ได้ดูฟรีก็ต้องเสียตังค์อ่ะเพราะต้องดูอ่ะแต่ถ้าดูฟรีได้มันก็ดีใช่ไหมคะเพราะค่าลิขสิทธิ์มันแพงมากๆเลย
1: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: จริงๆแล้วมันไม่ได้แพงแต่ค่าลิขสิทธิ์นะค่าตั๋วเขาก็บอกว่าแพงมากเลยนะคะสำหรับปีนี้ฟุตบอลโลก2026เนี่ยเขาบอกว่านักบอลไม่ใช่นักบอลสิคอบอลทั้งหลายโอดครวญกันเลยทีเดียวว่าโอ้ยค่าตั๋วทำไมมันแพงขนาดนี้เนี่ยนะคะมันแพงมากแล้วก็แพงขึ้นหลายเท่าด้วยค่ะนะคะแพงขึ้นหลายเท่าด้วยจนแฟนบอลเนี่ยบ่นกันระงมเลยบางคนก็ออกมาเตือนว่าถ้าจ่ายไม่ไหวก็ไม่ต้องบินไปดูถึงสหรัฐแคนาดาหรือเม็กซิโกก็ได้อะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าเห็นว่าราคามันเพิ่มสูงขึ้นเยอะมากฟุตบอลโลก2026มันจะมีทีมลงแข่งทั้งหมดเนี่ย48ทีมจากเดิมมี32ทีมมากกว่าเดิมส่วนเกมการแข่งขันจาก64เกมก็เพิ่มเป็น104เกมเท่ากับว่าเมื่อจำนวนนัดเพิ่มขึ้นราคาลิขสิทธิ์บวกกับค่าดำเนินการทุกอย่างก็เพิ่มขึ้นด้วยค่ะจากเดิมที่อยู่ประมาณ 1,200 ถึง 1,400 ล้านบาทก็เพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 2,000 ล้านบาทก็เลยไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมค่าลิขสิทธิ์มันแพงมากนะคะแล้วก็ไหนจะบัตรค่าเข้าชมอีกอ่ะก็ต้องมาดูกันแหละค่ะว่าด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นเนี่ยไทยเราจะได้ดูฟุตบอลโลกฟรีๆหรือเปล่านะคะหรือถึงเวลาแล้วจะไม่ได้ดูอีกอะไรยังไงก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการนะคะคุณผู้ชมค่ะรักษาสุขภาพค่ะพรุ่งนี้ไทยเราเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแต่ก็ฝนมาก่อนฤดูนะคะนะน้ำท่าทางจะอุดมสมบูรณ์จริงๆนะตามที่พระโคนะคะได้ทำการเสียงไทยเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่าโดยก็คือดีโดยประมาณก็อาจจะไม่ได้แบบมากมาแต่ก็ดีอะค่ะก็ดีเนาะแต่ถ้าดีแบบน้ำท่วมนี่ก็ไม่อยากจะเป็นแบบนั้นเนาะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ก็พอหมดเวลาแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการสวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: ขณะนี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกรัฐมนตรีขึ้นหารือบนตึกไทยคู่ฟ้าประกอบด้วยนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

0: เศรษฐกิจและสังคมนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อบรีฟเตรียมการจัดการหารือระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศในงานเปิดเวทีหารือร่วมระหว่างรัฐบาลและเอกชนภายใต้หัวข้อผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังที่ตึกภักดีบดินทร์วันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 17:00 นถึง 20:30 นตำรวจเดินหน้าปราบนอมินีต่างชาติสอบเส้นเงินและผู้ถือหุ้นตัวจริงหลังบุกเกาะพงันพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพงันว่าจากการสืบสวนตรวจสอบพบบริษัทนิติบุคคลบนเกาะพงันทั้งหมด 3,754 รายและพบว่ามีบริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นถึง 2,381 รายเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว2รายและออกหมายจับอีก3รายพร้อมตรวจยึดโฉนดที่ดิน37แปลงมูลค่ากว่า150ล้านบาทโดยหลังจากนี้จะเร่งสืบสวนขยายผลเส้นทางการเงินรวมถึงตรวจสอบผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงทางนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบเชิงลึกถึงรูปแบบการถือหุ้นไขว้กันของบริษัทต่างๆว่าเข้าข่ายการอำพรางหรือไม่โดยพบลักษณะใช้คนไทยกลุ่มเดิมถือหุ้นหรือเป็นกรรมการในหลายบริษัทสลับกันไปมาจนอาจเข้าข่ายเป็นบริษัทม้าหรือบริษัทนอมินีก่อนตั้งกระทู้ถามเหตุใดคลังไม่สกัดบริษัทถูกกล่าวหาทุนเทาการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายกรจาติกาวนิชสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ตั้งถามนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่าประเด็นสำคัญที่ต้องการถามคือกรณีโรงกลั่นน้ำมันบางจากหลวมตัวเปิดทางกลุ่มทุนเทาเสนอผู้มาเป็นกรรมการบริษัท2รายตั้งแต่ปี2568ปปง.กล่าวหากลุ่มดังกล่าวเชื่อมโยงทุนเทานายเบนสมิธนำไปสู่การยึดอายัดทรัพย์และบริษัทต่างชาติหลายบริษัทคว่ำบาตรไม่ทำธุรกรรมกับทางบางจากต่อมาบางจากมีข้อเสนอแก้ข้อบังคับบริษัทเพื่อสกัดกลุ่มที่ถูกดำเนินคดีสุดท้ายในวันประชุมผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงไม่พอในการแก้ข้อบังคับระหว่างนี้กลต.ทำไมเงียบเฉยขณะเดียวกันกระทรวงการคลังในฐานะกำกับกลต.และเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ในบางจากเหตุใดจึงนิ่งเฉยต่อกลุ่มทุนเทาแม้กลต.เป็นองค์กรอิสระแต่รัฐมนตรีคลังมีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนประธานกลต.ได้ด้านนายเอกนิติชี้แจงว่าได้มีการเห็นชอบข้อบังคับกำหนดการแต่งตั้งบุคคลที่มาจากบริษัทที่มีปัญหาผิดกฎหมายแล้วไม่เคยนิ่งเฉยทำหน้าที่อย่างเต็มที่สำหรับการหาหลักฐานในประเด็นประธานกลต.ที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนเทานั้นได้กำชับให้เลขากลต.และปลัดกระทรวงการคลังยึดตามกฎหมายเมื่อการสอบสวนชัดเจนตามกฎหมายแล้วประธานกลต.จะถอดถอนแน่ส่วนเรื่องทุนเทาก็ทำงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมอย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนมณีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริ

0: คณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2

0: ันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: สถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: มีสติก่อนสตาร์ท5อันดับพฤติกรรมเสี่ยงโดยไม่รู้ตัวอาจเป็นความเคยชินที่มาพร้อมกับความประมาทเปลี่ยนเลนกับท่านหันหรือที่เรียกว่าปานนาใช้โทรศัพท์ขณะขับรถขับจีถ่ายขั้นนาง่วงนอนเครียดมึนเมาว่างขวดน้ำหรือสิ่งของไม่เป็นทีเรื่องแบบนี้อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดควรมีสติก่อนสตาร์ท
7: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
5: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
8: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตเวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

รักจริงนะเศร้าเฮ้อเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากอานัสนะคะเป็นชื่อเพลงว่าประกาศนกเขาถ้าพูดภาษาใต้ก็อาจจะไม่ได้คุ้นชินกันแต่ถ้าพูดภาษาพูดภาษากลางอาจจะไม่คุ้นชินกันเดี๋ยวถ้าพูดใต้เนี่ยก็คือประกาศนกเขานะคะจะได้ยินบ่อยมากๆเลยค่ะคำพูดนี้ทักทายคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะอัฟจำนวนซองค่ะทักทายตอนบ่ายๆนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันตอนบ่ายเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังบ่ายสองถึงสี่โมงเย็นนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันตอนบ่ายฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันค่ะในรายการอัฟจำนวนซองนะคะช่วงแรกค่ะช่วงเพลงเพื่อชีวิตที่คิดถึงนะคะมาเจอกันทักทายกันแล้วก็แนะนำบทเพลงเพราะๆเข้ามาได้ต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ฟังและชั่วโมงนี้อยากฟังเพลงเพื่อชีวิตเพลงลูกทุ่งเพลงลูกกรุงนะคะแนะนำกันเข้ามาได้เลยช่วงเพื่อชีวิตที่คิดถึงฟังเพลินทุกบ่ายไปกับอสมทสุราษฎร์ธานีเปลี่ยนจิงเกิลรายการใหม่รู้สึกว่าคึกคักคึกคักนะคะคุณผู้ฟังตอนบ่ายแบบนี้หลายคนเนี่ยอาจจะง่วงๆซึมๆเราเพิ่งทานข้าวเสร็จตอนเที่ยงเราก็เลยเปิดจิงเกิลแบบว่าให้มันแบบคึกคลื้นคึกคลื้นสนุกสนานเฮฮากันนิดนึงค่ะตอนบ่ายแบบนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างคะคุณผู้ฟังทานข้าวเที่ยงกันแล้วใช่ไหมคะรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะแนะนำบทเพลงเพราะๆเข้ามาได้ต่อเนื่องเลยนะคะอยากฟังเพลงเพราะๆเพลงไหนสามารถคอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะทักทายพี่เดือนด้วยนะคะทักทายตอนบ่ายสวัสดีพี่ติ๊กน้องส้มคนสวยด้วยสวัสดีน้องต้นน้ำด้วยนะครับแนะนำบทเพลงเพราะๆมาได้นะคะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงเพราะๆเพลงไหนคะก็คอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะถ้าไม่มีใครขอก็จะเปิดตามใจดีเจนะจ๊ะ มาค่ะมาพูดคุยกันนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้รู้สึกว่าฝนจะตกฝนจะตกทั่วเลยแหละทั่วไปเลยตกทั่วเกือบทุกพื้นที่แล้วก็ตกทุกวันตกบ่อยๆด้วยนะคะน่าเบื่อเนาะฝนตกพอฝนตกก็น่าเบื่ออากาศร้อนก็น่าเบื่ออีกนะคะคุณผู้ฟังช่วงฝนตกแบบนี้ค่ะเรามีข้อมูลดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะเกี่ยวกับข้อมูลของการ

0: ขับรถขับรถระมัดระวังกันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะวันนี้นำ5กฎเหล็กสำหรับคนที่ขับรถตอนฝนตกมาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังนะคะมาให้ทุกคนได้รับฟังกันเผื่อใครที่กำลังขับรถอยู่ตอนนี้รับฟังอยู่ไปด้วยนะคะก็นำสาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: กฎเหล็กข้อแรกเลยนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในชั่วโมงนี้อยากจะบอกว่าเป็นกฎเหล็กที่เราจะต้องรับฟังนะคะสำหรับใครที่เป็นสายขับขี่รถไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะคะต้องรู้ไว้เลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้บ่อยและเกิดขึ้นได้ง่ายมากๆนะคะสายหมอกพยายามจะนำแบบนำข้อมูลต่างเน้นย้ำด้วยเน้นย้ำทุกรอบเลยเวลาจัดรายการมาพูดคุยกันนะคะอยากให้ทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารที่มันถูกต้องแล้วก็เป็นข้อมูลที่เราจะควรระมัดระวังตัวนะคะระมัดระวังกันด้วยค่ะกฎเหล็กข้อแรกเลยนะคะสำหรับคนที่ต้องขับรถตอนฝนตกขับรถลุยน้ำนะคะถ้าเราใช้กฎพวกเนี้ยในการขับขี่รับรองว่าเราจะปลอดภัยทุกเส้นทางกับคุณผู้ฟังข้อแรกเลยนะคะถ้าต้องขับขี่รถจริงๆตอนฝนตกเนี่ยก็คือต้องเปิดไฟค่ะเปิดไฟหน้ารถนะคะคุณผู้ฟังแต่ห้ามเปิดไฟฉุกเฉินนะเป็นเปิดไฟเหมือนไฟตัดหมอกหรือว่าไฟที่มันตัดพวกแบบสิ่งที่มองไม่เห็นบนถนนนะเช่นพวกหมอกต่างๆไอ้น้ำต่างๆที่มันอยู่นะคะก็สามารถเปิดไฟตัดหมอกได้การที่เปิดไฟหน้าเนี่ยก็คือเป็นการเปิดไฟหน้าเพื่อรถคันอื่นเนี่ยมองเห็นเราได้ชัดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ทำไมต้องห้ามเปิดไฟฉุกเฉินข้อนี้ก็สำคัญมากๆเลยเพราะจะทำให้คนอื่นเนี่ยสับสนว่ารถเราเนี่ยอาจจะจอดเสียอยู่หรือว่ากำลังเปลี่ยนเลนนะคะเพราะฉะนั้นเลยเนี่ยให้เราเนี่ยเปิดแค่ไฟหน้าก็พอนะคะเป็นการเตือนเป็นการบอกว่าเอ้ยมีรถอยู่ตรงนี้นะบางรถบางคันที่ขับสวนไปหรือว่าขับกันมาเนี่ยมันอาจจะมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปิดไฟหน้ารถเนี่ยสำคัญมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังในการขับขี่รถในช่วงหน้าฝนแบบนี้ต่อไปนะคะข้อที่2ก็คือการเว้นระยะห่างค่ะเว้นระยะห่างเป็น2เท่าเลยจะดีมากๆเลยนะคะถนนเนี่ยมันลื่นอยู่แล้วเวลาฝนตกค่ะคุณผู้ฟังถนนลื่นทำให้ระยะเบรกยาวเนี่ยมันสามารถเบรกได้ยาวขึ้นกว่าปกติก็คือการเบรกระยะไกลนั่นแหละนะคะไม่แบบเบรกแบบกระชั้นชิดถ้าเบรกแบบห่างๆเนี่ยก็จะช่วยนะคะช่วยให้เราเนี่ยทิ้งช่วงระยะรถคันข้างหน้าเนี่ยได้ดีมากๆควรเว้นระยะจากรถคันข้างหน้าให้มากกว่าอย่างน้อยกว่าเดิมอ่ะ2เท่าเลยเพื่อป้องกันการชนท้ายนะคะหากมีการเบรกแบบกระทันหันอย่างที่บอกไปว่าถนนมันลื่นอยู่แล้วแหละเวลาขับขี่รถนะคะก็เว้นระยะห่างแบบห่างอีกนิดนึงจากที่เราห่างแล้วก็เพิ่มความห่างอีกนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังต่อไปค่ะลดความเร็วแล้วก็เลี่ยงการเบรกแบบกระทันหันอันนี้สำคัญมากเลยเวลาขับรถนะคะเวลาที่เราแบบขับขี่รถบนท้องถนนเวลาฝนตกอ่ะมันลื่นมันไหลเนาะบางทีแบบฝนมันก็ตกแล้วก็ทัศนียภาพเนี่ยมันก็ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นการเตะเบรกอ่ะเราไม่ควรจะเบรกแบบกระชั้นชิดหรือว่าเบรกบ่อยๆนะคะคุณผู้ฟังมันอาจจะทำให้ลื่นได้ยิ่งถ้ารถใครแบบดอกเขาเรียกว่าดอกยางเนาะยางที่มันเสื่อมสภาพเลยอย่างมันก็อาจจะไม่กินกับพื้นถนนมันก็ลื่นได้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเหมือนกันนะคะความเร็วที่เหมาะสมเลยก็คือไม่เกิน60ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะในการขับขี่รถหากเจอแอ่งน้ำเนี่ยก็ควรจะชะลอนะคะอย่าเหยียบเบรกจมดินเพราะอาจจะเกิดอาการของการเหินน้ำได้นะคะคุณผู้ฟังหรือว่า aqua planning นะคะจนทำให้รถเนี่ยเสียการทรงตัวให้ใช้วิธีการถอนคันเร่งแทนนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็จะช่วยได้มากเลยค่ะต่อไปนะคะการปิดระบบไล่ฝ้าแล้วก็เช็คใบปัดน้ำฝนที่มันอยู่หน้ารถของเราด้วยแหละค่ะคุณผู้ฟังรถบางคันก็จะมีอยู่หลังกระบะหลังรถนะหลังท้ายอะไรอย่างเงี้ยจะแบบปัดให้กระจกเนี่ยมันดูแบบชัดขึ้นนะคะเขาบอกว่าการปิดระบบไล่ฝ้าหรือว่าการเช็คใบพัดน้ำฝนอยู่บ่อยๆนะคะจะช่วยปรับอุณหภูมิแอร์เนี่ยให้พอดีเพื่อไม่ให้เกิดฝ้าที่กระจกทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะคะและถ้าใบพัดน้ำฝนเนี่ยมันเริ่มปัดไม่สะอาดหรือว่ามีเสียงดังแล้วเนี่ยก็ต้องรีบเปลี่ยนเลยค่ะนะคะเปลี่ยนที่ปัดน้ำฝนไปเลยนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีผลต่อทัศนียภาพแล้วก็ทัศนวิสัยในเรื่องของการมองเห็นรถข้างหน้าอะไรเงี้ยสำคัญมากๆเลยค่ะและสุดท้ายนะคะถ้าน้ำท่วมสูงก็อย่าฝืนหมายถึงอย่าฝืนขับลงไปอ่ะอย่าฝืนขับไปในทางที่น้ำมันท่วมนะคะคุณผู้ฟังถ้าน้ำท่วมแบบน้ำท่วมแบบมันสูงเกินไปอย่างเงี้ยครึ่งล้อนะคะครึ่งล้อรถของเราหรือว่าท่วมจนถึงขอบประตูเนี่ยให้หลีกเลี่ยงเลยค่ะหากจำเป็นต้องขับผ่านจริงๆก็คือให้ปิดแอร์แล้วก็ใช้เกียร์ต่ำนะคะเพื่อป้องกันเครื่องยนต์ของเราในดับกลางทางนะไม่งั้นเนี่ยอาจจะเสียหายทั้งเครื่องทั้งรถนะคะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นวิธีเหล่านี้นะคะคุณผู้ฟังในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะถือว่าเป็นทริคที่นำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะอยากให้ทุก

0: คนเนี่ยขับขี่รถกันด้วยความระมัดระวังนะคะปลอดภัยทุกเส้นทางเลยค่ะคุณผู้ฟัง
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
0: ฟังเพลงเพราะๆกันต่อเลยนะคะในชั่วโมงนี้นะบทเพลงเพราะๆมาฝากกันหลากหลายบทเพลงเลยหรือว่าใครอยากจะฟังเพลงเพราะๆเพลงไหนเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะผ่านทาง Facebook Fanpage ที่กำลังไลฟ์

0: พลงเพราะๆนะคะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในชั่วโมงนี้สวัสดีพี่ประเสริฐจากระนองด้วยค่ะพี่ประเสริฐบอกว่าฝนตกไม่ได้ฟังมา 2-3 วันแล้วนะคะไม่มีสัญญาณเลยวันนี้มีสัญญาณแล้วค่ะก็เลยโทรมาทักทายแล้วก็ได้แนะนำบทเพลงเพราะๆเอาไว้ด้วยไว้ตอนบ่าย 3 นะจ๊ะ
1: คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะคุณผู้ฟังเป็นข่าวสารเป็นงานดีๆนะคะของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราอีกงานเหมือนกันค่ะที่จะจัดขึ้นนะคะคุณผู้ฟังที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมนตราแห่งอาณาจักรศรีวิชัยเป็นโครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่จะพาทุกท่านนะคะคุณผู้ฟังทุกคนเลยค่ะไปสู่อดีตอันรุ่งโรจน์ค่ะณดินแดนต้นกำเนิดนะคะงานเนี่ยจะมีวันที่30พฤษภาคมจนถึงวันที่1มิถุนายน2569นี้นะคะคุณผู้ฟังที่ลานกิจกรรมวัดพระบรมธาตุชัยยาราชวรวิหารนะคะที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเป็นการสัมผัสการประสบการณ์สุดพิเศษค่ะที่ได้รวมไว้ในงานนี้งานเดียวเลยนะคะจัดเต็มค่ะทั้งแสงสีเสียงแล้วก็ชมการแสดงแบบสื่อผสมนะคะอินโปรดศาสตร์สุดประการตาด้วยค่ะแล้วก็ยังมีจุดเช็คอินนะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะให้คุณผู้ฟังทุกคนเนี่ยได้ไปเที่ยวไปชมกันนะคะสามารถเก็บภาพสวยๆกับบรรยากาศมวลขลังของวัดเก่าแก่ได้เลยนะคะเราก็ทราบกันดีค่ะว่าอำเภอชัยยาเนี่ยนะคะเป็นวัดที่

แก่นะคะวัดพระบรมธาตุชยาก็เป็นที่ขึ้นชื่อเรื่องลือเหมือนกันนะคะถึงความศักดิ์สิทธิ์ค่ะนอกจากนั้นนะคะยังอิ่มอร่อยกับของดีเมืองชยาอีกด้วยนะคะยกขบวนอาหารท้องถิ่นรสเด็ดมาให้ชิมถึงที่เลยค่ะมาสัมผัสกับบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังมนตราศรีวิชัยนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยไปสัมผัสเลยไม่ว่าคนที่อยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงนะคะอำเภอใกล้เคียงใกล้ๆกันจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยก็สามารถมาเที่ยวชมงานครั้งนี้ได้ค่ะและงานแถลงข่าวนะคะที่จะมีขึ้นในวันที่22พฤษภาคมนี้ค่ะที่เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังก็เชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังสามารถไปร่วมได้นะคะงานแถลงข่าวดีๆแบบนี้ค่ะมีการจัดนะคะการพูดคุยแล้วก็การเชิญสื่อมวลชนต่างๆนะคะไปร่วมงานค่ะคุณผู้ฟังนะคะได้ไปการชมวิดิทัศน์ต่างๆค่ะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวตามรอยมนตราแห่งอาณาจักรศรีวิชัยสู่มรดกโลกนะคะโอ้น่าไปเที่ยวน่าไปชมมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งการแถลงข่าวครั้งนี้นะคะบอกเลยว่ามีดาราที่เราชื่นชอบแล้วก็เป็นที่รู้จักของใครหลายคนเนี่ยมาร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยนะคะนั่นก็คือจะมีคุณทัพทิมอัญญารินทร์ค่ะแล้วก็คุณน้ำรับพีพัฒน์นะคะพระเอกช่อง7ของเราแล้วก็นางเอกสาวสวยนะคะที่เราได้เห็นละครเห็นผลงานของเขาเนี่ยเยอะแยะมากมายบนจอทีวีนะคะก็มาร่วมงานแถลงข่าวครั้งนี้ด้วยค่ะนะคะก็เชิญชวนกับคุณผู้ฟังทุกคนนะคะไปร่วมงานแถลงข่าวได้ในวันที่22พฤษภาคมนี้นะคะที่เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีค่ะ

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: ไม่ได้ฟังนานเลยนะคะเพลงนี้ Style Store ค่ะเพลงเพราะๆจากอันดาอาสยามนะคะเป็นเพลงที่ซายบอกเคยฟังตั้งแต่ตอนสมัยเด็กๆนานมากแล้วเป็นเพลงเพราะมากๆนะคะที่ฟังแล้วก็คิดถึงปักใต้ของเราทุกทีเลยค่ะยิ่งถ้าไปอยู่แบบไกลๆไปเรียนไกลๆแล้วฟังเพลงสไตล์แบบนี้โหคิดถึงบ้าน
1: คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
0: มาพูดคุยกันในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังนำสาระดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะใครที่ชอบใส่หูฟังแบบหูฟังไร้สายบ้างคะหรือว่าแบบอินเอียร์ใครชอบบ้างนะคะใครที่ชอบฟังหรือว่าใครที่ชอบแบบฟังเพลงใส่หูฟังบ่อยๆนะคะวันนี้มีข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันแล้วก็นำมาเตือนคุณผู้ฟังกันทุกคนเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบการสวมใส่หรือว่าการฟังเพลงนะคะใส่ AirPods อะไรเงี้ยนะคะฟังอยู่คนเดียวประจำบางคนทำงานก็ต้องใช้สมาธิอาจจะใช้บ่อยๆนะคะถ้าเราสวมใส่หูฟังต่อเนื่องเนี่ยเพียง1ชั่วโมงคุณผู้ฟังอาจจะเปลี่ยนช่องหูของเราเนี่ยให้กลายเป็นแหล่งเชื้อโรคแหล่งสะสมเชื้อโรคมากกว่าที่คิดได้นะคะวันนี้ค่ะนำข้อมูลดีๆนะคะจากการวิจัยจุลชีววิทยาค่ะได้พบข้อมูลที่น่าตกใจมากเลยคุณผู้ฟังเกี่ยวกับการใส่หูฟังแบบปิดสนิทหรือว่าอินเอียร์นั่นเองนะคะในหูของเรานี่แหละเขาบอกว่าถ้าใส่บ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นในช่องหูสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะภาวะที่มันจะเกิดสิ่งที่ก่อให้เกิดเชื้อโรคต่างๆสภาวะที่อักเสบหรือว่าร้อนเนี่ยเป็นปัจจัยนะคะที่ทำให้แบคทีเรียประจำกลิ่นที่มันอยู่แล้วนะคะขยายตัวพุ่งสูงขึ้นถึง700เท่าเลยค่ะคุณผู้ฟังนี่เป็นข้อมูลที่เขาทำวิจัยแล้วก็เกิดขึ้นจริงๆนะคะภายในระยะเวลาเพียง1ชั่วโมงเนี่ยทำให้เชื้อโรคของเราเนี่ยกระจายตัวได้นะคะเยอะกว่า100เท่าอีกที่ตั้ง700เท่าเลยนะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าแบคทีเรียเหล่านี้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่เป็นอันตรายในสภาวะปกติแต่การสะสมในปริมาณที่มากขึ้นไปร่วมกับความอับชื้นที่เราใส่แล้วมันชื้นมันไม่ได้มีอากาศถ่ายเทที่ดีนะคะอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหูชั้นนอกอักเสบหรือว่าออทิติสไอโทน่านะคะคุณผู้ฟังหรือการระคายเคืองในช่องหูได้นั่นเองค่ะได้ยินแบบนี้แล้วก็เสียวๆนะเพราะว่าสายบอกก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบใส่หูฟังเหมือนกันแบบไร้สายใส่เวลาฟังเพลงเวลาเดินออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งแนวทางในการดูแลสุขอนามัยนะคะที่ดีเนี่ยก็คือไม่ควรใส่หูฟังต่อเนื่องเกิน1ชั่วโมงควรเปิดโอกาสให้ช่องหูเนี่ยได้ระบายอากาศบ้างนะคะก็นึกถึงสภาพความเป็นจริงอ่ะถ้าเราใส่หูฟังบ่อยๆคุณผู้ฟังมันก็จะไปปิดช่องหูของเรานะคะปิดช่องหูของเราไม่ให้มีอากาศข้างนอกเข้าไปเนี่ยมันก็คือไม่ได้มีอากาศที่มันจะถ่ายเทได้ดีหรือว่าไม่ได้ระบายอากาศเลยค่ะมันทำความสะอาดนะคะหรือว่าเช็ดหูฟังด้วยแอลกอฮอล์หรือว่าน้ำยาฆ่าเชื้อแบบสม่ำเสมอค่ะหลีกเลี่ยงการใช้หูฟังร่วมกับผู้อื่นนะคะเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคนั่นเองค่ะฟังแบบนี้แล้วก็ต้องระวังเลยนะคะคุณผู้ฟังใครที่สงสัยบ่อยๆเนี่ยต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะต้องขอขอบคุณค่ะข้อมูลงานวิจัยดีๆนะคะจาก The Department of Microbiology Casper Medical Collegeมาในพาค่ะเป็นงานวิจัยดีๆที่นำมาฝากกันในชั่วโมงนี
1: ้คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี
0: ช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะเมกาสปอตไลท์1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทร สั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

0: ัดหน่อย
1: เออจับตัวตุกวันไม่ไหวนะทักทายสายเขียวด้วยนะคะสวัสดีพี่เอ็ดอนุพงศ์ด้วยตะวันบอกว่าคิดถึงน้องเดือนกับพี่สมชัยมากๆเลยเมื่อไหร่จะมาเยี่ยมตะวันอีกนี่ไว้มีโอกาสดีๆจะมาเจอหนิงนะคะคือผู้ฟังพี่เอ็ดบอกว่าตอนนี้ที่อำเภอท่าศาลาเนี่ยฝนตกนะคะมาทั้งลมทั้งฝนเลยเรามาระวังด้วยนะคะเรามาระวังแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่มันปลอดภัยนะทั้งลมทั้งฝนเนี่ยอันตรายมากๆเลยนะคะสวัสดีคุณภูมิด้วยครับทักทายเข้ามาและแนะนำบทเพลงเพราะๆเอาไว้ด้วย
2: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
1: ช่วงนี้มีตัวช่วยมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะบ้านใครที่ชอบปลูกพืชปลูกผักบ้านใครที่เป็นสายเฮลตี้นะคะปลูกพืชสวนหรือว่าปลูกพืชไร่ไว้ใช้เองไว้บริโภคเองต้องฟังทางนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังเชื่อนะคะว่าใครหลายๆคนเนี่ยต้องมีปัญหาเกี่ยวกับการปลูกพืชที่ไม่โตทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดนะคะแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยค่ะแต่หลังจากนี้นะคะบอกเลยว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าคุณผู้ฟังมีตัวช่วยดีๆแบบดินเน่านะคะไว้ติดบ้านไว้ใช้กับพืชใช้กับสวนผักไร่ของเรารับรองเลยค่ะว่าดินเน่าสารสกัดปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยคุณผู้ฟังได้แน่นอนช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้ดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆนะคะคุณผู้ฟังดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมกับน้ำ200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงบนดินได้เลยค่ะสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่เลยนะคะโอ้โหบอกเลยว่ามีติดบ้านไว้เนี่ยใช้ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่เลยจริงๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะคุณผู้ฟังดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมัน1ซองค่ะทั้งหมดนี้นะคะให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา699บาทเท่านั้นค่ะฟังไม่ผิดนะคะราคานี้ราคาเดียว699บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังท่านใดสนใจโทรสั่งซื้อด่วนๆตอนนี้ได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะใครสนใจสั่งซื้อดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย
2: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี
1: ชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปกลับมาอยู่เหมือนเดิมนะคะในช่วงย้อนวานผ่านบทเพลงค่ะจะพาทุกคนย้อนเวลาไปฟังเพลงพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวกลับมาอยู่ได้ใหม่ชั่วโมงต่อไปค่ะ

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีคลื่นความถี่ที่มีแต่ความสุขยินดีให้บริการติดต่อลงโฆษณาโทร084-376-8362
0: คุณกำลังฟังขณะนี้เวลา 15:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ชอบพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทและได้เสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้การอนุมัติว่าก่อนที่นายโสภณ สารัมย์ประธานสภาผู้แทนราษฎรจะบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมนั้นนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกับส.ส.135คนซึ่งไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนส.ส.เท่าที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรและยื่นคำร้องขอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญว่าพระราชกำหนดฉบับนี้ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ดังนั้นจึงต้องรอการบรรจุพระราชกำหนดฉบับนี้ไว้ก่อนจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยแล้วเสร็จตามรัฐธรรมนูญมาตรา173ทั้งนี้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา173กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องและให้

0: ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งคำวินิจฉัยนั้นไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎรกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดใดไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172ให้พระราชกำหนดนั้นไม่มีผลบังคับใช้มาแต่ต้นนายกหารือเอกอัครราชทูตบาเรนเดินหน้ายกระดับความร่วมมือหลายด้านนายคอลีนยากูบไอยาคาร์เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาเรนประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเข้ารับหน้าที่โดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสาระสำคัญของการหารือว่านายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีต่อเอกอัครราชทูตบาเรนในโอกาสเข้ารับหน้าที่โดยไทยให้ความสำคัญกับบาเรนในฐานะมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมเน้นย้ำความสัมพันธ์อันยาวนานและใกล้ชิดระหว่างไทยกับบาเรนในทุกระดับทั้งราชวงศ์รัฐบาลและประชาชนซึ่งทั้งสองประเทศเตรียมเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้าด้านเอกอัครราชทูตบาเรนยินดีที่ได้เข้ารับหน้าที่ประจำประเทศไทยเนื่องจากเคยเป็นนักการทูตประจำการในประเทศไทยมาก่อนจึงมีความคุ้นเคยและเข้าใจเกี่ยวกับไทยเป็นอย่างดีทั้งนี้ทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และความมั่นคงทางอาหารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์สั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรุกหาดนุ้ยภายใน7วันเร่งทวงคืนป่าและฟื้นฟูพื้นที่สารพีศรีธรรมรัตน์รายงานค่ะ
1: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่หาดนุ้ยตำบลกระโดนจังหวัดภูเก็ตติดตามคดีบุกรุกพื้นที่ป่าและปิดกั้นทางลงหาดหลังมีการร้องเรียนเรียกเก็บค่าผ่านทางจากนักท่องเที่ยวและประชาชนพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบพื้นที่และรับฟังปัญหาการครอบครองที่ดินโดยมิชอบโดยนายสุชาติย้ำชัดว่าไม่มีใครมีสิทธิ์ปิดหาดหรือเก็บเงินผ่านทางเพราะชายหาดเป็นสมบัติสาธารณะพร้อมสั่งการให้เร่งรื้อถอนสิ่งกีดขวางเปิดทางลงหาดและดำเนินคดีตามกฎหมายภายใน7วันหากพบเป็นพื้นที่ป่าของรัฐจะเพิกถอนและยึดคืนทันทีนอกจากนี้ยังมีแนวทางผลักดันหาดนุ้ยให้เป็นป่านันทนาการเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันในอนาคตด้วยสารพีศรีธรรมรัฐสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
9: ที่ฟัง อยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
10: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
11: วันนี้ขอแนะนำ Ultra Poseidon 90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
12: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
13: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
14: ้10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
15: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
16: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
17: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
18: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

กลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้นะคะคุณผู้ฟังชั่วโมงนี้พาทุกคนย้อนวันวานผ่านบทเพลงกันค่ะอยากฟังเพลงเพราะๆเพลงไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงสตริงยุค80 90สตริงเก่าๆสากลเก่าๆที่เราคิดถึงคุณผู้ฟังสามารถแนะนำกันเข้ามาได้ในชั่วโมงนี้เลยค่ะอยากจะฟังเพลงไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงเพราะๆที่เราคิดถึงก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าโทรมาได้เลยนะคะคุณผู้ฟังที่เบอร์โทรเบอร์เดิมค่ะ0774054445ค่ะช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานีชอบมากเลยจิงเกิลใหม่เป็นจิงเกิลที่รู้สึกว่าเป็นแนวทรานซิสเตอร์นะคะเป็นแนวเรดิโอแบบยุค80ยุค90นิดนึงก็จะมีเสียงแบบเสียงของเรดิโอเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้เราได้คิดถึงแล้วก็ย้อนไปจนถึงวันวานเนาะคิดถึงเพลงเก่าๆกันนะคะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะทักทายคุณผู้ฟังกันทุกคนด้วยค่ะที่ยังรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้รับฟังกันอยู่ที่ไหนนะคะหรือว่าใครที่กำลังขับรถอยู่ตอนนี้ก็สามารถทักทายพูดคุยเข้ามาได้เลยค่ะสวัสดีน้องอ้อยด้วยนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนเลยช่วงบ่ายแบบนี้ค่ะนอกจากบทเพลงพ่อๆแล้วนะคะยังนำสาระดีๆแล้วก็ข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากกันอย่างต่อเนื่องเหมือนเดิมนะคะคือผู้ฟังเผื่อใครที่ฟังอยู่เนี่ยอยากจะฟังข้อมูลข่าวสารในการอัปเดตทั่วไปเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นะคะชื่อเพลงว่าพรมลิขิตเพลงพรมลิขิตนะคะจากพีทเทลเทนนะคะเป็นเพลงเพราะๆอีกบทเพลงหนึ่งเหมือนกันที่ฟังแล้วทำให้เราเนี่ยอยากจะย้อนวานๆผ่านบทเพลงไปด้วยกันนะคะมาค่ะกลับมาพูดคุยกันค่ะคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้นะคะวันนี้นำสาระเกี่ยวกับเรื่องของการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาฝากกันนิดนึงค่ะเพราะบางคนเนี่ยดื่มแอลกอฮอล์ทุกวันเลยดื่มทุกวันเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องดีนะคะต้องพูดกันตรงๆเลยว่าการดื่มแอลกอฮอล์ทุกวันไม่ใช่เรื่องดีค่ะคุณผู้ฟังมันส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายจิตใจของเราเหมือนกันบางทีดื่มเยอะเกินไปเกินลิมิตเนี่ยก็ทำให้เกิดอาการมึนเมาเกิดอุบัติเหตุกันได้ด้วยนะคะดื่มพอเป็นกระสายเนาะแต่ละวันนะคะดื่มได้แหละอยากดื่มทุกวันแต่ดื่มพอเป็นประมาณที่มันพอดีกับตัวเรานะคะอาจจะดื่มไม่เยอะดื่มพอเป็นกระสายแล้วก็ดื่มพอได้พูดคุยหรือว่าได้นั่งเจรจากันให้มันลื่นๆคอนะคะแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วสำหรับวันนี้นะคะข้อมูลที่นำมาฝากกันเนี่ยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่ห้ามจำหน่ายหรือว่าห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังมีราชกิจจานุเบกษานะคะประกาศออกมาค่ะว่าห้ามขายสถานที่ไหนบ้างและมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลย

0: คะคุณผู้ฟังมาดูกันค่ะว่าสถานที่ไหนบ้างที่ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทเลยนะคะคุณผู้ฟังเริ่มจากที่สถานที่แรกนะคะที่เป็นพื้นที่ควบคุมเลยก็คือบนรถหรือว่าในรถที่อยู่บนทางนั่นเองค่ะหรือว่าห้ามมีอยู่บนรถนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังไม่ได้เลยอันตรายมากๆเพราะอย่างที่บอกไปว่าสาเหตุหลักๆเลยของการเกิดอุบัติเหตุก็คือการดื่มมึนเมานะคะการขับขี่แล้วก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะคอนโทรลควบคุมรถได้ก็เกิดอุบัติเหตุได้ด้วยค่ะ2นะคะห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณของรัฐยกเว้นพื้นที่ที่จัดไว้เป็นสโมสรค่ะ3นะคะห้ามจำหน่ายในบริเวณท่าเรือโดยสารสาธารณะเด็ดขาดเลยค่ะคุณผู้ฟัง4นะคะในบริเวณที่เป็นสถานีขนส่ง5ค่ะในพื้นที่ที่ประกอบกิจการโรงงาน6ในพื้นที่ที่ดูแลและใช้ประโยชน์ของราชการ7นะคะคุณผู้ฟังในสวนสาธารณะของรัฐที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไปและ8ค่ะห้ามจำหน่ายนะคะแล้วก็ห้ามขายโดยเด็ดขาดเลยในบริเวณพื้นที่สถานีรถไฟหรือว่าขบวนรถที่อยู่บนทางรถไฟนั่นเองค่ะบางคนไม่รู้นะบางคนเอาแอลกอฮอล์ขึ้นในบนรถไฟก็มีเหมือนกันนะคะนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ประกาศออกมานะคะราชกิจจานุเบกษานะคะห้ามขายเด็ดขาดเลยค่ะคุณผู้ฟังรู้แบบนี้แล้วก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะอยากจะดื่มแค่ไหนก็ต้องดื่มในที่ที่เขาให้ดื่มนะคะแล้วก็หลากหลายพื้นที่นี้มีผลบังคับใช้แล้วนะคะทั่วประเทศเลยค่ะเพราะฉะนั้นข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังเรารู้ไว้นะคะที่เป็นสายดื่มสายดริงก์นะคะข้อมูลแบบนี้ห้ามพลาดเลยค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีย้อนเวลานะคะคุณผู้ฟังย้อนผ่านบทเพลงเก่าๆที่เราคิดถึงกันค่ะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในชั่วโมงนี้นะคะรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างสามารถทักทายเพื่อคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังเพื่อเพลงเก่าๆหรือทำให้เราคิดถึงกันนะคะก็สามารถถ่ายทอดผ่านบทเพลงค่ะย้อนวันผ่านบทเพลงกันได้นะคะในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังหนึ่งชั่วโมงเต็มๆเลยนะคะบ่ายสามถึงสี่โมงเย็นอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะรับฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันมาค่ะกลับมาพูดคุยกันนะคะคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้เนี่ยมีข้อมูลดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมเลยนะคะเป็นตัวช่วยดีๆที่นำมาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังบ้านใครที่ต้องออกจากบ้านตั้งแต่เช้ากว่าจะกลับมาก็มืดค่ำนะคะแล้วบอกเลยว่าเราต้องมีตัวช่วยตัวนี้ติดบ้านไว้ค่ะนั่นก็คือกล้องวงจรปิดนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังวันนี้สายมองแนะนำให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 WiFi ค่ะเป็นกล้องวงจรปิดที่สามารถติดตั้งเองได้ไม่ต้องเรียกช่างแล้วไม่ต้องเดินสายวุ่นวายด้วยนะคะเพราะตัวกล้องเนี่ยเชื่อมกับมือถือได้เลยเพียงแค่มี Wi-Fi ก็เปิดดูบ้านได้จากทุกที่ค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ทำงานเดินตลาดนะคะหรือว่าจะไปเที่ยวก็เปิดดูได้หมดเลยแถมระดับความชัดสูงถึง 4K ซูมได้สูงสุดถึง5เท่าเลยค่ะคุณผู้ฟังเป็นตอนกลางคืนก็ไม่ต้องห่วงเลยนะคะตัวกล้องมีไฟอินฟราเรดแม้แต่ในที่มืดเนี่ยก็จับภาพได้หมดเลยค่ะมีระบบพูดคุยได้นะคะผ่านกล้องกับคนที่บ้านเหมือนคุยวิดีโอคอลกันเลยค่ะถามหาลูกหลานส่องดูผู้สูงอายุก็ไม่มีสะดุดค่ะคุณผู้ฟังและตัวกล้องนะคะยังมีคุณสมบัติอีกเพียบเลยค่ะหมุนได้รอบบ้านหมุนได้มากถึง355องศาหมุนขึ้นลงได้ถึง75องศาแล้วไม่ต้องติดหลายตัวด้วยนะคะเพราะว่าตัวเดียวเนี่ยก็เอาอยู่เลยค่ะคุณผู้ฟังและตัวกล้องสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วส่งสัญญาณแจ้งเตือนมาอย่างมือถือทันทีและถ้ามีอะไรผิดปกตินะคะตัวกล้องก็จะมีเสียงไซเรนดังขึ้นทันทีเลยค่ะคุณผู้ฟังติดไว้ในบ้านสบายๆติดนอกบ้านติดได้บนหลังคาบ้านก็ได้ค่ะเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยสามารถจับภาพได้แล้วก็มีการป้องกันน้ำนะคะคุณผู้ฟังกันน้ำได้ในระดับ IP66 ค่ะติดได้บนหลังคาบ้านก็เอาอยู่และตัวกล้องยังรองรับเมมโมรี่ได้ถึง128 GB บันทึกได้ยาวๆไปเลยค่ะ30 วันและทั้งหมดที่พูดมานะคะคุณผู้ฟังโปรโมชั่นสุดพิเศษตอนนี้เลยค่ะ

ค่ะซื้อ1แถม1ในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นนะคะย้ำค่ะคุณผู้ฟังซื้อ1แถม1ในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990 ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่
4: ช็อปมาเนี่ย
5: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3

0: 3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
2: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานี

0: พลงเพราะๆนะคะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในชั่วโมงนี้สวัสดีพี่สนนะคะคงหายด้วยพ่อไม้ลูกสีนะคะแนะนำเพลงเพราะๆเข้ามานะคะขอบคุณที่โทรเข้ามาทักทายแล้วก็พูดคุยกันในชั่วโมงนี้ค่ะกลับมาพูดคุยกันนะคะคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้ในวันนี้มีข้อมูลเป็นข้อมูลที่นำมาพูดแล้วก็เล่าสู่กันฟังดีกว่านะคะเพราะว่าเป็นข้อมูลที่บางคนบางยุคบางช่วงบางสมัยก็จะมีวิธีการที่ไม่เหมือนกันนะคะวันนี้อยากจะมาชวนพูดคุยในพฤติกรรมของคนนอกใจแต่ละเจนแต่จะนำมาเปรียบเทียบนะคะนำให้ดู2เจนด้วยกันก็คือเจน Y กับเจน C ค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่า2คนที่เป็น2เจนเนี่ยตอนนี้เป็นที่พูดถึงอย่างเยอะมากๆโดยเฉพาะเจน C นะคะเป็นอะไรที่ใหม่ๆที่เราอาจจะไม่เคยเจอแต่วันนี้อยากยกประเด็นเรื่องของคนนอกใจพฤติกรรมการนอกใจแบบเจเนอเรชั่น2เจนด้วยกันก็คือเจน Y แล้วก็เจน C นะคะคุณผู้ฟังมาเริ่มพูดคุยกันเลยค่ะพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยที่จริงมันก็แล้วแต่ส่วนบุคคลมันแล้วแต่คนเลยนะคะคุณผู้ฟังมันอาจจะไม่เสมอไปก็ได้นะคะเป็นข้อมูลที่อยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังค่ะเจน Y นะคะคุณผู้ฟังการนอกใจที่แบบบ่งบอกพฤติกรรมว่าเอ๊ะเริ่มเอะไว้ก่อนเลยก็คือการที่ใช้โทรศัพท์มือถือนะคะโทรศัพท์มือถือนี่แหละเป็นสิ่งที่สังเกตได้ง่ายสุดๆเลยค่ะถ้ามีพฤติกรรมแอบนอกใจหรือว่ามีใครคนใหม่เนี่ยเจน Y ก็จะรู้สึกว่าตั้งหน้าจอแบบคว่ำหน้าจอปกติคนปกติก็จะแบบหงายหน้าจอใช่ไหมคะแต่ถ้าคว่ำหน้าจอเมื่อไหร่นั่นคือหมายถึงว่าการที่จะปิดบังหรือว่าไม่ให้เห็นหน้าจอว่ามีแจ้งเตือนมีแชทใครเด้งขึ้นมาหรือเปล่านะคะนี่คือให้สังเกตเป็นข้อแรกๆเลยค่ะต่อไปนะคะเจนวายจะรู้สึกว่าหายบ่อยหายไปบ่อยๆไม่ค่อยตอบแชทกลับดึกๆมีเวลาให้คนอื่นนะคะไม่ค่อยสนใจเราแล้วก็มีอารมณ์แปรปรวนค่ะงุนงิดได้ง่ายงุนงิดแบบไม่มีเหตุผลเลยนะหาเรื่องอยากทะเลาะก็ทะเลาะใส่อย่างนี้นะคะพูดน้อยลงไม่คุยแล้วก็ไม่ใส่ใจเหมือนเดิมแถมยังมีข้ออ้างตลอดด้วยนะคะเช่นติดประชุมบ้างแหละออกกำลังกายเจอลูกค้าทำงานนะคะเป็นข้ออ้างที่เดิมๆนะคะคุณผู้ฟังอันนี้คือพฤติกรรมที่สอดถึงความนอกใจนะคะของคนที่อยู่ในรุ่นเจน Y ค่ะต่อไปนะคะเจน C เนี่ยเป็นที่พูดถึงมากๆเจน C ก็จะมีรูปแบบใหม่ๆไม่ใช่การคว่ำหน้าจอมือถือแต่เป็นการเปิดหลายๆแชทเป็นอาชีพเช่นแอปพลิเคชันต่างๆ LINE Facebook Instagram นะคะหรือว่าจะเป็นแอปต่างๆแล้วแต่เลยนะคะเช่นยังมีคุยอยู่ WhatsApp หรืออะไรอย่างงี้เนาะหรือว่าจะเป็นที่เขาใช้กันนะคะก่อนหน้านี้ก็จะเป็นแชทที่เป็นแชทหาคู่อะไรเงี้ยเนาะนะคะเปิดหลายๆแอปเลยแบบคุยพร้อมกันแบบไม่สะดุดเลยค่ะใช้โหมดลับตลอดเช่นซ่อนแอปซ่อนแชทซ่อนทุกอย่างเลยค่ะคุณผู้ฟังและตั้งรหัสผ่านนะคะเป็น Face IDต้องสแกนด้วยหน้านะต้องสแกนด้วยนิ้วมือเท่านั้นนะคะไม่ให้มองแบบไม่ทันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นวิธีที่รักษาความเป็นส่วนตัวแบบสุดๆเลยค่ะและอีกอย่างนึงนะคะของเจน C เนี่ยก็คือออนไลน์ทั้งคืนแต่ไม่ตอบใครๆเป็นเหมือนกันบ้างคะใครเคยเห็นบ้างว่าขึ้นเขียวอยู่ตลอดเลยแต่ทำไมไม่ตอบแชทเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าอ่านอย่างเดียวแล้วก็เงียบนะคะบางทีอ่านไม่ตอบอ่านไม่ตอบอะไรเงี้ยบางทีก็ชวนหงุดหงิดเหมือนกันในการที่อ่านแชทแล้วไม่ตอบไม่อ่านดีกว่าหรือถ้าใครที่เป็นโหมดฟิวเจอร์แบบการใช้สมาร์ทโฟนของ iOS นะคะหรือว่าเป็น iPhone เนี่ยก็จะคือสามารถแบบอ่านแบบไม่ตอบหรือที่ฝ่ายนึงอ่ะไม่เห็นว่าอ่านแล้วก็ได้จะเป็นฟีเจอร์ที่กดแชร์แล้วก็เด้งเป็นป๊อปอัพขึ้นมานะคะอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์เฉพาะของ iPhone นะคะคุณผู้ฟังใครได้ใช้ iPhone ก็จะแบบได้เปรียบไปนิดนึงนะต่อไปค่ะที่เห็นได้ชัดแล้วคือการติดตามหรือว่า follow คนใหม่แบบรัวๆนี่เป็นการหว่านเสน่ห์ได้หลายช่องทางเลยนะคะคุณผู้ฟังอันนี้คือเป็นพฤติกรรมนะคะในการนอกใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับส่วนบุคคลนะจ๊ะนะคะเป็นส่วนบุคคลเลยไม่ได้ใช้เสมอไปนะคะคุณผู้ฟังเป็นการนำมาเล่าต่อแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะคะไม่ว่าเจนไหนค่ะคุณผู้ฟังถ้าเริ่มมีพิรุธเนี่ยนั่นเท่ากับสัญญาณเตือนแล้วนะคะให้เราเนี่ยเอ๊ะไว้ก่อนเลยว่าเขากำลังนอกใจเราค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: ช่วงนี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะบ้านใครที่อยู่ในไร่ในสวนสวนยางสวนปาล์มสวนยางพาราโอ้ถ้าใครที่อยู่ในสวนแบบนี้แน่นอนว่าต้องเจอกับยุงเยอะยุงชุมเป็นพิเศษเลยนะคะแล้วบอกเลยว่าใครโดนกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียเป็นต้นซึ่งถ้าเป็นลูกหลานของเราหรือเป็นพ่อแม่ของเราโดนกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้ได้รวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาจะดีกว่าไหมคะถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่ช่วยปกป้องคนที่คุณรัก
1: สมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังแค่เสียบปลั๊กก็จะมีแสงไฟนีออนสีม่วงเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้เพราะว่าตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นและที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งไว้กลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะและใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะบอกเลยว่าโชคดีมากๆโปรโมชั่นสุดพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกนะคะรับเพิ่มไปเลยค่ะหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมดอยู่ที่ 3,370 บาทค่ะแต่คุณผู้ฟังไม่ต้องจ่ายแพงขนาดนั้นนะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้จ่ายเพียงราคา990บาทเท่านั้นค่ะย้ำนะคะราคาเพียง990บาทเท่านั้นใครสนใจสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีนะคะถ้าเครื่องมีปัญหาหรือว่าเสียหายภายใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ทันทีเลยค่ะย้ำเบอร์โทรอีกครั้งนะคะใครสนใจสั่งซื้อสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-666-0008สินค้าของแท้ต้องที่ทีวีดิเรกเท่านั้นค่ะช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีในชั่วโมงนี้มีตัวช่วยตัวใหม่มาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลตราโพไซดอน90บาทคราฟฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดนะคะคุณผู้ฟังแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมคะวันนี้ขอเสนออัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันน้ำสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาทฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบและที่พิเศษสุดมาพร้อมหัวฉีด8รูปในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้และโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดและยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทมูลค่ารวมทั้งหมดอยู่ที่ 3,870 บาทแต่วันนี้ให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา999บาทเท่านั้นค่ะแถมยังรับประกันยาวนานถึง2ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหาหรือเสียหายสามารถเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมเลยค่ะรีบโทรสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยที่เบอร์โทร02-666-0008ย้ำอีกครั้งนะคะใครสนใจสั่งซื้อเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลตราโพไซดอน90บาทโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-666-0008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดอัลตราโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะพรุ่งนี้เวลาเดิม9โมงเช้าถึง10โมงอย่าลืมเข้ามาทักทายแล้วพูดคุยกันเหมือนเดิมนะคะฝากทิ้งท้ายบทเพลงเพราะๆจากสายเขียวค่ะแนะนำมาตั้งแต่ต้นๆชั่วโมงเลยนะคะขออนุญาตเปิดทิ้งท้ายช่วงรายการช่วงนี้ไว้ค่ะคุณผู้ฟังกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะพรุ่งนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังสวัสดีค่ะ

0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีคลื่นความถี่ที่มีแต่ความสุขยินดีให้บริการติดต่อลงโฆษณาโทร0843768362
1: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 16:00 น. Mcot Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งตั้งธนัทสุวรรณานนท์หัวหน้าพูดคุยสันติสุขนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายธนัทสุวรรณานนท์เป็นหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้มีหน้าที่และอำนาจดำเนินการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้กับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐและผู้ก่อเหตุรุนแรงตามนโยบายแนวทางหรือมาตรการที่สภาความมั่นคงแห่งชาตินายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีกำหนดประเมินและวิเคราะห์ท่าทีและทัศนคติของกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐและผู้ก่อเหตุรุนแรงรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อสภาความมั่นคงแห่งชาตินายกรัฐมนตรีหรือครม.ประสานงานกับผู้อำนวยความสะดวกในกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือบุคคลในต่างประเทศแต่งตั้งคณะกรรมการคณะอนุกรรมการคณะทำงานตลอดจนที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิหรือมอบหมายบุคคลได้ตามความเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้และรายงานผลการปฏิบัติต่อสภาความมั่นคงแห่งชาตินายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทางนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนายกรัฐมนตรีเรียกผบตร.หารือสางปัญหานอมินีสวมสิทธิ์ที่ดินขยายอิทธิพลย้ำต้องจัดการให้สิ้นซากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทภูริภพจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าพบบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยใช้ระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมง30นาทีจากนั้นภายหลังเสร็จสิ้นการหารือพลตำรวจเอกกิตรัตน์ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยได้ให้รถไปรับที่ข้างหลังตึกไทยคู่ฟ้า

0: ก่อนจะเดินทางออกขณะที่พลตำรวจโทจิรภพเปิดเผยว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีได้เรียกหน่วยงานมากำชับเรื่องการปราบปรามชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายทั้งหาดฟรีดอมที่จังหวัดภูเก็ตและเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมสั่งการให้จัดการอย่างสิ้นซากส่วนนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายอย่างไรบ้างพลตำรวจโทจิรภพกล่าวว่านายกรัฐมนตรีอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กฎหมายในการจัดการและดูแลสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในประเทศไม่ว่าจะเป็นหาดฟรีดอมและเกาะพะงันที่มีนอมินีต่างชาติทางนี้ได้มีการหารือถึงมาตรการด้านวีซ่าด้วยหรือไม่พลตำรวจโทจิรภพยอมรับว่ามีบ้างเพราะถือเป็นนโยบายภาพใหญ่ในการแก้ไขปัญหาซึ่งขณะนี้นายกรัฐมนตรีกำลังดำเนินการอยู่ตำรวจป่าตองจังหวัดภูเก็ตเร่งตรวจสอบที่มาของอาวุธปืน5กระบอกและกระสุนอีก100นัดหลังพบซุกอยู่ในล็อกเกอร์เช่าภายในศูนย์การค้ากลางเมืองป่าตองสารพีศรีธรรมรัตน์รายงานค่ะ
1: พันตำรวจเอกกรกฤตขันเคลือร่วมกับการสถานีตำรวจภูธรป่าตองเปิดเผยว่าบริษัทผู้ให้เช่าพื้นที่เก็บของได้ประสานตำรวจเข้าร่วมเปิดล็อกเกอร์ของชายชาวสวีเดนหลังค้างค่าเช่านานกว่า4เดือนและไม่สามารถติดต่อได้เมื่อตรวจสอบภายในพบปืนพกสั้นยี่ห้อกล็อกขนาด9มม4กระบอกและ CZ อีก1กระบอกพร้อมกระสุนรวม100นัดโดยอาวุธทุกกระบอกมีหมายเลขทะเบียนด้านนายศิรากรเชี่ยวชาญผู้รับมอบอำนาจของบริษัทระบุว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนก่อนเปิดล็อกเกอร์และประสานตำรวจร่วมตรวจสอบทันทีหลังพบสิ่งผิดปกติเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจยึดอาวุธทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานพร้อมเร่งตรวจสอบการครอบครองและที่มาของอาวุธก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสารพีศรีธรรมราชสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบททศีสิริ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
6: ้เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
7: งานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเดท

0: ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้องซิสต้าร
1: ู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
3: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: พอดรีดิโอเน็ตเวิร์กชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้มกับรายการ Happy Little Moment
6: โดยดีเจสายหมอค่ะ
7: We'll be right back.

0: M-Cord Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเราอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ Happy Little Moment ช่วงเวลาที่เราจะมาเติมพลังเติมความสุขเติมรอยยิ้มหลังเลิกงานค่ะเติมพลังงานดีๆไปกับบทเพลงเพราะๆ FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกคนในชั่วโมงนี้ค่ะ

0: M-Card Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม
1: ช่วงนี้มีตัวช่วยมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะบ้านใครที่ชอบปลูกพืชปลูกผักบ้านใครที่เป็นสายเฮลตี้นะคะปลูกพืชสวนหรือว่าปลูกพืชไร่ไว้ใช้เองไว้บริโภคเองต้องฟังทางนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังเชื่อนะคะว่าใครหลายๆคนเนี่ยต้องมีปัญหาเกี่ยวกับการปลูกพืชที่ไม่โตทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดนะคะแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยค่ะแต่หลังจากนี้นะคะบอกเลยว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าคุณผู้ฟังมีตัวช่วยดีๆแบบดินเน่านะคะไว้ติดบ้านไว้ใช้กับพืชใช้กับสวนผักไร่ของเรารับรองเลยค่ะว่าดินเน่าสารสกัดปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยคุณผู้ฟังได้แน่นอนช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้ดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆนะคะคุณผู้ฟังดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมกับน้ำ200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงบนดินได้เลยค่ะสามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่เลยนะคะโอ้โหบอกเลยว่ามีติดบ้านไว้เนี่ยใช้ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่เลยจริงๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะคุณผู้ฟังดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมัน1ซองค่ะทั้งหมดนี้นะคะให้คุณผู้ฟังทุกคนจ่ายเพียงราคา699บาทเท่านั้นค่ะฟังไม่ผิดนะคะราคานี้ราคาเดียว699บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังท่านใดสนใจโทรสั่งซื้อด่วนๆตอนนี้ได้เลยค่ะที่เบอร์โทร021143990ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะใครสนใจสั่งซื้อดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร021143990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย
0: M-Card Radio Network ชั่วโมง

MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบ

0: ิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: มีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม

0: Record Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม
1: ช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะ Mega Spotlight 1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย
0: M-Card Radio Network ชั่วโมงสุ

Record Radio Network ชั่วโมงสุขสันต์เติมพลังเติมรอยยิ้ม ชั่วโมงนี้หมดเวลาอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันใหม่ค่ะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ Happy Little Moment ช่วงเวลาเติมพลังเติมความสุขเติมรอยยิ้มก่อนเลิกงานนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงถึง5โมงเย็นใครที่กำลังขับขี่รถกลับบ้านอยู่ตอนนี้ขับขี่รถกันด้วยความปลอดภัยนะคะไว้กลับมาเติมพลังงานความสุขรอยยิ้มเล็กๆในชั่วโมงดีๆแบบนี้กันได้ใหม่ไว้กลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: Record Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีคลื่นความถี่ที่มีแต่ความสุขยินดีให้บริการติดต่อลงโฆษณาโทร0843768362
1: คุณกำลังฟัง Mcord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา17นาฬิกา Mcord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มภาคธุรกิจเกือบ 90% ชี้คอร์รัปชันเป็นอุปสรรคหลักตำรวจทางหลวงและตำรวจจราจรถูกเสนอจ่ายสินบนสูงสุดคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.โดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนเปิดเผยการสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐโดยสำรวจตัวอย่างผู้บริหารและตัวแทนภาคธุรกิจทั่วประเทศ 89.1% ของภาคธุรกิจมองว่าคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจในระดับปานกลางถึงมากที่สุดขณะที่ 51.2% เห็นว่าสถานการณ์คอร์รัปชันในไทยเลวร้ายลงเมื่อเทียบกับ3ปีก่อนและ 51% ระบุว่าการติดต่อราชการมีความยุ่งยากเพิ่มขึ้นผลสำรวจยังพบว่า 60.9% ของผู้ที่ขออนุญาตจากหน่วยงานรัฐครั้งล่าสุดถูกสื่อเป็นนายหรือร้องขอสิ่งตอบแทนและ 45.9% ของบริษัทเคยจ่ายเงินของขวัญหรือผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกขณะที่ 37.3% ระบุว่าอุตสาหกรรมของตนต้องจ่ายเงินพิเศษเพื่อให้ได้สัญญาภาครัฐในสัดส่วนเฉลี่ย 11-15% ของมูลค่าสัญญาโดยรูปแบบสินบนที่พบบ่อยที่สุดคือเงินสดรองลงมาคือของขวัญการเลี้ยงรับรองและการบริจาคสนับสนุนสำหรับหน่วยงานที่มีอัตราเสนอสิ่งตอบแทนสูงสุด5อันดับแรกได้แก่ตำรวจทางหลวงและตำรวจจราจรซึ่งมีการติดต่อเฉลี่ย 1.69 ครั้งต่อปีและทุกครั้งมีการเสนอสิ่งตอบแทนคิดเป็น 100% รองลงมาคือกระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาลมีการเสนอสิ่งตอบแทน 94.4% ของการติดต่อทั้งหมดตามด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล 91.7% กรมเจ้าท่า 90% กรมทางหลวง 82% และกรมโยธาธิการและผังเมือง 78.9%โรมที่รัฐบาลเอาผิดนักการเมืองเอี่ยวเครือข่ายเบนสมิธฮุนวันเปการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมพิจารณาวาระกระทู้ถามทั่วไปโดยนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนถามนายกรัฐมนตรีเรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์และการฟอกเงินของเครือข่ายบริษัทหุ้ยวันโดยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้รับมอบหมายให้มาตอบคำถามแทนนายกรัฐมนตรีในรังสิมันกล่าวว่าจากผังของตำรวจสอบสวนกลางเกี่ยวกับการสืบสวนผังการฟอกเงินหรือสกายฟอลโดยบริษัทหุ้ยวันเพเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับทุนเทาในกองทุน CAI ตกลงแล้วความคืบหน้าของคดีความในเบนสมิธได้มีการออกหมายแดงและจะมีการขยายผลไปถึงนักการเมืองเครือข่ายทางการเมืองที่อยู่ในประเทศไทยต่อไปอย่างไรพลตำรวจโทรุทธพลชี้แจงว่าคดีดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับนายยิมเลียกมีพยานหลักฐานยืนยันว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันซึ่งการปราบปรามสแกมเมอร์มี2ส่วนในการดำเนินการคือคดีอาญาและการยึดทรัพย์ซึ่งการดำเนินคดีอาญามี3คดีคือ1มีการออกหมายจับเครือข่ายนายยิมเลียกและภรรยาพร้อมพวก42คนจับกลุ่มผู้ต้องหา30คน2คดีในเบนสมิธและภรรยาคดีช่อโกงหลอกลวงลงทุน900ล้านบาทปอส.ออกหมายจับและประสานอินเทอร์โพลเพื่อออกหมายเลขประกาศจับกลุ่มต่อไปและ3ปปง.ร้องทุก5คนมีนายยิมเลียกนางวิริยายิมนายเบนสมิธนางสาวแคทริยาบีเวอร์นางสุภารัตน์สง่าเมืองในความผิดฐานฟอกเงินซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานจึงต้องให้เวลาเจ้าหน้าที่เพื่อส่งฟ้องสำนวนไปยังอัยการและศาล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้าง
6: หรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
9: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
10: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
11: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
12: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
13: ้รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
14: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
15: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
16: สนับสนุนโดยพลติพลัสสุราษฎร์ธานีผู้ทอน8บริการครบจบทั้งเรื่องรถและบ้านเปิดบริการทุกวันติดต่อสอบถามโทร089-223-2069บริหารงานโดยเฮียพลศรีสุขใสเวลาของคุณได้เวลาของเรา Time to Love ชั่วโมงแห่งความสุขให้เพลงเพราะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกในรายการก่อนตะวันลาโดยดีเจกระเพราฤดีพร

ของคุณได้เวลาของเรา Time to Love ชั่วโมงแห่งความสุขให้เพลงเพราะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกในรายการก่อนตะวันลาโดยดีเจกระเพราฤดีพรสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการก่อนตะวันลา Time to Love ชั่วโมงแห่งความสุขให้เพลงเพราะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกค่ะวันนี้นะคะไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเหนื่อยกับเรื่องอะไรมานะ1ชั่วโมงตรงนี้จะมีเพลงเพราะๆนะคะมาโอบกอดคุณทุกความรู้สึกให้คุณผู้ฟังได้รู้สึกสบายใจก่อนที่จะเดินทางกลับเข้าบ้านกันนะคะติดตามรับฟังค่ะกับรายการก่อนตะวันลาได้ผ่านทางวิทยุสมท.102สุราษฎร์ธานีผ่านทางแอปพลิเคชันเอ็มคอร์ดคอนเน็กค่ะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้แล้วบันเทิงทุกที่ที่คุณไปนะคะสามารถติดตั้งไว้บนสมาร์ทโฟนได้เลยง่ายๆค่ะทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS ค่ะหรือสนใจลงโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้หรือนะคะช่วงเวลาอื่นๆของทางสถานีติดต่อได้เช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้โปรซัมเมอร์ค่ะมีมาฝากนะคะโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติม0774054444ค่ะหรือจะเป็นช่องทาง Inbox เพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีได้เลยค่ะตลอด1ชั่วโมงตรงนี้นะคะ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเสียงเพลงเพราะๆนะคะจะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกแน่นอนทิ้งความเหนื่อยล้าไว้ที่ทำงานนะคะไม่ต้องเอากลับบ้านค่ะระหว่างทางขับรถไปด้วยฟังเพลงไปด้วยนะคะมีเวลาก็คิดเมนูไปด้วยค่ะว่ามื้อเย็นนี้จะทำอะไรกินกับครอบครัวดีนะหรือว่าจะซื้ออะไรเข้าบ้านดีหรือจะแวะออกกำลังกายก่อนนะคะคิดแต่เรื่องดีๆคิดแต่เรื่องที่ทำให้เรายิ้มได้คิดแต่เรื่องที่ทำให้เรามีความสุขแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยนะคะตลอดทั้ง1ชั่วโมงเลยค่ะ

Love ชั่วโมงแห่งความสุขให้เพลงเพราะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกในรายการก่อนตะวันลาโดยดีเจกระเพราฤดีพร

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: 360 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: สะสมทรัพย์ตลอดชีพ Universal โอ้ยเยอะไปหมดจะแบบไหนดีล่ะเนี่ย
2: เลือกซื้อประกันชีวิตง่ายๆและถูกวิธีโดย1เลือกให้เหมาะสมกับความต้องการของเราแต่ละแบบมีความคุ้มครองที่ต่างกัน2ทำความเข้าใจเงื่อนไขความคุ้มครองเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย3เลือกซื้อกับบริษัทที่น่าเชื่อถือประเมินความสามารถในการชำระเบี้ยของตัวเอง4ชำระเบี้ยผ่านบัญชีบริษัทโดยตรงและขอใบเสร็จทุกครั้ง5รับกรมธรรม์แล้วต้องตรวจสอบความถูกต้องหากไม่ตรงให้รีบแจ้งบริษัทง่ายๆแค่นี้คุณก็สามารถซื้อประกันชีวิตได้อย่างถูกวิธีด้วยความห่วงใยจากคปภ.
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
5: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: ถึงเวลาของคุณได้เวลาของเรา Time to Love ชั่วโมงแห่งความสุขให้เพลงเพราะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกในรายการก่อนตะวันลาโดยดีเจกระเพราฤดีพร

ของคุณได้เวลาของเรา Time to Love ชั่วโมงแห่งความสุขให้เพลงเพราะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกในรายการก่อนตะวันลาโดยดีเจกระเพราฤดีพร

ุณได้เวลาของเรา Time to Love ชั่วโมงแห่งความสุขให้เพลงเพราะโอบกอดคุณทุกความรู้สึกในรายการก่อนตะวันลาโดยดีเจกระเพาฤดีพรก่อนแชร์สัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของซีรีส์พิเศษรวมรสเด็ดเรื่องจริงเรื่องเท็จ

0: เกี่ยวกับการกินเค็มช่วงของชัวร์ก่อนแชร์นะคะวันนี้พบกับซีรีส์ที่จะประมวลเนื้อหาการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ฟังโดยในครั้งนี้นะคะพบกับชัวร์ก่อนแชร์เช็คลิสต์ซีรีส์พิเศษรวมเรื่องจริงเรื่องเท็จเกี่ยวกับการกินเค็มมาฝากกันค่ะจะมีเรื่องไหนบ้างติดตามได้กับคุณพีรพลอนุตรสโสจากสู่ชัวร์ก่อนแชร์กันเลยค่ะ
1: รู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จภัยไซเบอร์และ AI กับชั่วก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
3: บางก็ว่าโรคไตไม่ได้มาจากการกินเค็มบางก็บอกว่าน้ำอัดลมใส่เกลือแก้ท้องเสียได้สารพัดประเด็นที่แชร์กันจริงแท้แค่ไหนพบคำตอบได้ในชั่วก่อนแชร์เช็คลิสต์ซีรีส์พิเศษรวมรสเด็ดเรื่องจริงเรื่องเท็จเกี่ยวกับการกินเค็มอันดับที่57เรื่องดีๆของการดื่มน้ำเกลือทุกเช้าจริงหรือ
4: คำตอบอ้างที่เขาพูดมาเนี่ยมันไม่เป็นความจริงเลยบางอันไม่สอดคล้องกับกลไกของร่างกาย
3: เวลาเราดื่มน้ำเกลือจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายครับ
4: จริงหลักๆเวลาเราทานเกลือเนี่ยเราก็จะได้แร่ธาตุ2ตัวคือโซเดียมกับคลอไรด์ซึ่งตัวโซเดียมเนี่ยมีปัญหาครับสถิติบอกว่าคนไทยบริโภคโซเดียมเกินกว่าคำแนะนำต่อวันประมาณ2เท่านะครับเราทานในอาหารก็เยอะอยู่แล้วแล้วนี่ยังจะไปดื่มเพิ่มอีกมันคงไม่ได้มีประโยชน์แถมมันจะเกิดโทษได้ด้วย
3: สรุปแล้วเรื่องนี้ไม่ควรแชร์ต่อโดยปกติอาหารที่เรากินเข้าไปมักจะมีเกลือเป็นส่วนผสมและเป็นแหล่งของโซเดียมอยู่แล้วการดื่มน้ำเกลือเข้าไปอาจจะยิ่งไปเพิ่มปริมาณโซเดียมที่ควรได้รับต่อวันเสี่ยงที่จะทำให้เราได้รับโซเดียมเกินไม่ควรทำตามนะครับอันดับที่4เครื่องวัดความเค็มในอาหารเชื่อถือได้จริงหรือ
5: ความแม่นยำประมาณ 90% อันนี้เป็นตัวที่จะบอกว่าโซเดียมหรือความเข้มข้นของโซเดียมในน้ำแกงนั้นน่ะสูงเกินความต้องการไหมแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค NCD หรือว่าเบาหวานความดันโรคหัวใจโรคไตเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเช่นถ้าความเข้มข้นสูงเนี่ยอย่างเช่นถ้าเกิน 0.9% หมายความว่าความเค็มโซเดียมเนี่ยสูงกว่าในเลือดในเลือดของเราประมาณ 0.9% ก็แสดงว่าน้ำแกงนั้นมีความเค็มสูงเกินไปแล้วก็มีความเสี่ยงถ้าต่ำกว่า 0.7% ก็พอรับได้แล้วก็ปลอดภัย
3: สรุปแล้วเรื่องนี้แชร์ต่อได้เครื่องที่แชร์กันนั้นสามารถวัดปริมาณโซเดียมในอาหารที่มีลักษณะเป็นของเหลวได้ประมาณ 90% ซึ่งแม้จะไม่ใช่มาตรฐานระดับห้องแลบแต่ก็เพียงพอสำหรับการเตือนระดับความเค็มในเบื้องต้นครับอันดับที่3โรคไตไม่ได้มาจากการกินเค็มจริงหรืออ
6: ันนี้ไม่จริงนะคนที่กินเค็มเนี่ยจะทำให้เกลือในเลือดหรือว่าน้ำเกลือในหลอดเลือดสูงซึ่งภาวะที่น้ำเกลือหรือว่าปริมาณเลือดสูงเนี่ยทำให้ความดันสูงแล้วก็ความดันสูงเนี่ยจะเป็นตัวที่เร่งให้ไตขับของเสียขับเกลือออกมาในปัสสาวะการที่มีแรงดันสูงๆเนี่ยมันก็จะทำให้ไตทำงานหนักแล้วก็ทำให้หลอดเลือดที่ไตเสื่อมในระยะยาวเนี่ยจะเกิดไตเสื่อมไตเรื้อรังแล้วก็ไตวายได้ดังนั้นการกินเค็มมากไปทำให้เกิดความดันสูงและนำไปสู่โรคไตแน่นอนอันนี้มีข้อมูลทั้งในหนูในสุนัขทดลองนะครับแล้วก็ในคนด้วยถ้าคนที่กินเค็มอยู่นานความดันสูงเนี่ยจะพบมากขึ้นแล้วก็ระยะยาวก็เป็นสาเหตุสำคัญที่เกิดไตวาย
3: สรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อนะครับเพราะการกินเค็มเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ความดันโลหิตสูงและทำให้ไตทำงานหนักจนเสื่อมสภาพในระยะยาวได้ต้องระวังครับอันดับที่2เครื่องปรุงรสลดโซเดียมดีต่อผู้ป่วยโรคไตจริงหรือ
6: การกินน้ำปลาลดโซเดียมเนี่ยโดยคาดหวังว่าจะทำให้ความดันโลหิตลดลงแล้วก็ดีต่อสุขภาพดีต่อโรคไตคือโซเดียมจะลดลงอันนี้ก็มีส่วนจริงแต่เขามักจะเติมโพแทสเซียมเข้าไปทดแทนแต่น้ำโพแทสเซียมเนี่ยเป็นสารที่ดีต่อสุขภาพในคนปกติในคนที่เป็นความดันโลหิตสูงแต่คนไข้โรคไตไม่ควรรับประทาน
3: ดังนั้นสาเหตุสำคัญที่เครื่องปรุงรสลดโซเดียมไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคไตคือโพแทสเซียม
6: เครื่องปรุงรสลดโซเดียมส่วนใหญ่จะเติมโพแทสเซียมแต่น้ำโพแทสเซียมเนี่ยเป็นสารที่คนไข้โรคไตกินไม่ได้เพราะว่าโพแทสเซียมมันจะค้างในตัวทำให้โพแทสเซียมสูงทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจหยุดเต้นได้เพราะฉะนั้นคนไข้ที่เป็นโรคไตไม่แนะนำให้กินเครื่องปรุงรสโซเดียมที่ใส่โพแทสเซียม
3: สรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อนะครับเพราะเครื่องปรุงรสลดโซเดียมส่วนใหญ่มักจะใช้โพแทสเซียมมาให้ความเค็มแทนและผู้ป่วยโรคไตไม่สามารถขับโพแทสเซียมส่วนเกินออกได้เหมือนคนปกติเรื่องนี้ไม่ควรแชร์ต่อเพราะสร้างความเข้าใจผิดตามมาได้และเป็นอันตรายนะครับและอันดับที่1น้ำอัดลมใส่เกลือแก้ท้องเสียได้จริงหรือ
7: คงไม่สามารถจะไปรักษาโรคท้องเสียได้นะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นส่วนที่ช่วยบรรเทาภาวะการขาดน้ำเวลาที่เรามีอาการท้องเสียครับเราจะมีการสูญเสียทั้งน้ำและเกลือแร่เราก็อยากจะชดเชยทั้งน้ำเกลือแร่ได้แก่โซเดียมแล้วก็โพแทสเซียมน้ำอัดลมมันก็จะมีน้ำตาลเติมเกลือเข้าไปก็จะมีโซเดียมครับเพียงแต่ว่าจะขาดเรื่องของเกลือแร่โพแทสเซียมก็คือถ้าในยามที่เราไม่มี OIS ครับเราก็สามารถที่จะใช้น้ำอัดลมใส่เกลือเป็นการชั่วคราวจนกว่าเราจะหา OIS ได
3: ้สรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อครับนอกจากจะดื่มน้ำชงผง OIS หรือผงเกลือแร่แล้วการดื่มน้ำอัดลมใส่เกลือก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ช่วยบรรเทาการสูญเสียน้ำและเกลือแร่ขนาดท้อง องเสียได้อย่างไรก็ตามไม่ได้ช่วยแก้อาการท้องเสียให้หายขาดรวดเร็วอย่างที่แชร์กันนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า 2,000 เรื่องได้ที่ช่อง YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหา @shuaandshare ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
8: ์คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟังGood Morning ASEAN ทาง Mcord News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตุลาคม2:00 นครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับวันนี้พฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
2: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: ครับก็คือที่ต้องลุ้นอีกไหมพี่ไพศาลฮะเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยฮะ
2: ตลาดโลกดูจะทรงๆแล้วมีลักษณะย่อลงเล็กน้อย
1: ครับ
2: ก็คิดว่าน่าจะผ่านพ้นไปได
1: ้ครับ ต้องรอทรัมป์อะไรด้วยรู้เปล่าครับ
2: ก็ไอเรื่องของความกังวลเรื่องเงินเฟ้อแล้วจะทำให้ธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นก็รับข่าวไปแล้วนะ
1: ครับ
2: ก็เหลือทรัมป์กับสีนี่แหละดูถ้ามีสัญญาณในทางบวกทางที่ราบรื่นดีอาจจะมีข่าวดีมาถึงเรื่องของอิหร่านด้วยเงี้ยนะ
1: ครับ
2: ก็อาจจะพลิกลงมาได้แต่ตอนนี้ก็เรียกว่าทรงๆอยู่ในระดับที่ขึ้นมาจากเมื่อคืนแล้วก็บวกอีกนิดหน่อยนะ
1: ครับ
2: ก็คือ WTI ก็เมื่อคืนนี้ปิดประมาณ101ใช่ไหม
1: ครับ
2: ตอนนี้ก็101.40ขึ้นมา41เหรียญไอ้41เซนต
1: ์ครับ
2: ส่วนเบรนท์ก็อยู่ที่105.96ขึ้นมา33เซนต
1: ์
2: อันนี้ดูเรียลไทม์เลยนะ
1: ก็คือตอนนี้ถ้าเกิดว่าสถานการณ์โลกเป็นยังไงราคาน้ำมันปรับยังไงเนี่ยทางผู้บริโภคเรารับเต็มๆเลยนะเขาก็โยนมาเป็นเรื่องของการปรับราคาเลยนะครับ
2: เข้าใจว่ากองทุนนิ่งเลยตอนนี้กองทุนไม่ขยับ
1: ครับ
2: ไม่เข้ามาอุ้มช่วยเพิ่มหรือว่าเก็บเงินเพิ่มนะ
1: ครับ
2: ก็ดีไม่ทำเสมอภาคทั้งสองทางไม่เก็บเงินเพิ่มแล้วก็ไม่ช่วยเพิ่มก็ให้เป็นไปตามกลไกตลาดก็คือส่งผ่านไปที่ผู้บริโภคเลย
1: ถ้าสถานการณ์ราคาพลังงานลงนะฮะเราก็อาจจะได้รับข่าวดี
2: เอาไปไม่ได
1: ้ครับ
2: ยกเว้นแต่ว่าเกิดเอ๊ะถือโอกาสทั้งนั้นขอเอาเงินเข้ากองทุนดีกว่าอาจจะไม่ได้อานิสงส
1: ์โอ้โห2วันติดเลยอะฮะวันแรกนี่นะครับขึ้น
2: รวมแล้วบาทเท่าไหร่บาท50บาท60เลยนะ
1: ใช่ครับใช่ครับวันเอากลุ่มดีเซลเนี่ยวันแรก80อะนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะฮะที่มีผลตอนที่5ไป70นะ
2: ครับ
1: ก็บาท50สตางค์นะครับแต่ว่าทั้ง2วันก็ไม่ได้ออกไปอะพี่ไพศาลนอนแล้ว
2: ครับใช่เพราะว่ากว่าจะรู้ก็ดึกดื่นแล้ว
1: ครับสามทุ่มกว่าแล้ว
2: สองทุ่มครึ่งสามทุ่ม
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: แล้วเดี๋ยวนี้ก็กลับเข้าสู่วงจรปกติแล้วไงคือขึ้นไปก็ไม่เกินบาท
1: ครับ
2: นั้นก็พอจะเคยเจอมาไม่ใช่ไม่เคยเจอแต่ว่าประเภท6บาทอย่างเงี้ย
1: อันนี้ก็ต้องออกหน่อย
2: สะดุ้ง
1: ยังไงก็ต้องสตาร์ทรถออกไปหน่อย
2: ร้อยวันบันปี
1: ครับ
2: อาจจะเจอสักทีนะ
1: โอ้ถ้าเกิดขึ้นลักษณะนี้แล้วเติมไม่กี่ลิตรอย่างเงี้ยสตาร์ทรถออกไปต่อคิวก่อนจะวนกลับเข้าบ้านพอดีไอ้ที่ส่วนต่างที่เราได้ไม่กี่บาทเนี่ยครับ
2: ครับฮะเอ๊ะพรุ่งนี้จะมีงานใหญ่ที่ทำเนียบใช่ไหม
1: วันนี้นายกเรียกประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเลยอะครับ
2: ก็จะเชิญ
1: CEO
2: เจ้าสัว CEO สิทธิ์กลุ่มธุรกิจ
1: ครับ
2: ก็ตอนนี้เขาเปิดชื่อมาบางส่วนแล้วนะครับ
1: ครับ
2: ว่าจะมีใครตอบรับเข้ามาร่วม อะไรนั้นเขาใช้ชื่องานว่าอะไรนะคือจะให้ฝ่ายเอกชนเขาเป็นฝ่ายพูดรัฐบาลจะฟังนะ
1: ผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟัง
2: ครับ
1: ครับก็จะคุยกัน5โมงเย็นพรุ่งนี้ครับ
2: ก็จะมีที่เขาบอกว่าสำหรับผู้บริหารไพ่เข้าร่วม
1: ครับ
2: อาทิหนึ่งนายธนินทร์เจียรวนนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์สองนายสุภชัยเจียรวนนท์รองประธานอาวุโส
1: ครับ
2: เครือเจริญโภคภัณฑ์อันนี้ก็เป็นลูกนะ
1: ครับ
2: นายสารัตรัตนาวดีเจ้าประธานเจ้าที่บริหารบริษัทกาลฟ์ดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนนายเวทิตโชควัฒนากรรมการผู้อำนวยการบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชน
1: ในอุปโภคบริโภคทั้งนั้นเลยนะครับ
2: ครับและนอกจากนี้ก็ยังจะมีผู้บริหารจากกลุ่มค้าปลีกการเงินยานยนต์พลังงานก่อสร้างสังหาริมทรัพย์สุขภาพอาทินายสุทธิสารจิราธิวัฒน
1: ์ครับ
2: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนายธรรมศักดิ์เศรษฐอุดมกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยนายปลิวตรีวิศวเวชกรรมการบริหารบริษัทชอการช่างจำกัดนายคงกระพันอินทรแจ้งนะอันนี้ลูกชายคุณธานินอินทรเทพนะ
1: ครับ
2: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนคุณสุภลักษณ์อัมพุทธ9นะคุณสุภลักษณ์อัมพุทธแล้วก็คุณจรีพรจารุกรสกุล WHA Corporation จำกัดมหาชนอันนี้คุณจรีพรนี่ก็นิคมอุตสาหกรรม
1: ครับ
2: WHAนะฮะทั้งหมด10คน
1: ครับ
2: ที่เป็นบิ๊กเนมที่ตอบรับนะครับแล้วก็เห็นว่านอกจากนั้นก็จะเป็นผู้แทนจากกกร.ประธานหอการค้า
1: ครับ
2: ประธานสภาอุตสาหกรรมนายกสมาคมธนาคารไทย
1: ครับ
2: ก็จะเข้าร่วมด้วย

0: ก็คุยกันตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง2ทุ่มครึ่งนะฮะแล้วก็หลังหารือแล้วเนี่ยนายกก็
1: นายกจะเลี้ยงอาหาร
0: จะเลี้ยงอาหารค่ำนะฮะที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกนะครับก็อาหารทั้งหมดเนี่ยนะครับดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมกับโรงแรมวังสวนสุนันทาครับเพราะว่าต้องการให้นอกเหนือจากรองรับเอกชนแล้วครับพี่ไพศาลฮะเขาอยากจะให้โอกาสนักศึกษาแสดงศักยภาพทักษะอาชีพความพร้อมของสถาบันการศึกษาไทยในการผลิตกำลังคนคุณภาพเข้าสู่ภาคบริการแล้วก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพราะว่าอย่างสวนสุนันท์อย่างเงี้ยเขาจะมีเรื่องของอะไรนะขหกรรมทำอาหาร
1: อันนี้เรียนไปเป็นเชฟตรงนั้นเหรอ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: คล้ายๆกับของลูกศิษย์ธานีนะ
0: คล้ายๆกันอย่างนั้นเลยฮะ
1: ของผมมีหลานชายก็จบจากลูกศิษย์ธานีเป็นเชฟ
0: โดยตรงเลยเรียนด้านนี้เลยเหรอ
1: เรียนจบเป็นเชฟเรียนจบเขาก็ไปทำงานภัตตาคารที่แคลิฟอร์เนีย
0: ครับ
1: อยู่ประมาณสัก2ปีแล้วก็กลับมาก็ไปทำงานที่โรงแรมที่ภูเก็ต
0: uh-huh.
1: แล้วก็ตอนนี้ไปทำงานอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียเป็นเชฟจบ
0: Chef, เชฟนี่คือรังสรรค์เมนูอาหารขึ้นมาไม่ใช่ว่าไปทำเหมือนกับเมนูปกติที่ตลาดทั่วไปก็ทำไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมครับ
1: ไม่ทราบเหมือนกันแต่เขาเรียนจบมาจากไอ้เรื่องเกี่ยวกับเป็นเชฟเป็นเรื่องของเป็นเชฟปรุงอาหารโดยตรง
0: เขาลักษณะเหมือนอย่างนี้ครับพี่เบสานฮะเป็นกุ๊กเป็นเชฟเนี่ยก็คืออ้าวผัดกะเพราใครๆก็ทำได้แต่ถ้าเกิดบอกว่าเนี่ยมันมีของอยู่ในครัวนะฮะมีเมนูคอสหลักแบบเนี้ยคุณอยากจะคิดรังสรรค์อาหารอะไรนี่ฮะไอเดียของเชฟ
1: ถ้าจะโด่งดังก็ต้องเป็นอย่างนั้นอ่ะคือต้องคิดสูตรต้องคิดอาหารอะไรต่างๆที่มันมีเอกลักษณ
0: ์ครับ
1: มีความโดดเด
0: ่
1: นจริงอันนั้นก็จะกลายเป็นเชฟดังไป
0: ครับ
1: แต่ไม่เช่นนั้นก็ถ้าพื้นก็ต้องทำอะไรที่มันเป็นแบบถ้าเป็นครัวฝรั่งอะไรเงี้ยนะก็ต้องทำอาหารฝรั่งได้ถ้าเป็นครัวไทยก็ต้มแกงอะไรต่าง
0: ๆ
1: ก็แล้วแต
0: ่
1: มันก็ไม่ใช่ว่าเชฟทำได้ทุกอย่างนะมันก็แล้วแต่ว่าเขาจบไอ้ทางด้านไหนที่เขามีความเชี่ยวชาญ
0: เดี๋ยวนี้เรื่องของทักษะอาชีพมันก็หลากหลายขึ้นไปเยอะเลยนะฮะจะเปรียบเทียบสมัยก่อนก็คือเรื่องของอาชีพปกติธรรมดาข้าราชการพนักงานเอกชนอะไรประมาณนี้อันนี้แตกสาขาไปอีกนะฮะ
1: ใช่คราวนี้ก็คือที่รัฐบาลเขาจะเลี้ยงเอกชนเป็นดินเนอร์นะ
0: ครับ
1: ค่ำแล้วเขาก็จะให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมกับโรงแรมวังสวนสุนันทา
0: ครับ
1: มาเป็นผู้ทำก็คงจะมีนักเรียนที่เป็นนักเรียนที่เรียนเกี่ยวกับเป็นเชฟเหล่านี้ก็มาแสดงฝีมือกัน
0: ก็ให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพ
1: ครับ
0: ที่ผ่านมานี่คือผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักจะค่อนข้างจะบอกว่าโอ้โหเราเนี่ยการศึกษาของเราเนี่ยพอเรียนจบมามันไม่ค่อยตรงกับสายงานเดี๋ยวลองดูนะฮะฝีมือของน้องๆยุคนี้สมัยนี้นะครับในวงการพูดคุยเนี่ยนะฮะโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาบอกว่าก็จะเดินหน้าหารือรายอุตสาหกรรมต่อเนื่องนะฮะเจาะลึกปัญหาผลักดันมาตรการให้เกิดผลจริงวางรากฐานให้เศรษฐกิจไทยกลับมาแข่งขันได้นายกรัฐมนตรียืนยันแนวทางการทำงานจะเปิดกว้างครับจะรับฟังเสียงจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เข้าถึงได้และก็พร้อมทำงานร่วมกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิดสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและก็สร้างโอกาสใหม่ๆให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมแม่ถ้าเกิดว่าทางกกร.เข้าไปด้วยพรุ่งนี้เข้าไปด้วยใช่ไหมครับพี่ไพศาลฮะ
1: ไปด้วย
0: โอ้วันนี้
1: สภาอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเข้าไปด้วย
0: วันนี้เพิ่งแฉอย่างเงี้ย
1: เขาจะเอาข้อมูลนี้ไปนำเสนอในที่ประชุมด้วยไหม เปิดชื่อ10หน่วยงานรัฐเรียกรับผลประโยชน์สูงสุด
0: ครับ
1: อันนี้เป็นการแถลงของคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชัน
0: ครับ
1: และเพื่อนไม่ทน
0: ครับ
1: เปิดผลสำรวจภาคธุรกิจทั่วประเทศ
0: ครับ
1: 401ตัวอย่างโอ้โหออกมานี
0: ่งามไส้งามหน้าเลยฮะเนี่ย
1: หน่วยงานรัฐ
0: มันคือหลุมดำฮะใช่มันคือหลุมดำที่เอกชนเขาไม่ค่อยจะมายุ่งหรือว่าไม่ค่อยที่จะมาทำอะไรให้มันพัฒนาไปข้างหน้าเพราะมันติดหล่มอยู่ตรงเนี้ยนะจนมีข่าวลือข่าวเล่าอ้างว่านักลงทุนต่างชาติที่มัน เป็นนักธุรกิจชื่อดังโอ้โหไม่มาหรอกเมืองไทยพอมาแล้วเนี่ยเจอรัฐบาลชุดนี้เจอหน้าคนคนนี้จะต้องจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์โอ้โหก็ตบหน้าเราฉาดใหญ่เลยนะและพอผลสำรวจออกมามันก็เป็นลักษณะนี้ครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวรายละเอียดช่วงหน้านะพี่ไพศาลขอพักครู่หนึ่งนะครับว่ามีอะไรบ้างที่เอกชนโคตรแฉออกมาว่า
1: ได้
0: รับสินบนอะไรกันเนี่ยฮะ
1: ผมขออนุญาตดื่มน้ำก่อนน
0: ี้ครับครับครับครับ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่ 26 องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา15 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: อ้าวรายละเอียดเป็นยังไงครับ
0: ก็วันนี้
1: ที่ทางคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชัน
0: ครับ
1: ก็คือการทุจริตคอร์รัปชันเป็นศูนย์ของคณะกรรมการกกร.นะคณะกรรมการกกร.คือคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3 สถาบัน
0: ครับ
1: สภาอุตสาหกรรมสภาการค้าแล้วก็สมาคมธนาคารไทย
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็เขาเปิดเผยข้อมูลฮะถึงประสบการณ์ตรงของภาคธุรกิจเกี่ยวกับการสำรวจภาคเอกชนในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเขาพบอย่างนี้ครับ 60.9% ของผู้ขออนุญาตจากหน่วยงานรัฐเนี่ยพบการสื่อเป็นในฮะหรือว่าร้องขอสิ่งตอบแทนในการยื่นขออนุญาตครั้งล่าสุด 45.9% เกือบครึ่งนะครับไปยื่นทำอะไรกับภาครัฐแล้วจะเจอเบี้ยใบ้อะไรทางนี่ไหนครับก็บางบริษัทยืนยันว่าเคยจ่ายเงินเคยให้ของขวัญหรือผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่รัฐเพื่ออำนวยความสะดวกอันเนี้ย 37.3% ยืนยันว่าอุตสาหกรรมของตนต้องจ่ายเงินพิเศษให้กับรัฐนะฮะเพื่อให้ได้สัญญาภาครัฐนะฮะเฉลี่ย 11-15% ของมูลค่าสัญญารูปแบบสินบนที่พบบ่อยสุดครับเงินสดครับพี่ไพศาลฮะ 46.6% ของขวัญนะฮะเลี้ยงรับรอง 23.1% แล้วก็การบริจาคหรือว่าสปอนเซอร์เนี่ย 18.7% ครับในการประกวดราคาครั้งล่าสุดครับพบสัญญาณน่ากังวล 27.3% มีบุคคลอ้างว่าจะช่วยให้ชนะ 27.3% ได้รับใบ้ว่าควรใช้ตัวกลางที่ปรึกษาบางรายสาเหตุหลักที่ภาคธุรกิจยอมจ่ายสินบนเนี่ยก็คือขั้นตอนมันซับซ้อน 29.1% กฎหมายเปิดช่องดุลพินิจมากเกินไปอันนี้ 25% แก้ปัญหาจากการทำผิดระเบียบ 18.8% และกว่า 52.3% ของภาคธุรกิจไม่มีความเชื่อมั่นนะครับในช่องทางไอไว้อันนี้นะฮะเทลโบรริงนะฮะของรัฐนอกจากนี้ก็บอกว่า 43.7% ไม่กล้าร้องเรียนเลยนะฮะแม้ว่าพบภาครัฐเรียกรับผลประโยชน์นะครับก็มีการจัดอันดับครับพี่ไพศาลฮะหน่วยงานความเสี่ยงสินบนผลสำรวจรอบนี้เป็นครั้งแรกที่เปิดเผยข้อมูลระดับเจาะลึกลงไปถึงหน่วยงานเลยนะครับไอ้ที่ภาคประชาชนบอกว่าเจอกันเนี่ยนะฮะมีหน่วยไหนบ้างนะครับ 1. อัตราการเสนอสิ่งตอบแทนต่อจำนวนครั้งที่ติดต่อนะฮะและ2มูลค่าเฉลี่ยต่อครั้งโดยหน่วยงานที่มีอัตราเสนอสิ่งตอบแทนสูงสุด10อันดับแรกนะครับที่ประชาชนเขาตอบแบบสอบถามมาครับพี่ไพศาลฮะ1ตำรวจทางหลวงแล้วก็จราจรจำนวนครั้งที่ติดต่อเฉลี่ยไปเนี่ย 1.69 จำนวนครั้งที่มีการเสนอให้สิ่งตอบแทน 1.69 ฮะ
1: ก็คือติดต่อทุกครั้งต้องเสียตังค์ทุกครั้ง
0: ก็ 100% เลยครับ
1: อืม
0: นะฮะ
1: ก็คือตำรวจทางหลวงกับตำรวจจราจรนี่มัน มันต้องมีเหตุนะฮะมันถึงต้องเจอมันถึงต้องเจอติดต่อกัน
0: ครับครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: ไอ้จู่ๆเดินสวนกันแล้วทักทายกันก็ไม่มี
0: อ่าฮะ
1: มันต้องมีเหตุนะครับ
0: ครับที่เขาเรียกให้เราจอดนะฮะประมาณนั้น
1: ใช่
0: ครับ 1.69 ครั้งเนี่ยนะฮะปรากฏว่าต้องให้สิ่งตอบแทนไป 1.69 เลย
1: โอ้อันนี้ก็เท่ากับพวกตำรวจทางหลวงตำรวจจราจรนี่คือ 100%
0: น่าชาเลยนะ
1: ต้องจ่ายแน่นอน
0: ครับ
1: เจอเมื่อไหร่จ่ายเมื่อนั้นครับ
0: ครับครับกระบวนการยุติธรรมฮะอันนี้ของหมู่เล็บนายกเว้นศาลครับจำนวนครั้งที่ติดต่อเฉลี่ยต่อปีนะ 1.60 จำนวนครั้งที่มี
1: 1.06
0: 1.06 ครับจำนวนครั้งที่มีการเสนอให้สิ่งตอบแทน 1.00 ฮะคิดเป็น 94.4% มีอะไรบ้างครับที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาลท่านเนี่ยครับ3องค์การ
1: ยกเว้นศาลก็แสดงว่าตำรวจอัยการนะ
0: ตามระดับ
1: ยกเว้นอันนี้ผมไม่ได้ไปกล่าวหาใครนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเขาบอกกระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาลถ้างั้นก็มีตำรวจกับเอาว่าชั้นพนักงานสอบสวนกับชั้นอัยการ
0: ต้นทางของกระบวนการยุติธรรมเริ่มต้นจากอะไรฮะ
1: ก็ชั้นพนักงานชั้นสอบสวนชั้นพนักงานสอบสวน
0: ครับจนถึงอัยการ
1: คือใหญ่สุดที่มีงานเยอะสุดก็ตำรวจ
0: ครับ
1: แต่เดี๋ยวนี้มันก็มีอื่นๆด้วยเช่นDSIใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วหลังจากนั้นอัยการ
0: ครับ
1: อยู่กลางน้ำ
0: ประมาณนี้เลยฮะ
1: ครับอันนี้เราไม่รู้นะว่าอันนี้เขารวมใครบ้างนะในรูปธรรมแต่ว่า 94.4%
0: ครับ
1: ก็หมายถึงเจอโอกาสรอดยาก
0: เกือบร้อยอ่ะ 94.4%
1: ใครที่รอดแนะนำว่าให้ซื้อลอตเตอรี่ไว้เชื่อว่าท่านจะมีโชค
0: ครับครับ
1: ครับ
0: ต่อไปฮะองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าอบต.ครับจำนวนครั้งที่ติดต่อเฉลี่ย 1.09 จำนวนครั้งที่มีการเสนอให้สิ่งตอบแทน 1.00 คิดเป็น 91.7% ก็สูงยิ่งอยู่เหมือนกันนะฮะ
1: อันนี้อบต.นะ
0: อบต.ครับกรมเจ้าท่าจำนวนครั้งที่ติดต่อเฉลี่ยต่อปีนั้น 1.67 จำนวนครั้งที่มีการเสนอให้สิ่งตอบแทน 1.50 ครับคิดเป็น 90.0% ระดับ 90 ขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับกรมทางหลวงครับจำนวนครั้งที่ติดต่อเฉลี่ยต่อปี 1.46 จำนวนครั้งที่มีการเสนอให้สิ่งตอบแทน 1.20 คิดเป็น 82.0กรมโยธาที่การ
1: อันนี้กรมทางหลวง
0: กรมทางหลวงครับ
1: อันดับหนึ่งนั่นตำรวจทางหลวง
0: ครับ
1: อันนี้เป็นสังกัดกระทรวงคมนาคม
0: ครับ
1: โอเค
0: ฮะต่อไปกรมโยธาธิการและผังเมืองฮะอันนี้มหาไทยนะครับจำนวนครั้งที่ติดต่อเฉลี่ยต่อปีเนี่ย 1.58 จำนวนครั้งที่มีการเสนอให้สิ่งตอบแทน 1.25 ครับคิดเป็น 78.9% ครับตำรวจท้องที่จำนวนครั้งที่ติดต่อเฉลี่ยต่อปีนะครับ 1.60 จำนวนครั้งที่มีการเสนอให้สิ่งตอบแทน 1.24 ครับคิดเป็น 77.7% ครับพี่ไพศาลฮะกรมทรัพย์สินทางปัญญาจำนวนครั้งที่ติดต่อเฉลี่ย 1.32 จำนวนครั้งที่มีการเสนอให้สิ่งตอบแทน 1.00 คิดเป็น 76.0%สรรพากรครับจำนวนครั้งที่ติดต่อเฉลี่ย 1.49 จำนวนครั้งที่มีการเสนอให้สิ่งตอบแทน 1.06 คิดเป็น 71.0 ครับกรมการขนส่งทางบกจำนวนครั้งที่ติดต่อเฉลี่ย 1.80 จำนวนครั้งที่มีการเสนอให้สิ่งตอบแทน 1.25 คิดเป็น 69.4% ครับโอ้โหแล้วก็หน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดเจาะถึงขนาดนี้เลยนะครับ10อันดับนะฮะได้แก่มีอะไรบ้างครับกรมควบคุมมลพิษจำนวนเงินที่เสนอให้ต่อครั้งนะครับ 122,160 บาท
1: อันนี้เขาเฉลี่ยมา
0: เฉลี่ยใช่ไหมครับมีกรม
1: ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องแจ้งไงว่าจ่ายสูงสุดให้กับใครเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็มีเฉลี่ยมาว่ากรมควบคุมมลพิษเนี่ยเฉลี่ยและสูงสุดเป็นอันดับ1
0: ครับ
1: 122,160 บาทต่อครั้ง
0: ฮะ
1: ถ้าเจอหน้าปั๊บนี่เจอไปแล้ว 120,000
0: ครับ
1: ครับ
0: กรมเจ้าท่าครับ 100,000 ต่อครั้งนะฮะถ้าเกิดเจอกันกรมสรรพสามิตฮะ 94,667 บาทสรรพกร 89,498 บาทกระทรวงยุติธรรมยกเว้นศาลกระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาลครับจำนวนเงินที่เสนอให้ต่อครั้ง 88,750 บาทอย.บริการสาธารณสุขด้วยนะฮะพี่ไพศาลครับ 74,643 บาทกรมทางหลวงฮะ 71,167 บาทกรมโยธาธิการและผังเมืองจำนวนเงินที่เสนอให้ต่อครั้ง 70,000 บาท กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจำนวนเงินที่เสนอให้ต่อครั้ง 68,000

พันบาทแล้วก็อันดับ10กรมป่าไม้จำนวนเงินที่เสนอให้ต่อครั้ง 67,500 บาทครับก็เนี่ย10อันดับฮะทางกกล.เอ่ยก็เสนอมาตรการครับควรจะให้ความสำคัญสำหรับภาครัฐนะฮะดูแลตรงนี้ครับถอนรากถอนโคนปัญหาสินบนและก็ทุจริตฮะเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างฮะในการติดต่อประสานงานหรือว่าใครจะกล้าเข้ามาลงทุนหรือ

0: หรืออะไรเงี้ย
1: หน่วยงานก็ต้องตั้งโต๊ะแถลงฮะหรือว่าผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบถ้าว่าเอ้ยคุณเอาข้อมูลมาจากไหนขนาดเราตรวจสอบภายในไม่เคยมีปัญหานี้เลยเนี่ยก็คงต้องโต้ต้องแย้งอะครับ
0: หรือว่าเงียบๆไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะโดนหนักกว่านี
1: ้ครับ
0: ก็นักการเมืองอะคงต้องออกมาแสดงความเห็นเดี๋ยวสื่อลงไปถามอะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมรัฐมนตรีที่ดูแลอยู่อะเพราะอันนี้มันครอบคลุมมาแล้วคมนาคม
1: มหาไทย
0: หลายกรมเลยนะ
1: ครับ
0: คมนาคมสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่นายกดูโดยตรง
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: กระทรวงคลัง
0: แล้วก็มีมหาดไทยกรมโยธาธิการและผังเมืองใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็พาณิชย์นี่ก
1: ็กรมทรัพย์สิน
0: ทรัพย์สินทางปัญญาของคลังนี่มีทั้งสรรพากรสรรพสามิต
1: ครับ
0: คมนาคมนี่มีทั้งเจ้าท่าขนส่งทางบก
1: ทางหลวง
0: โดนกันไปหลายกระทรวงเลยนี
1: ่ครับ
0: ก็ผู้ต่ออันนี้เอกชนที่ตอบแบบสอบถามนะ
1: ครับ
0: อ
1: โอ้ก
0: ็เอ๊ะมันมีอย่างนี้ด้วยนะเห็นที่เมื่อสักครู่นี้เรายังไม่ได้ข้อมูลตรงนี
1: ้ครับ
0: ก็คือเข้าสำรวจกลุ่มตัวอย่าง401รายทั่วประเทศเนี่ย 89.1 ของผู้ตอบแบบสอบถามนะ
1: ครับ
0: ยืนยันว่าการคอร์รัปชันเนี่ยเป็นอุปสรรคเป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจก็รวมแล้วเนี่ยปานกลางถึงมากที่สุด
1: ครับ
0: 89.1% นะ 51.2% มองว่าแนวโน้มคอร์รัปชันแย่ลงเป็นลำดับเมื่อเทียบกับ3ปีที่ผ่านมาเกินครึ่งนะ
1: ครับ
0: บอกมันแย่ลงเรื่อยๆเทียบกับไป3ปีที่ผ่านมาก็ดูแล้วมันก็3ปีที่ผ่านมาก็เท่ากับถ้าพูดอย่างนี้ก็หมายถึงว่าหมดยุคพลเอกประยุทธ์ลงมาใช่ไหม
1: หมดยุคลุงตู่ฮะตอน
0: สามประมาณ3ปีที่ผ่านมาว่างั้นนะ
1: ครับ
0: และ 51% ระบุว่าความยุ่งยากในการติดต่อรายการเนี่ยมีเพิ่มขึ้นครับในขณะที่ 3% นะที่บอกว่าติดต่อราชการเนี่ยอุปสรรคต่างๆลดลงนะฮะ 51% เกินครึ่งบอกยุ่งยากมากขึ้นเรื่อยๆครับนี่เป็นข้อมูลที่ได้สอบถามด้วยนะ
1: ครับครับแหมก็อย่างน้อยภาคเอกชนผู้ประกอบการเขาก็กล้าให้ข้อมูลกล้าชนมากขึ้นนะครับก็อยากจะให้หน่วยงานรัฐช่วยปรับปรุงหน่อยนะฮะสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยนะครับก็ที่ผ่านมาเป็นปัญหาที่นักลงทุนไม่กล้าเข้ามาลงทุนบ้านเราขั้นตอนระเบียบราชการมันเยอะไงพี่พิสารพอระเบียบราชการเยอะเนี่ยนะครับมันเป็นอุปสรรคแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากได้อุปสรรคตรงนี้นะฮะมันก็ต้องมีสิ่งที่มันต้องลวงอุปสรรคมันไปให้ได้ฮะอำนวยความสะดวกเราครับเราก็ต้องใช้แรงเยอะหน่อยครับพี่พิสาร
0: ครับ
1: นี่แหละครับแล้วก็ที่สำคัญถ้ามีการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมันก็เป็นปัญหาหนึ่งที่คำว่าดุลยพินิจเนี่ยนะฮะมันอาจจะเป็นเส้นบางๆแบ่งกั้นก็ได้ที่ทำให้เราติดปัญหาครับ
0: อันนี้ที่เอกชนเขาตอบแบบสอบถามนะ
1: ใช่ครับก็เหมือนกับเอาเรื่องของกฎจราจรเนี่ยถ้าให้เจ้าหน้าที่เองนะฮะพนักงานที่เขาดูแลเรื่องของกฎหมายจราจรเนี่ยใช้ดุลยพินิจพิพิสารเขาใช้ไม่เหมือนกันหรอครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีระบบ AI ระบบอะไรที่มันเทคโนโลยีนะฮะที่มันสามารถถูกผิดได้เลยเนี่ยอันนี้มันก็น่าจะสะดวกกว่าแล้วตอนนี้มันเริ่มเอามาใช้ละสำหรับเรื่องของทางหลวงนะวิ่งระหว่างจังหวัดอย่างเงี้ยพี่ภิสารไม่จำเป็นต้องมาตั้งด่านเลยคุณขับเร็วเกินกว่ากำหนดกล้องมีฮะถ่ายปุ๊บส่งไปถึงบ้านคุณเลยเป็นระบบเทคโนโลยีที่แม่นยำตรงไม่มีการมาทุจริตคอร์รัปชันเรียกรับผลประโยชน์อะไรไอ้ตรงเนี้ยก็ควรจะมาใช้มากๆครับ
0: ก็ไม่รู้ข่าวนี้ออกมาก่อนที่พรุ่งนี้จะเจอกับภาคเอกชนจะเจอแต่ว่าถ้าดูรายชื่อแล้วก็
1: ครับ
0: หน่วยงานราชการคงไม่กล้าไปตบทรัพย์ท่านหรอก
1: ครับ
0: ดูชื่อแต่ละท่านที่มาเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เจ้าหน้าที่คงจะต้องเร่งรีบอำนวยความสะดวกให้เป็นพิเศษได้ซ้ำไปมั้ง
1: ครับครับ
0: แต่นี่เข้าใจว่าน่าจะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเป็นธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็ก
1: ครับ
0: ที่เจอพวกเหล่านี้นะ

0: ที่ว่าต้องจ่ายอะไรเนี่ยต่างๆผมคิดว่าไม่ระดับใหญ
1: ่อย่างกรมทางหลวง
0: ถ้าเป็นระดับโอ้โหใหญ่ๆเนี่ยไปเล่นเขาไม่ได้หรอก
1: ครับอย่างกรมทางหลวงครับเขามีข้อครหาไม่แน่ใจว่ามีการออกมาแก้ข้อกล่าวหากันแล้วหรือยังอย่างเช่นไปยื่นซองประมูลงานอย่างเงี้ยนะฮะจะเดินเข้าไปที่กรมแถวๆกลางเมืองของเราเนี่ยนะเขาจะปิดซอง10โมงอย่างเงี้ยเขามีคนมารออยู่ข้างหน้าเลยใครถือซองสีน้ำตาลขึ้นมาเชิญขึ้นรถตู้อย่างเดียวเลยฮะแล้วก็กว่าจะมาส่งให้อีกทีเลย10โมงไปแล้วยื่นไม่ทัน
0: ครับคือมันไม่ค่อยไปลงรายละเอียดดูเรื่องภาคปฏิบัติอัยการใช้ดุลพินิจการซิกแซกอะไรแบบนี
1: ้ครับ
0: ก็จะดูว่าระเบียบออกมาตามตัวบทกฎหมายลายลักษณ์อักษรแล้วมันก็รัดกุมหมดทุกอย่างแล้วไม่เห็นมีอะไรเลย
1: ครับ
0: คุณว่ามาเขาก็เถียงได้เขาไม่จะเถียงเขาชี้แจงได้หมดอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมส่วนเรื่องว่าจะไปสมยอมอะไรกันต่างๆนี่มันก็เป็นเรื่องของบรรดาผู้ที่เข้าไปยื่นซองประมูลอย่างเงี้ยจะไปสมยอมไปอะไรต่างๆซึ่งไอ้เรื่องเหล่านี้ถ้าจับได้ก็มีความผิดด้วยนะ
1: ครับ
0: เขาจะขู่กลับมาไว้อย่างน
1: ี้
0: นะแต่ว่าในคนที่อยากจะได้งานก็รู้อยู
1: ่ครับ
0: ว่าเข้าไปแบบตรงไปตรงมาเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได
1: ้มันก็เลยมีปัญหาเหมือนกับเครนถล่มการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานอย่างพระรามสองเนี่ยวันดีคืนดีก็อะไรก็ไม่รู้ตกลงมาอย่างเงี้ยนะฮะสร้างแล้วสร้างอีกสร้างยาวสร้างนานไม่เสร็จสักทีนึงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถนนสุดถนนมีปัญหามันซึ่งพอเราไปจ่ายเบี้ยใบอะไรทางไปอย่างนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คอสของเราที่เราต้องได้กำไรประมาณเท่านี้เนี่ยจะทำยังไงให้เราได้กำไรเท่าเดิมเนี่ยเขาก็เลยเป็นลดคอสอื่นๆอ้าวเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยก็แล้วกันที่จะต้องลดลงไปเพื่อให้เราได้กำไรเท่าเดิมเพราะว่าการเราจะได้งานมาเนี่ยโอ้เราเสียไปซะเยอะเลยอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่มากระทบเราที่ใช้ทางอย่างเงี้ยพี่ไพศาลนะ
0: อือใช่ครับพักอีกรอบไหมครับ
1: พักอีกครู่นึงครับ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตุลา32นาทีครับพี่เพศานครับ
0: ครับ
1: โอ้คุณผู้ฟังคุยมาเยอะเลยพี่เพศาน
0: เรื่องเกี่ยวกับ
1: เมื่อสักครู่เนี้ยครับ
0: เบี้ยใบรายทางหลายๆเนี่ยนะ
1: คุณสุรเดชคำภูผาเนี่ยสายเรือโดนกันทุกคนโดนกันทั่วหน้าครับเนี่ย
0: สายอะไรนะ
1: สายเรือฮะสายเรืออ
0: ๋อเจ้าท่าที่ก็บอกขึ้นอันดับอยู่นะ
1: ครับ
0: เจอทั้งยอดเงินก็สูงแล้วก็จำนวนครั้งเปอร์เซ็นต์ก็เท่าไหร่เจ้าท่า
1: ครับ
0: รู้สึกจะ 90% กันนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อยู่ในระดับ 90% กัน
1: ครับคุณกมลผมไม่เชื่อเด็ดขาดว่าตำรวจทางหลวงจะรับสวยครับเพราะเห็นผู้การทางหลวงเข้ามารับตำแหน่งเนี่ยต้องตั้งโต๊ะแถลงว่าสมัยผมต้องไม่มีสวยบนทางหลวงฮะ
0: ก็คงอย่างนั้นนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าไอ้คนที่จ่ายมันก็ไม่เคยมาเป็นพยานทั้งที่คนจ่าย
1: ครับครับ
0: คุณพี่แต่ว่ามันอาจจะหลุดมาตอนตอบแบบสอบถาม
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: ครับมาระบายตอนนี้ตอนแบบตอแบบ
0: แต่ว่าถึงขั้นที่เอาผิดกันอะไรกันอย่างเงี้ยผมไม่ได้
1: ครับ
0: คือเขาไถเนี่ยเพราะว่า
1: เราก็ต้องมีปัญหาม
0: ันก็เหมือนกับซื้อความสะดวกอ่ะ
1: ครับ
0: ซื้อความสะดวกหรือว่าซื้อไอ้ปัญหาต่างๆเนี่ยทำไมอย่างนั้นก็จะต้องไปจ่ายค่าปรับขึ้นโรงขึ้นศาลอะไรเงี้ยเพื่อนนอนอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: อันนี้หมายถึงว่าเรื่องเกี่ยวกับถ้าเป็นตำรวจนะ
1: ครับ
0: ถ้าจะสัง

0: เห็นได้ว่าทางหลวงกับจราจรนี่มันก็เรื่องเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน
1: ครับ
0: ก็แสดงว่าเป็นปัญหาที่มันก็ต้องมีเหตุที่ทำให้มันจะต้องไปจ่ายเบี้ยใบหลายทาง
1: เอาดูคลิปประจำฮะส่วนควบไม่ครบเรียกผมทำไมเนี่ยเดินวนรอบ3รอบแล้วนะฮะยังเจอความผิดแล้วหรือยังครับอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ต้องมีการอำนวยความสะดวกอะไรประมาณนั้นนะฮะคุณพี่วิชัยบอกว่าอบต.ไม่ต้องพูดถึงครับนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะนะครับคุณสุริศราเหรอฮะทำไมกรมศุลไม่ติดอันดับติดสิฮะเมื่อสักครู่นี้ก็มีปัญหาเหมือนกันกรมศุลใช่ไหมพี่ไพศาล
0: มีไหม
1: มีครับมีฮะกรมศุลกากรเอ๊ะติดไหมกรมสรรพามิตสรรพสามิตฮะ
0: ศุลกากรไม่ติด
1: ครับไม่ติดครับไม่ติดฮะ
0: ไม่ติดก็แสดงว่าคนตอบแบบสอบถามอาจจะมิดมี
1: ไม่ติดอันดับ1 ใน 10ครับ
0: ไม่รู้เขาสุ่มยังไงแต่ว่าเขาสุ่มไปทั่วประเทศครับ
1: ครับคุณพิษณุบอกว่ากรมทางหลวงตกอันดับครับนี่นะฮะ
0: คือทั่วประเทศเนี่ยคือสุดกรมศุลก็จะเกี่ยวข้องกับผู้ส่งออกเป็นหลักเนี่ย
1: ครับ
0: แต่มากลุ่มก็เล็กลงหน่อยแต่ว่าทั่วประเทศเนี่ยมันครอบคลุมไปส่วนใหญ่แล้วคนที่อยู่ในระบบโลจิสติกเนี่ยมันก็จะเจอเรื่องนี้ฮะทางหลวงจราจรกรมการขนส่งทางบกอะไร
1: ครับ
0: เพราะธุรกิจมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องโลจิสติกอ่
1: ะ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: รถขนส่งรถอะไรต่างๆต้องมีในเรื่องธุรกิจ
1: ดุลพินิจเนี่ยปัญหาคือหน่วยงานไหนที่ต้องใช้ดุลพินิจนะฮะมักจะเจอปัญหาเหล่านี้ครับ
0: ครับมาดูข่าวใหญ่วันนี้กันนะครับก็คือเรื่องของการเดินทางเยือนจีนของโดนัลด์ทรัมป
1: ์ครับ
0: ก็มีรายงานว่าสีจิ้นผิงผู้นำจีนและโดนัลด์ทรัมป์วันนี้เนี่ยนอกจากจะเจรจาความเมืองกันแล้วเนี่ยสีจิ้นผิงได้พาโดนัลด์ทรัมป์ไปเยี่ยมชมหอสักการะฟ้าเทียนถาม ในกรุงปักกิ่งหลังจากหาลือระหว่างผู้นำของสองประเทศโดยทรัมป์ได้พูดกับผู้สื่อข่าวว่าจีนเป็นประเทศที่สวยงามซินหัวรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ว่าประธานดีสีและประธานดีทรัมป์ได้แลกเปลี่ยนความเห็นในเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางวิกฤตยูเครนและคาบและเรื่องคาบสมุทรเกาหลีทั้งยังได้ตกลงที่จะสนับสนุนกันและกันในวาระที่จีนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปกที่เมืองเซินเจิ้นในปีนี้และต่อการที่สหรัฐจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำ G20 ที่ฟลอริดาด้วยทรัมป์ก็จะต้องมาเซินเจิ้นสีก็จะต้องไปฟลอริดากันนะ
1: ครับ
0: ขณะที่กัวเจียคุณโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนก็ได้แถลงประจำวันว่าจีนยินดีที่จะร่วมงานที่จะทำงานร่วมกับสหรัฐในการกำหนดทิศทางใหม่ของความสัมพันธ์ทวิภาคีเชิงยุทธศาสตร์ที่สร้างสรรค์และมั่นคงนำไปสู่การดำเนินนโยบายที่สอดคล้องกันตลอดจนร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์จีนกับสหรัฐให้มีเสถียรภาพแข็งแรงและยั่งยืนต่อไปต่อคำถามสีและทรัมป์ได้มีการพูดคุยกันเรื่องการที่สหรัฐขายวุฒิให้กับไต้หวันด้วยหรือไม่โฆษกกัวกล่าวว่าจุดยืนของจีนต่อการขายอาวุธให้กับไต้หวันนั้นต่อเนื่องและชัดเจนอยู่แล้วนะและจากรายงานของ CCTV เนี่ยก็บอกว่านายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็ได้กล่าวถึงการประชุมว่าการพูดคุยเป็นไปอย่างดีความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนนั้นมีความสำคัญและสร้างสรรค์และเมื่อถามว่ามีความคาดหวังอย่างไรต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐในอนาคตรูบิโอบอกว่าทั้งสองฝ่ายยังคงจะมีส่วนร่วมกันต่อไปเสถียรภาพของโลกเป็นประโยชน์ของทุกคนด้านสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีการคลังก็บอกว่าการประชุมเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ขณะที่หนังสือพิมพ์เลียนเหอเซาเบาของสิงคโปร์ก็รายงานว่าในหลี่เฉียนนายกรัฐมนตรีจีนก็ได้พบหารือกับกลุ่มนักธุรกิจที่ร่วมคณะเดินทางเยือนจีนกับทรัมป์ด้วยนะครับซึ่งรวมถึงอีลอนมัส
1: ก์
0: จากเทสลาเจนเซนหวงจาก NVIDIA ทิมคุกจาก Apple และเคลลี่ออสเบิร์กจาก Boeing เมื่อช่วงบ่ายของวัน ของวันนี้ที่ศาลามหาประชาคมประชา

0: าชนโดยได้บอกกับพวกเขาว่าการรักษากลไกการพูดคุยที่ตรงไปตรงมาและราบรื่นรวมถึงการสนทนาเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งสำหรับสองประเทศนะแล้วก็วันนี้ช่วงเย็นจีนก็จะเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงต้อนรับฝ่ายสหรัฐครับ
1: จ
0: ะเป็นดินเนอร์เป็นอาหารค่ำ
1: เขาก็พก CEO ใหญ่ของหลายบริษัทอเมริกันร่วมด้วยนะ
0: มาเลยมาหรือมาเนี่ยทั้งกลุ่มไฮเท
1: ค
0: กลุ่มแบงก์กลุ่มบริษัทที่เป็นบริษัทที่ปรึกษาการเงินมากันแบบคล้ายๆกับถ้าบ้านเราก็พรุ่งนี้เข้าไปที่ทำเนียบ
1: ประมาณนั้นเลยใหญ่ๆอย่างนี้เลย
0: นั่นแหละเป็นชื่อดังๆของสหรัฐก็ขึ้น Air Force One ไปกับนายกหมดไปกับประธานาธิบดีทั้งหมด
1: ครับ16รายด้วยกันฮะเป็นนักธุรกิจชั้นนำของทางสหรัฐอเมริกาเขาฮะไปเพื่ออะไรมุ่งเน้นการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการค้าการเจรจาขออนุมัติการใช้งานเทคโนโลยีนะฮะแล้วก็สร้างบรรยากาศเชิงบวกทางธุรกิจท่ามกลางข้อพิพาททางการค้าที่ยังคงตึงเครียดนะฮะก็ถ้าเกิดว่าผลการเจรจาออกมาในทางบวกเนี่ยมันก็น่าจะทำให้หลายๆอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็หวังเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางด้วยไงครับพี่เพศาลอิหร่านอย่างเงี้ยนะครับหลังจากที่คุยข้อเสนอกันมาหลายรอบแล้วทรัมป์ไม่เคยรับข้อเสนอของทางอิหร่านเลยซึ่งโหมันก็ยากด้วยที่อิหร่านก็เสนอมาแต่ละข้อครับพี่เพศาล
0: อ
1: าจจะทำให้จีนเนี่ยนะฮะมีบทบาทหรือว่าแสดงบทบาทนำในการประสานงานกับทางอิหร่านหรือไม่อย่างไรสำหรับประเด็นของตะวันออกกลางนะฮะซึ่งถ้าเกิดคุยแล้วก็ทรัมป์ก็บอกว่าช่วยประสานเจรจาให้หน่อยลดเงื่อนไขลงมาสักนิดหนึ่งอาจจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นหรือไม่ฮะ
0: สีย้อนมาดูสีจิ้นผิงพาไปชมแค
1: ่ฟ้าเทียน
0: เทียนฐานนะ
1: อะไรนะ
0: ขอสักการะฟ้าเทียนฐาน
1: ฟ้าเทียนฐาน
0: คือแสดงว่าเวลามีจำกัด
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้ามีเวลามากเนี่ยต้องไปที่พระราชวังกู้กงนั่นเลย
1: พระราชวังอันนี้คือพระราชวังต้องห้
0: ามพระราชวังหลวงเลยพระราชวังต้องห้ามแต่มันใหญ่มากมันต้องเดินเยอะใช้เวลา
1: ครับ
0: ก็ไปที่นี่มันก็จุดเดียวอ่ะแล้วส่วนใหญ่ก็อย่างผมเคยไปครั้งนึงเนี่ยเขาก็จะพาไปยืนด้านหน้าของไอ้หอเทียนฐานเนี่ยนะ
1: ไปมาแล้วเหรอพี่เพศาลครับ
0: ไปมาแล้ว
1: โอ้แล้วเดินขึ้นไหวมั้ยครับเนี่ยบันไดมันสูงมากเลยมั้ย
0: ไม่ได้สูงอะไรมากหรอกเดินไปก็เดินรอบวน
1: อ๋อเหรอครับ
0: แต่ว่าจุดที่ไฮไลท์ที่สุดเนี่ยด้านหน้าเนี่ยจุดที่องค์จักรพรรดิตั้งแต่สมัยโบราณโดยเฉพาะราชวงศ์ชิงเนี่ย
1: ครับ
0: ที่เขาจะมาทำพิธีสักการะฟ้าดินของเขาเนี่ยนะที่เนี่ยนะ
1: ครับ
0: เขาจะต้องไปยืนไอ้ตรงจุดซึ่งมันเป็นวงกลมๆมันต้องทำมันนูนๆขึ้นมาเป็นกลมๆอ่ะตรงจุดตรงเนี้ยเวลากล่าวคำอะไรไปนี่นะพวกข้าราชการเนี่ยเขาจะยืนเป็นวง
1: ครับ
0: เสียงมันจะดังไปถึงพร้อมๆกัน
1: โอ้โหนี่ภูมิปัญญาเลยนะครับเนี่ย
0: เขาสร้างเป็นระบบอะคูสติกอะไรต่างๆที
1: ่
0: องค์จักรพรรดิท่านต้องกล่าวคำสักการะฟ้าอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: เพราะท่านเป็นลูกมังกรอะไรเงี้ยท่านก็ต้องทำพิธีเสียงที่เปล่งออกไปเนี่ยมันจะกระจายไป
1: สะท้อนได้ยินทั้งหมด
0: ขุนนางแล้วก็ทหารอะไรต่างๆที่ล้อมเป็นวงกลมนะรอบไปเนี่ยจะดังแล้วผมก็เขาก็จะให้ทุกคนไปลองตะโกนดู
1: ได้ยินชัดเจนเลยไหม
0: เสียงก็ก้องก้องอยู
1: ่
0: ตอนนั้นที่มันก็เป็นที่เปิดนะ
1: ครับ
0: มันคงจะมีอะไรของเขาอยู่เป็นหลักทางวิทยาศาสตร์ก
1: ็ภูมิปัญญานะฮะวิศวกรรมการก่อสร้างอะไรของเขาครับ
0: ครับมันจะเป็นอีกทำเป็นกลมๆนูนๆขึ้นมา
1: ครับ
0: นะแต่ตรงนี้ตรงผมคิดว่าที่ถ่ายรูปมาที่สีจิ้นผิงกับทรัมป์ยืนกันเนี่ยน่าจะเป็นจุดนี้แหละ
1: ครับ
0: น่าจะเป็นจุดดังกล่าวเนี่ยคือพาชมมันมีเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็จบละเวลาไม่ต้องมากเนี่ย
1: ครับ
0: แต่ว่าก็อย่างน้อยก็ถือว่าพาแขกสำคัญมาชมสิ่งซึ่งถือว่าเป็นโบราณสถานชิ้นเอกของกรุงปักกิ่ง
1: ขึ้นทะเบียนมรดกโลกยูเนสโกด้วยนะฮะอายุกว่า600ปี
0: แต่ว่าถ้ามีเวลามากก็ต้องไปเนี่ย
1: พระราชวังต้องห้าม
0: ต้องพาไปพระราชวังต้องห้ามแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็ต้อง

0: ้องนู่นเลยไปนู่นนะกำแพงเมืองจีนแต่ว่ามันต้องนั่งรถออกไปจากกรุงปักกิ่งเนี่ยประมาณอาจจะ30นาทีอ่ะ
1: โหยิ่งใหญ่ขนาดไหนเขาบอกไปอยู่บนอวกาศยังที่สิ่งที่มองเห็นได้นี่ก็คือเนี่ย
0: แต่ผมคิดว่ายังไงเนี่ยจบโดนัลด์ทรัมป์น่าจะต้องขอ
1: ครับ
0: ไอ้ต้องขอไปเหยียบไอ้กำแพงเมืองจีนหน่อยนะเพราะมันก็แค่30นาทียิ่งมีรถนำเนี่ยเร็ว
1: ครับ
0: นะผมไปแบบรถบัสก็ยังแบบก็เข้าใจว่าจะประมาณเนี้ย30นาที45นาทีเงี้ยแต่มันออกไปนอกเมืองมันออกไปนอกกรุงปักกิ่ง
1: อย่างกำแพงเมืองจีนนะครับพี่เบสานะฮะเดินได้ตลอดหรือเปล่าหรือว่าเฉพาะบางจุดที่เขาให้เข้าชม
0: มันก็เดินไปได้ไกลไอ้จุดที่กรุงปักกิ่งที่เขาพาไปขึ้นไปชมได้นะมันเข้าใจว่าจะให้ขึ้นได้ประมาณสัก 2-3 จุด
1: ครับ
0: แต่เดินไม่ไหวหรอกมันชันบางจุดที่โอ้โหมันชันเดินไปปวดขาเลย
1: คือขึ้นเขากำแพงก็สูงชันขึ้นไปบนยอดเขาอย่างนี้แหละตายตามเขาขึ้นไปอย่างน
0: ี้
1: แหละ
0: โอ้ยมันขึ้นแบบบางจุดนี่มันขึ้นไปชันมากเดินไปก็แบบต้องมันก็สร้างไปแล้วคนก็เนี่ยแล้วถ้าคนเยอะๆก็เบียดกันไป
1: ครับ
0: มันก็ไม่ค่อยมีความสุขอ่ะแล้วก็ไอ้ประเภทพอมาถึงหอคอยนะ
1: ครับ
0: เราเดินข้ามไม่ได้เราต้องเดินมุดอ่ะที่มันเป็นหอเป็นเนี้ยนะจากกำแพงหนึ่งไปแล้วมันต้องลอดใต้หอเนี่ยมันก็เดินเป็นห้องโถงกว้างๆนะเดินไปก็ต้องปิดจมูกเพราะว่ามันแอบฉี่กันมาเป็นพันปีอ่ะกินแอมโมเนียแบบฉุนกึกเลยโอ้โหมันฉี่กันมาตั้งแต่สมัยทหารจีนที่คอยเฝ้าประจำการอยู
1: ่ครับห้องน้ำห้องท่าไม่มีแหละ
0: มันก็คงไม่มีมันก็ฉี่แล้วก็นักท่องเที่ยวไปมันก็หาห้องน้ำห้องท่าไป
1: ก็หลบมุมตรงนี้แหละอย่าง
0: น
1: ี้แหละ
0: หลบมุมกันแต่เนี้ยเพราะมันเป็นเชิงเทินไงมันเป็นคล้ายๆเป็นห
1: อ
0: เป็นมันเป็นช่วงๆแบบกลิ่นแรงเดินไปแล้วเหนื่อยพอจะต้องรอดในตรงเนี้ยนะ
1: ครับอ๋อก็
0: ไปถึงก็ขึ้นยืนถ่ายรูปเสร็จก็โอเคพอเดินสักหน่อยไปเดินไกล
1: มันยิ่งใหญ่อลังการอย่างนั้นนะ
0: ฮะโอ้ยอลังการหามุมดีๆถ่ายมันจะ
1: สวยมาก
0: มันจะเห็นมันทอดยาวแบบ
1: ความยิ่งใหญ่ของฝีมือมนุษย์นะครับที่ทำได้ขนาดนี้นะครับ
0: ใช่ใช่
1: เดี๋ยวพักอีกครู่นึงครับพี่ไพศาลครับ
0: ครับ

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6370

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตุลาคม48นาทีครับพี่ไพศาลครับ
2: ครับโอ้พูดต่อครับ
1: มีข่าวด่วนมาฮะเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้เองครับพี่ไพศาล
2: ครับ
1: นักท่องเที่ยวจีนไปอาละวาดในสนามบินสุวรรณภูมิครับไปพังเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติขาออกพังไป2เครื่องครับล้านกว่าบาทฮะไอ้เครื่องเหล่านี้ครับโอ้โหก่อนเดินฝ่าด่านตำรวจโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับชี้หน้าด่าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองถ้อยคำหยาบคายพยายามเข้าทำร้ายเจ้าหน้าที่นะฮะโอ้นะครับก็ทาง
2: เกิดอะไรขึ้นมันเขาอะไร
1: ทำไมอารมณ์เสีย
2: จากเรื่องอะไร
1: นั่นน่ะสิครับคือตำรวจสุวรรณภูมิเนี่ยได้เข้าแจ้งความต่อสารวัตรสอบสวนสภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะบอกว่าระหว่างปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่จุดตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติในพื้นที่ตรวจคนเข้าเมืองขาออกโซน2ครับมีชายชาวจีนเป็นผู้โดยสารของสายการบิน Spring Airline ก่อเหตุใช้กำลังทำลายเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ

0: ก่อนเดินฝ่าจุดตรวจโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังเกิดเหตุชายคนนี้ยังมีพฤติกรรมชี้หน้าต่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยถ้อยคำหยาบคายเป็นภาษาจีนเสียงดังพร้อมพยายามเข้าจะเข้าทำร้ายเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่แต่ภรรยาของผู้ก่อเหตุเข้าห้ามปรามแล้วก็ดึงตัวเอาไว้ทันครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นว่าพฤติการดังกล่าวเข้าข่ายความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะฮะรวมถึงทำลายทรัพย์สินของทางราชการจึงแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับจากการตรวจสอบพบว่าเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติถูกทำลายได้รับความเสียหายอย่างหนักนะครับประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้น480,000ครับยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตอนนี้เจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็อยู่ระหว่างดำเนินคดีโอนี่ขาออกก็คือกำลังจะกลับบ้านหรือเปล่าเนี่ย
1: ของต่างประเทศเขามีไหมเขาต้องผ่านเครื่องไหมคนไทยเนี่ยผ่านเครื่องได้เยอะมากเขาถ้าส่วนใหญ่แล้วคนไทยก็จะให้ไปผ่านเครื่อง
0: ครับ
1: เอาพาสปอร์ตมา
0: แปะ
1: สแกนแล้วก็สองด่านนั่นแหละเดี๋ยวนี้ง่ายด้วย
0: ครับ
1: เอาพาสปอร์ตวางสแกนใช่ไหมฮะเขาให้ดึงเข้าดึงออกอะไรก็ทำตามเขาหน่อยนะ
0: ครับ
1: แล้วพอเปิดไอ้อันแรกไปอันสองก็ยืนมองกล้องหน่อยถ้าเราถ่ายรูปไม่ได้ใส่แว่นก็แล้วใส่แว่นก็ถอดแว่นออกแป๊บเดียวก็เปิดออก
0: คร
1: ับ 2ล็อกง่ายๆไม่ยากแต่ต่างประเทศเนี่ยผมไม่ได้สังเกตแต่ว่าช่องสำหรับคนไทยนะ
0: ครับ
1: พาสปอร์ตไทยเนี่ยมันจะแยกกับพวกforeigner อยู่แล้ว
0: อ
1: ันนี้ถ้าเป็นจีนเนี่ยก็แสดงว่าต้องไปเข้าทางช่องของ foreigner
0: ครับ
1: มันก็จะมีทั้งที่ตม.เขาตรวจแล้วมีเครื่องด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจถ้ามีเครื่องเนี่ยปัญหาเนี่ยตอนหลังๆผมฟังมาว่าเครื่องเนี่ยมันเสียบ่อยแล้วบางคนเนี่ยพยายามจะนั่นมาแล้วมันก็ไม่ผ่านไม่เปิดสักที
0: ครับ
1: สแกนยังไงแล้วมันก็มีปัญหาอะไรเงี้ยนะแต่ว่าก็ไม่น่าจะทำให้ถึงขั้นหัวเสียเพราะโดยทันทีเนี่ยมักจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาประจำดูอยู
0: ่ครับ
1: เขาเห็นติดปั๊บเนี่ยเขาจะมาเลยแล้วก็จะอำนวยความสะดวกให
0: ้
1: เขาจะมาช่วยสแกนให้อะไรให้เงี้ยนะว่าเออมีทำอะไรไม่ถูกต้องป่ะถ้าสมมติว่าไม่ได้จริงๆเนี่ยเขาก็จะให้ส่งไปที่เจ้าหน้าที่ที่มีไอ้ด่านไอ้ช่องที่มันมีต่อที่มีเจ้าหน้าที่ดู
0: ถ้าอัตโนมัติไม่ได้ก็ไปแมนนวลเลยไปหา
1: ไปแมนนวลก็จะมีเจ้าหน้าที
0: ่ครับ
1: แล้วผมก็เพิ่งออกหลายๆครั้งมาเนี่ยก็ยิ่งขาออกนั้นสะดวกมากสะดวกมาก
0: ไอ้ไปต้องพอผ่านเจ้าหน้าที่ไปแล้วมันต้องไปยกไม้ยกมือแล้วไม่อะไรที่ลงโลหะแล้วต้องเอาออก
1: ให้หมดอันนั้นขั้นตอนแรกเลย
0: อ
1: ันนี้ขั้นตอนที่จะไปผ่านด่านมันสุดท้ายแล้ว
0: ครับ
1: ไอ้ที่ตม.เนี่ยมันสุดท้ายแล้ว
0: ครับ
1: มันต้องไปตรวจกระเป๋าตรวจตัวอะไรก่อนผ่านขั้นตอนเนี้ยแล้วก็ลงบันไดเลื่อนลงมา
0: ครับ
1: ขึ้นบันไดเลื่อนไปแล้วก็ไปตรวจเติร์ดเลยเรียบร้อยนะแล้วก็ลงบันไดเลื่อนลงมาก็มาเข้าตม.
0: ครับ
1: เนี่ยมันจะมีขั้นตอนอย่างเงี้ยไม่ได้มีอะไรยากแต่ว่านี่จีนไลน์นี้ไม่รู้ไปเจออะไรเข้ามา
0: โอ้โห
1: ถึงขั้นพังเครื่องก็เป็นไปได้ว่าอาจจะพยายามใช้เครื่องแล้วเครื่องมัน
0: ไม่ได้
1: เครื่องมันเกิดอาจจะขุกขักจะเป็นขุกขักเพราะเครื่องหรือขุกขักเพราะคนก็เราก็ไม่ทราบได้นะ
0: ครับ
1: หลายครั้งก็เป็นที่เครื่องหลายครั้งก็เป็นที่คนถ้าคนเนี่ยก็ไม่ยากเพราะอย่างที่เรียนเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามา
0: ครับ
1: เขาไม่ได้ประจำทุกเครื่องนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าสัก 3-4 เครื่องเนี่ยจะมีเจ้าที่อย่างน้อย1คน
0: เดี๋ยว
1: เขาจะเข้ามาเลยเขาจะเข้ามาเลย
0: ครับ
1: เขาจะเข้ามาช่วยดูให้ว่าทำถูกต้องหรือไม
0: ่ครับ
1: เออทำไมไปเรื่องไม่ได้ใหญ่โตเลยมากไปอารมณ์เสียเลยมากมายนะ
0: ครับ
1: ไอ้อย่างนี้จะเสียทั้งตังค์เสียทั้งอิสรภาพนะ
0: ถูกต้องฮะครับดูหมิ่นเจ้าพนักงานอีกต่างหาก
1: ถ้าเป็นขนาดนี้ต้องดำเนินคดีหนัก
0: ครับ
1: แล้วสถานทูตเขาก็ไม่ช่วยเลยนะถ้าดูจากพฤติกรรมอย่างนี
0: ้
1: สถานทูตเขาจะสมน้ำหน้า
0: ครับ
1: เพราะมันทำให้เสียชื่อ
0: โอ้โหใช่ฮะก็ติดความรวยยังไม่ทันหาย
1: แสดงอาการอย่างเงี้ยสถานทูตเขาไม่ว่าสถานทูตชาติไหนเขารับไม่ได
0: ้ครับครับคือที่บอกว่าความวัวยังไม่ทันหายเนี่ยความเนี่ยเข้ามาแทรกอีกแล้วเนี่ยนะฮะ
1: ไอ้อะไรฉันเฉินซีโฟนั่นก็ยัง
0: ใช่ครับ
1: ยังเป็นปริศนาอยู่นะ
0: โอ้
1: สถานทูตก็รีบชี้จงชี้แจงอะไรต่างๆอยู่
0: ใช่ครับใช่ครับคือเราสุดท้ายอ่ะพี่ไพศาลที่ชักตาตั้งไปสรุปว่าก่อนที่จะไปเข้าเรือนจำที่พัทยาไปกินยา

0: เกินขนาดฮะไอ้มีวัตถุประสงค์อะไรหรือเปล่านะฮะคือถ้าเกิดว่าเข้าไปอยู่ในเรือนจำนะครับทำให้อิสรภาพอะไรบางอย่างมันหายไปหรือไม่เพราะฉะนั้นขอนะฮะยังไม่เข้าเรือนจำก็เลยต้องเนี่ยแหละครับปฏิบัติแบบนี้แล้วก็ไปอยู่ในโรงพยาบาลแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะคุมเข้มนะทางราชทัณฑ์แล้วก็ทางตำรวจนะครับแต่ว่ายังมีอะไรคิดได้อีกเยอะนะ
1: แล้วพอเอายาไปตรวจหรือยังว่ายาแหละที่เป็นยาของเขาขอจากเจ้าหน้าที่ตอนที่มันผมก็อ่านจากรายงานข่าว
0: ครับ
1: ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ยอมกินข้าว
0: กินแต่น้ำ
1: พยายามคาดคั้นเท่าไหร่ก็ไม่ยอมกินแต่น้ำแล้วก็ขอยา
0: ครับ
1: ทวงยาของเขาเพราะเขาบอกว่าเขาต้องกินยาประจำเขาเข้าใจว่าเจ้าที่คงให้ยาไป
0: ครับ
1: แล้วราชทัณฑ์เขาก็แจ้งว่าได้มีการล้างถุงล้างท้อง
0: ใช่ครับ
1: กำลังตรวจสอบอยู่ว่าตั้งใจจะกินยาเพื่อเจตนาอะไรหรือไม
0: ่นั่นแหละครับนั่นแหละ15วันมาฮะผลจะออกครับ
1: คราวนี้มันในเบื้องต้นเนี่ยก่อนที่จะต้องไปตรวจดูสารอะไรต่างๆในกระเพาะใช้เวลามากเนี่ยมันน่าจะรู้แล้วนะว่ายาอะไรนะ ก็แค่หยิบซองยาเขามาดูเท่านั้นแหละ
0: ครับครับ
1: รู้ว่ากินหมดแล้วทำลายหลักฐานไปแล้ว
0: หรือเปล่านะฮะเพราะว่าเขาบอกว่ากินเกินขนาดนี่กินไปหมดเลยหรือเปล่า
1: ใช่เพราะยาเนี่ยมันก็น่าจะบอกได้แล้วล่ะ
0: ครับ
1: กินยาอะไรเข้าไปนะฮะเพราะยาบางอย่างกินเกินขนาดมันก็มีผลเสียต่อร่างกาย
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ก็วันนี้ทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยนะครับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธุ์สรุปมาแล้วครับพี่ไพศาลฮะเบื้องต้นจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของในหมิงเนี่ยนะฮะพบว่าอยู่ในขบวนการสแกมเมอร์แล้วก็คอลเซ็นเตอร์ในฝั่งกัมพูชาแล้วไม่ใช่เป็นระดับตัวเล็กๆด้วยนะฮะระดับตัวเป้งเลยด้วยนะครับก็บอกว่านะฮะผู้เสียหายที่ถูกหลอกไปทำงานมักจะเรียกกลุ่มของหมิงเนี่ยนะฮะว่าบอสครับแต่จะมีบทบาทระดับใดเนี่ยรอผลวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็อยู่ระหว่างพิจารณาศักยภาพนะฮะของตำรวจภาค2ในพื้นที่เกิดเหตุว่ามีศักยภาพทำคดีหรือไม่หากมีก็ไม่จำเป็นต้องโอนมาที่สอบสวนกลางคดีนี้ครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญอย่างมากมีการประสานข้อมูลกับทางการจีนโดยตลอดครับการตรวจสอบข้อมูลข่าวกรองร่วมกับไทยและจีนพบว่าหมิงเฉินซันเนี่ยไม่มีรายชื่ออยู่ใน watch list หรือว่าบัญชีเฝ้าระวังระดับสากลรวมถึงไม่มีข้อมูลเป็นบุคคลต้องสงสัยในประเทศต้นทางทำให้ไทยต้องกลับมาทบทวนมาตรการคัดกรองมาตรการเฝ้าระวังต่างชาติที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในไทยเข้มข้นขึ้นนะครับแล้วก็ต้องเดินหน้ามาตรการ one police เชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานอำนวยความสะดวกตรวจสอบบุคคลต่างชาตินะครับให้เข้มข้นมากกว่านี้เพราะว่าที่เขาบอกว่าเขาซึมเศร้าแต่ว่าการสอบสวนยังได้ข้อมูลตรงนี้ไม่มากต้องรอผลทางคุณหมอจิตวิทยาเข้ามาสรุปอีกทีหนึ่งเขาป่วยจริงหรือเปล่าหรือว่าเขาแค่ให้ข้อมูลจะเบี่ยงเบนประเด็นครับเพราะว่าหลักฐานต่างๆที่พบเนี่ยทั้งการสะสมอาวุธเรื่องของคลิปเรื่องของแชทที่เขามีการคุยแล้วเจ้าหน้าที่ไปพบเนี่ยมันไม่เหมือนคนซึมเศร้าอ่ะมันเหมือนกับว่าเขาพร้อมจะปฏิบัติการอะไรได้หลายอย่างครับพี่เพศานะแต่ว่าพื้นที่ปฏิบัติการของเขาจะอยู่ในเมืองไทยหรือว่าพอรับงานมาไปปฏิบัติการในฝั่งเพื่อนบ้านอันนี้ยังไม่รู้ฮะนั่นแหละครับ
1: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ไหม
0: ครับแล้วก็เดี๋ยวมาตามต่อกันชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: M-Code Radio Network ดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
5: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
6: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
2: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
7: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
2: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
7: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: MCOT Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกา2นาทีครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
1: ครับ
0: โอ้เข้าไปดูข้อมูลจนถึงณเวลานี้นะครับพี่ไพศาลฮะคุณหมอกับเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบเลยฮะของที่หมิงเขากินเข้าไปมันคืออะไรนะโอ้รออีกนู่นครับปลายสัปดาห์นี้ครับเพียงครับสันนิษฐานว่ากินยาประจำตัวเกินขนาดก่อนเข้าเรือนจำฮะเนื่องจากเกิดอาการชักเกร็งหมดสติหลังรับตัวเข้าเรือนจำเพียง2ชั่วโมงก็ต้องออกไปส่งโรงพยาบาลนะครับแพทย์ล้างท้องไปพบของเหลวสีฟ้าในทางเดินอาหารแล้วก็ฉีดยาต้านพิษจนเริ่มตอบสนองดีขึ้นปัจจุบันรู้สึกตัวดีแต่ว่ายังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและก็ให้อาหารผ่านทางสายทางจมูกครับตรวจไม่พบสารเสพติดในร่างกายกำลังรอผลตรวจวิเคราะห์เลือดครับเจาะเลือดไปแล้วนะฮะจะทราบผลประมาณปลายสัปดาห์นี้ครับว่าสิ่งที่เขากินไปมันคืออะไรนั่นแหละครับ
1: เอ็นดูเคยดูหนังบางเรื่องนะคนร้ายเนี่ยพอจับได้ปั๊บมันก็พยายามที่จะต้องฆ่าตัวตายไปเพราะไม่ฉะนั้นเราจะต้องให้การอะไร
0: ครับ
1: มันเอายาพิษที่ซ่อนไว้ในเข็มขัดอ่
0: ะ
1: มันในเข็มขัดจะออกแบบไว้มันจะมีหลอดเล็กๆดึงออกมาแล้วกรอกใส่ปาก
0: ครับ
1: ไม่รู้ว่าเขาตรวจร่างกายแล้วเก็บข้าวของแค่ไหนยังไง
0: เบื้องต้นคนเขาถามถึงไซยาไนด์ด้วยนะครับแต่ยังไม่เจออะไรฮะคุณหมอยังไม่ได้ตอบอะไรชัดเจนว่าสิ่งที่จะเจอหลังจากเนี้ยตรวจเลือดไปแล้วมันจะเจออะไรบ้างครับ
1: ก เอาไปตรวจแล้วบางทีชายชงชายเสื้ออะไรมันเก็บอะไร
0: เอา
1: ซ่อนไว้หรือเปล่า
0: บางเรื่องซ่อนไว้ในฟันปลอมที่มาใส่อยู่ในปากเป็นหนังพวกประมาณนี้ครับ
1: เพราะดูแล้วเขาก็เป็นคนไม่ดูจะไม่ธรรมดาอยู่ใช่ไหม
0: ครับ
1: เออสะสมวงอาวุธมีไออะไรที่ทำกึ่งๆเป็นระเบิดคลีชี่ก็มี
0: ก็เป็นเสื้อเกราะกัน
1: เสื้อที่แบบ
0: แล้วก็
1: เสื้อที่แบบใส่ไอซีโฟใส่อะไรเลย
0: นั่นแหละครับแล้วก็อีกคลิปที่ไปเห็นเนี่ยจากสมาร์ทโฟนของเขาอะนะฮะบอกว่าไปร่วมฝึกยิงอาวุธปืนไม่ใช่ปืนธรรมดาปืนอาวุธสงครามนะครับเนี่ยระเบิดก็ทดลองคว้างหมดอะพี่เพศานคิดดูสิฮะปกติที่ไหนแหละครับแล้วก็คนปกติธรรมดาเนี่ยจะไปร่วมซ้อมรบกับหน่วยรบของประเทศเพื่อนบ้านอย่างนี้ได้ด้วยเหรอฮะไม่มีทางอะฮะ
1: ถ้าไม่ใช่เส้นสาย
0: ถ้าไม่ใช่ระดับใหญ่มากๆ
1: ต
0: ้
1: องมีเส้นสายใช่วันนี้มีสสเท่าพิภพ
0: ครับ
1: บุกเข้าพบคุณเอกนิตินะ
0: ครับ
1: ส่งหนังสือให้คุณเอกนิติร้องทบทวนระบบเก็บภาษีพวกคราฟต์เบียร์แล้วก็สุราไทย
0: ครับ
1: จากกรณีสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจคราฟต์เบียร์และสมาคมสุราท้องถิ่นไทยอันนี้ก็คือพวกที่ทำพวกสุราเมลัยรายเล็กๆกันนะได้ยื่นหนังสือเรียกร้องให้กรมสรรพสามิตปรับปรุงโครงสร้างภาษีสุรา กับนายเท่าพิภพลิ้มจิตกรสสพรรคประชาชนนะล่าสุดนายเท่าพิภพก็ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าผมได้ยื่นหนังสือร้องเรียนเรื่องโครงสร้างภาษีสุราใหม่ให้กับท่านรัฐมนตรีเอกนิติธารประภาส
0: ครับ
1: รมว.คลังซึ่งได้รับจากทางสมาคมค้าเบียร์และสมาคมสุราท้องถิ่นไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากท่านมาตอบกระทู้ที่สภาพอดี
0: ครับ
1: จากการเปลี่ยนแปลงระเบียบทุกอย่างของกรมสรรพสามิตก็อยู่ในอำนาจของท่านที่สั่งการได
0: ้
1: ขอให้ท่านช่วยกรุณาพิจารณาใหม่ด้วยครับ
0: ก็เขาบอกว่าไอ้ภาษีสุราฉบับใหม่เนี่ยมันไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการรายย่อยกับรายใหญ่อะพี่เบสาร
1: ครับ
0: มันเก็บเท่ากันแล้วโอ้โหสู้ไม่ได้สายป่านรายย่อยน้อยมากอะนะฮะก็คุณเท่าพิภพบอกว่านะทางสมาคมผู้ประกอบการแบบคราฟต์เบียร์กับสุราพื้นบ้านเนี่ยนะฮะมายื่นหนังสือครับเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างภาษีใหม่ที่จะจัดเก็บโดยสรรพสามิตที่ทำให้ผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายย่อยเนี่ยได้รับผลกระทบครับแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการผลักดันพรบสุราก้าวหน้าแล้วแต่ว่าการปลดล็อกด้านการผลิตเพียงอย่างเดียวก็คือการเปิดประตูให้มันบานเดียวเท่านั้นนะครับมันยังมีเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การโฆษณาที่ทำให้รายย่อยเสียเปรียบเพราะไม่มีต้นทุนทางการตลาดเท่ากับรายใหญ่ๆที่สำคัญครับสิ่งที่จะทำให้สุราก้าวหน้าเป็นจริงได้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับภาษีซึ่งเมื่อประมาณเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้มีการออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลราคาขายปลีกสินค้าการพิจารณานะครับราคาฐานนิยมแล้วก็สถานที่ขายสินค้าแล้วก็จะบังคับใช้ในวันพรุ่งนี้ครับพี่ไพศาลฮะทางสมาคมจึงได้ติดต่อแล้วก็เข้ายื่นเดี๋ยวมันจะไม่ทันก็เลยต้องไปยื่นคุณเอกนิติวันนี้ฮะช่วยพิจารณาตรงนี้หน่อยนะครับตัวแทนสมาคมคราฟต์เบียร์เนี่ยเขาบอกว่าการเก็บภาษีสุราในประเทศมันแบ่งเป็น2แบบคือแบ่งตามปริมาณแอลกอฮอล์แล้วก็ตามมูลค่าขายปลีกซึ่งการคิดภาษีตามราคาปลีกที่เป็นปัญหาก็คือ 22% ของราคาปลีกเนื่องจากผู้ผลิตรายย่อยมีทั้งต้นทุนการผลิตต้นทุนการจัดส่งไปจนถึงต้นทุนในการเข้าถึงแหล่งจำหน่ายที่มากกว่ารายใหญ่ครับเนื่องจากผลิตได้น้อยกว่าเพราะการที่รัฐบาลมองว่าจะเอาราคาปลีกจากหน้าห้างมาคิดภาษีเนี่ยคนตัวเล็กกับคนตัวใหญ่ต้นทุนในการเข้าถึงห้างมันไม่เหมือนกันครับจึงมองว่าการเอาหลักการคิดราคาปลีกปลายทางมาเก็บกับผู้ผลิตนั้นมันไม่ถูกต้องจึงขอเรียกร้องให้มีการทบทวนแล้วก็ปรับฐานการเก็บภาษีใหม่ให้เป็นการเก็บภาษีแบบขั้นบันไดตามปริมาณการผลิตเหมือนกับสินค้าอื่นๆครับเพื่อให้รายย่อยมีโอกาสเติบโตนำเงินภาษีส่วนต่างไปพัฒนาสินค้าพัฒนาการบริการของตนและเมื่อโตขึ้นเนี่ยก็สามารถเสียภาษีเพิ่มขึ้นได้ตามขั้นบันได ทำให้มีผู้ประกอบการที่มีความแข็งแรงหลากหลายมากขึ้นครับแต่ถ้าเก็บเบื้อง

0: ต้นเท่ากันเลยเนี่ยโอ้เขาบอกว่ามันสู้ไม่ได้นะ
1: ครับ
0: นายกสมาคมสุราท้องถิ่นไทยบอกว่าการที่รัฐคิดภาษีทั้งผู้ผลิตรายใหญ่และรายเล็กเท่ากันหมดเนี่ยโดยใช้ราคาขายปลีกเป็นเกณฑ์การที่รายเล็กผลิตได้น้อยกว่าไม่สามารถทำให้ต้นทุนถูกได้เนี่ยมันทำให้การบวกราคาหน้าร้านเนื่องจากต้นทุนเขาสูงขึ้นใช่ไหมราคาก็ต้องต่างจากรายใหญ่เพราะฉะนั้นมันขายไม่ได้หรอกครับมันแพ้รายใหญ่สายป่านไม่ยาวก็อยากจะให้คิดภาษีไม่เป็นธรรมมากขึ้นสำหรับตัวเล็กตัวน้อยก็เลยไปยื่นให้คุณเท่าพิภพช่วยหน่อย
1: คุณเท่าพิภพก็เลยถือโอกาสยื่นต่อให้คุณเอกนิติป่ะ
0: ใช่ครับช่วยพิจารณาโครงสร้างภาษีซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันพรุ่งนี้หน่อย
1: ครับ
0: ครับ
1: เท่าพิภพเขาก็เป็นตัวตั้งตัวตีไง
0: ครับ
1: ในเรื่องที่จะทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยที่ทำเรื่องคราฟต์เบียร
0: ์ครับ
1: ทำเรื่องสุราท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ย
0: ครับ
1: นะสามารถที่จะมีธุรกิจได
0: ้มันก็เป็นการลักมันก็เป็นเสน่ห์นะ
1: เกาหลีก็เห็นก็มีเข้าร้านสะดวกซื้อเต็มไปหมดนะ
0: ครับ
1: ไอโซจงโซจูอะไรนั่น
0: อ่าม
1: ันก็เป็นของบริษัทใหญ่โตอะไรนะของรายเล็กรายน้อยเต็มไปหมด
0: เมื่อก่อนเคยมี
1: แล้วก็มีอะไรที่อะไรน้ำคล้ายๆกับกระแช่หรือว่าเรา
0: สาโท
1: คล้ายๆสาโทบ้านเราของ
0: เกาหลีเขามี
1: อะไรมักกะลิอะไรเขาเรียกอะไรบางอย่าง
0: ของเราเมื่อก่อนนี่เคยมีสาโททับจะทุกชุมชนเลยพี่ไปสารมันหายไปไหนหมดฮะ
1: มันมีช่วงที่รัฐบาลคุณทักษิณเขาก็มีการผ่อนปรนทำอะไรสักอย่างเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเขาก็ทำเป็นมองข้ามไปว่าเป็นนโยบายรัฐบาลที่พยายามส่งเสริมแต่กฎหมายไม่ได้มีการแก
0: ้
1: พอพ้นรัฐบาลคุณทักษิณไปมันก็ค่อยมีการกวาดล้างเพราะว่าบรรดาผู้ประกอบการที่เขาทำเขาก็ไม่ต้องการให้มา
0: ครับ
1: มาปัดแก้งปัดขาเขามันเหมือนกับแมลงวีแต่มันรำคาญไง
0: ครับ
1: เหมือนแมลงวีมาคอยตอมอะไรเงี้ยก็รำคาญก็คงไม่พอใจ
0: เพราะว่าแต่ละหมู่บ้านแต่ละ
1: สามีก็อะไรจัดการเงียบไปหมดครับ
0: แต่ละท้องถิ่นแต่ละหมู่บ้านแต่ละภูมิภาคเนี่ยก็จะมีอัตลักษณ์สุราพื้นบ้านของเขาไงแม้ถ้าพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาได้เป็นจุดแข็งจุดขายนะโอ้อยากจะข้าวเหนียวของพื้นที่เนี้ยเอามาหมักเป็นสุราสาโทอร่อยมากคุณต้องมุ่งหน้าไปกินเศรษฐกิจในพื้นที่เขาจะเติบโตเหมือนกับญี่ปุ่นมีรถไฟรางเบาที่จะไปหมู่บ้านนี้เพื่อจะไปชิมสินค้าอะไรประมาณนั้นที่อื่นไม่มีขายถ้าเกิดคุณอยากจะกินคุณต้องไปบ้านเขาอย่างเงี้ยนะเราควรจะทำแบบนั้นด้วยนะ
1: ครับไปเรื่องปลาหมอคางดำก็กลับมากลายเป็นประเด็นร้อนอีกรอบแล้วนะโดยเฉพาะไปพบอยู่หน้าหาดบางแสน
0: ก็เมื่อเช้าผมจัดรายการไงพี่ไพศาลแล้วก็ไปเจอเขาโพสต์พอดีเลยนะฮะเขาว่าเขาเป็นนักตกปลาตกหมึกอยู่ที่พัทยาเขาบอกว่าไปชายทะเลแล้วไปเห็นมันลอยหัวเต็มไปหมดเลย
1: พัทยาเลยเหรอไปถึงพัทยาเลย
0: พัทยาทะเลเลยครับพี่ไพศาลฮะ
1: โอ้โห
0: ตอนแรก
1: ก็แค่บางแสน
0: เขาเอาเบ็ดตกปลาเนี่ยไปตกก่อนนะฮะแต่เขาบอกมันขึ้นหัวลอยแบบนี้มันไม่ใช่ปลาทะเลแน่นอนเขาเลยไปเอาแหมาวานดูครับพี่ไพศาลได้มาเต็มเลยเต็มแหเลยแล้วก็เอามาดูนี่มันหมอคางดำเนี่ยเขายังแปลกใจว่าเฮ้ยมันอยู่กับน้ำทะเลได้ยังไงล่ะครับเนี่ย
1: ก็วันนี้คุณณัฐชาก็พาเกษตรกร19จังหวัดมาเรียกร้องรัฐบาล
0: ครับ
1: หลังพบว่าปลาหมอคางดำระบาดหนักอีกรอบบอกว่าผ่านมาหลายเดือนแล้วยังไร้คนรับผิดชอบยอดชายสสชลบุรีเผยต้องแจงวุ่นพบในทะเลจนนักท่องเที่ยวไม่กล้าลงน้ำเพราะขณะที่ตัวแทนเกษตรกรก็ขู่ยกระดับปลูกทำเนียบถ้าไม่แก้ปัญหาภายใน30วัน
0: ครับ
1: ก็บุกมาที่สภาก่อนก็วันนี้คุณณัฐชาบอกว่าขณะนี้ปลาหมอคางดำเป็นเรื่องที่วนเวียนกลับมาอีกครั้งตนเองก็เคยทวงถามในสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วและเคยยื่นข้อเสนอให้กับรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่แล้วรัฐบาลนี้และเคยเรียกร้องผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่จะมาดูแลเรื่องงานวิจัยต่างๆเกี่ยวกับการกำจัดการแพร่ระบาดในครั้งนี้รวมทั้งกระทรวงมหาดไทยที่ต้องเร่งดำเนินการไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบซึ่งทุกวันนี้ประชาชนได้รับผลกระทบมากยิ่งขึ้นเช่นในบ่อกุ้ง ที่ประชาชนเลี้ยงพบว่ามีปลาหมอคางดำมากกว่า10กิโลกรั
0: ม
1: บ่อปลากระพงที่เป็นปลานักล่าก็ล่าไม่ไหวมีแต่ปลาหมอคางดำอยู่เต็มบ่อทั้งนี้ในเขตพื้นที่พัทยาชลบุรีมีความวิตกกังวลในเรื่องของปริมาณและเรื่องปลาหมอคางดำที่เข้ามาตลอดแนวชายฝั่งหรือแม้กระทั่งจังหวัดสงขลาแหล่งอนุบาลพันปลาน้ำจืดที่ทะเลสาบสงขลาที่ยังเป็นห่วงอย่างยิ่งว่ากำลังถูกลุกลามจากปลาหมอคางดำไปได้ยังไงถึงสงขลาคุณนัทชาบอกว่าเราเคยนำเสนอไปนับครั้งไม่ถ้วนแต่ไม่ได้รับการตอบรับและมีการพูดคุยไปถึงเรื่องของรัฐบาลกำลังจะมีการเร่งรัดขออนุมัติงบกลางจำนวนกว่า 6,000 ล้านบาทไปดำเนินการซื้อปุ๋ยจากต่างประเทศเพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรผมไม่ติดขัดเรื่องการแจกปุ๋ยให้เกษตรกรแต่ติดขัดคือปุ๋ยที่นำมาแจกนั้นนำมาจากที่ใดในเมื่อเกษตรกรชาวประมงผู้เลี้ยงสัตว์น้ำยังคงตกอยู่ในความลำบากในเรื่องของปลาหมอคางดำนะฮะท่านไม่มีแม้แต่มาตรการที่หันมาเหลียวแลเกษตรกรเหล่านี้ว่าจะมีการกำจัดหรือรับซื้อปลาหมอคางดำไปแปรรูปหรือกำจัดหรือทำปุ๋ยหรือส่งต่อไปเป็นปุ๋ยให้กับเกษตรกรหรือเกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกไม่มีการพูดคุยหรือพูดในเรื่องนี้เลยนี่คือความเจ็บช้ำความเจ็บปวดของเกษตรกรไทยอย่างยิ่งเนี่ยคุณนัทชาก็ถล่มวันนี้นะครับ
0: ครับครับแม่แล้วก็ปุ๋ย 5,000 ล้าน 6,000 ล้านที่กระทรวงเกษตรเขาจะของงบกลางเนี่ยนะฮะเกษตรกรเขาก็สะท้อนมาว่ามันอัตราเร่งอ่ะมันกำลังจะออกผลผลิตมันต้องเคมีเท่านั้นอ่ะพี่เบสารถ้าปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยไม่แน่ใจว่ามันจะได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเปล่าเขายังไม่ค่อยมั่นใจแต
1: ่
0: ม
1: ัน ก็ต้องใช้ปกติใช้ยูเรียข
0: ้
1: าวนะ
0: ใช่ครับใช่
1: ข้าวใช้ยูเรียคราวนี้วันนี้เนี่ยรัฐมนตรีช่วยเกษตรนะคุณวัชระขาวขำบอกว่ากรณีที่มีข่าวว่าประชาชนพบปลาหมอคางดำบริเวณชายหาดพัทยาชลบุรีเนี่ยคุณวัชระพลบอกว่ากรมประมงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าเป็นปลาหมอคางดำจริงแต่ในส่วนที่สังคมมีความกังวลว่าพบปลาหมอคางดำในพื้นที่ดังกล่าวจะทำให้ระบบนิเวศทางทะเลและวิถีชีวิตชาวประมงชายฝั่งได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงหรือไม่นั้นได้รับการยืนยันจากกรมประมงแล้วว่าสถานการณ์ยังสามารถควบคุมได้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างน้ำกร่อยกับน้ำเค็มซึ่งมีการพบปลาชนิดดังกล่าวในพื้นที่นั้นอยู่แล้วแต่เนื่องจากในช่วงนี้มีฝนตกทำให้น้ำจืดไหลลงสู่ทะเล
0: ครับ
1: ที่อาจเป็นปัจจัยเอื้อต่อการกระจายตัวของปลาประกอบกับโดยธรรมชาติของปลาหมอคางดำไม่สามารถดำรงชีวิตหรือแพร่พันธุ์ในน้ำเค็มจัดได้ซึ่งจะเป็นการจำกัดบริเวณให้อยู่เพียงแหล่งน้ำเดิมหรือต้องกลับไปที่น้ำกร่อยจึงเชื่อว่าจะไม่มีการแพร่กระจายลงสู่ทะเลน้ำลึกตามที่สังคมมีความกังวลพร้อมยืนยันว่าปัจจุบันยังไม่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเพิ่มในพื้นที่อื่นโดยพบเพียงใน17จังหวัดตามที่กรมประมงเคยได้รายงานไปแล้วเท่านั้น
0: ครับ
1: ก็ต้องยืนยันว่าไม่สามารถจะอยู่ได้ในทะเลในทะเลน้ำลึก
0: แต่ว่าเห็นที่เขาเอาแหไปหวานเนี่ยนะฮะชายหาดที่เราลงไปเล่นกันปกติเลยครับพี่เวสานฮะตอนกลางคืนพอคนขึ้นหมดเนี่ยเขาเอาแหไปหวานมันได้ปลาหมอคางดำมาเยอะเป็นถังๆเลยครับแล้วก็ทางดร.สหภพดอกแก้วเนี่ยนักวิชาการประมงของมอเกษตรท่านก็ออกมาอธิบายด้วยนะฮะว่าไปเจออย่างนั้นไปเจอได้ยังไงเขาบอกว่าชายฝั่งพัทยาบางพื้นที่ครับมันมีค่าความเค็มต่ำปลาหมอคางดำมันจึงอาศัยอยู่ได้ครับพี่เพศานะถ้าอาศัยอยู่ได้มันก็ต้องแพร่พันธุ์ได้สิครับเนี่ยฮะแล้วก็ล่าสุดวันนี้เนี่ยนะครับทางประมงอำเภอบางละมุงก็ลงไปตรวจสอบข้อที่จริงด้วยนะครับจุดแรกที่ลงไปก็คือบริเวณสะพานปลานาเกลือที่ชาวบ้านแจ้งบอกว่าพบเห็นเมื่อ2วันก่อนจากการสอบถามชาวบ้านที่หากินในแถวๆนี้มา10กว่าปียืนยันว่าก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เห็นปลาชนิดนี้โผล่ขึ้นมาเป็นฝูงใหญ่ในทะเลพัทยาและก็พบหลายฝูงว่ายอยู่ในทะเลครับจึงได้เอาแหมาหวานดูนะฮะก็ได้ปลาหมอคางดำจำนวนมากก็เลยเอาไปตากแดดแล้วประทานก่อนจะไปแจ้งทางประมงบอกว่าเนี่ยที่ผมทอดมาเนี่ยเอามาให้ดูมากินเนี่ยเจอในทะเลนะครับช่วยมาตรวจสอบหน่อยครับประมงบางละมุงก็เลยบอกว่าวันนี้ลงแล้วลงพื้นที่ไปแต่ว่าพอไปดูแล้วเนี่ยมันยังไม่พบขนังขาวเหมือนในคลิปที่เขาถ่ายเอาไว้ได้ครับ พราะในคลิปก็เห็นชัดเจนเลยฮะมันท้อง

0: ทะเลพัทยาเลยฮะเอาแหไปหว่านอยู่ตรงชายหาดแล้วก็ได้ปลาออกมาให้เห็นจริงๆไม่มีการตัดต่อเนี่ยนะครับแต่ว่าประมงบอกว่าวันนี้ไปยังไม่เจอแต่ก็ได้วางแนวทางเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับพร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนแล้วก็นักตกปลาหากพบเห็นหรือว่าจับปลาหมอคางดำขึ้นมาได้เนี่ยกินได้เลยครับไม่เป็นอันตรายฮะบริโภคได้เหมือนปลาทั่วไปเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าทอดแหมาแล้วได้ตัวเล็กๆเนี่ยกรุณาอย่าปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติครับเอาไปกำจัดขอความร่วมมือนะทำกับคนละไม้คนละมือครับ
1: พักกันก่อนสักครู่นึง
0: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา20นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: ครับก็ตกลงใครจะเป็นผู้สมัครผู้ว่าของพรรคประชาธิปัตย์นะเดิมเนี่ยก็เมื่อวานนี้ก็คุยกับทางคุณอัน
0: ครับ
1: ก็คาดกันว่าน่าจะเป็นคุณอะไรที่มาจาก
0: ภูมิใจไทย
1: แ
0: ห
1: ละไลน์แล้วแม่ไลน์บริษัทบริษัทไลน
0: ์ไลน์ประเทศไทย
1: ไลน์ประเทศไทยเขาทำไม่ไอ้เรื่องโลจิสติกด้วยใช่ไหม
0: ก็วันที่16ใช่ไหมถ้าตามกำหนดการที่พรรคประชาธิปัตย์เขาจะเปิดตัวครับพี่เพชรวันนั้นที่ประชาธิปัตย์มีงานผู้สื่อข่าวก็พยายามกระทุ้งถามคุณอภิสิทธิ์เนี่ยว่าที่ผู้สมัครอยู่ในงานด้วยไหมเนี่ยประมาณนี
1: ้
0: ก็ไปควานหากันใหญ่แล้วใครหน้าใหม่บ้างที่มาอยู่ในงานกับพรรคประชาธิปัตย์ครับ
1: ครับวันนี้เขามีรายงานข่าวว่าประชาธิปัตย์นัดสื่อเตรียมเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่าเสาร์นี้บ่าย2นะ
0: ครับ
1: วันเสาร์นี้ก็คือวันที่16
0: ที่เขาเปิดตัว
1: บ่าย2
0: เปิดตัววันที่16
1: ครับบ่าย2นะ 14:00 น
0: ครับ
1: ก็ได้รับผู้สื่อข่าวบอกว่าได้รับแจ้งหมายข่าวจากพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าจะเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามพรรคพร้อมทั้งโชว์วิสัยทัศน์แล้วก็จะเปิดตัวผู้สมัครเลือกตั้งสกทั้ง50เขตอย่างเป็นทางการพร้อมไปด้วย
0: ครับ
1: ก็จะจัดกันที่ห้องประชุมชั้น3ของพรรคประชาธิปัตย์โดยในรายงานบอกว่าจะมีการเปิดตัวนายอนุชาบุรพชัยศรีอดีตสสกทมเขตคลองเตยพรรคประชาธิปัตย์หรือที่แวดวงการเมืองเรียกกันว่าเสียเจม
0: ครับ
1: ลงสมัครผู้ว่ากทมของพรรคหลังจากที่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานายอนุชาไปปรากฏตัวในงานของพรรคเกี่ยวกับ AI ที่โรงงานยาสูบมาแล้ว
0: ครับ
1: ทั้งนี้นายอนุชาเนี่ยลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์หลังเลือกตั้งปี2562ที่สอบตก
0: ครับ
1: โดยมีการลาออกไปอยู่กับพรรคพลังประชารัฐตามคำชักชวนของนายณัฐพลที่ปัจจุบันสมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเคยอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ร่วมกัน
0: ครับ
1: จากนั้นก็ไปเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
0: ฮะ
1: และตอนเลือกตั้งปี2566นายอนุชาก็ไปอยู่กับพรรครวมไทยสร้างชาติโดยได้เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรครวมไทยสร้างชาติและในการเลือกตั้งปี2569ที่ผ่านมาสมัครเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทย
0: นั่นแหละ
1: แต่อันดับยังไม่ถึงจึงยังไม่ได้เป็นส.ส.และเพิ่งลาออกจากพรรคภูมิใจไทยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
0: ใช่ครับคนนี้แหละ
1: ก็เขาคาดไปว่าอาจจะเป็นคนนี
0: ้ครับ
1: แทนคุณอะไรที่เมื่อวานนี้ก็มีการพูดกันไปว่าอาจจะเป็นที่เป็นไลน์แมน
0: ดร.พิเชษฐ์ไลน์แมน
1: ดร.พิเชษฐ์
0: ใช่ครับ
1: สำหรับคุณอนุชานี่เป็นลูกเขยของร้อยเอกกฤษดาอรุณวงศ์ณอยุธยานะซึ่งเป็นอดีตผู้ว่ากรุงเทพยุคพรรคพลังธรรม

0: มีธุรกิจส่วนตัวเช่นเป็นเจ้าของบริษัทเมโทรเอนจิเนียร์แอนด์แมชชีเนอรี่จำกัดผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องจักรกลหนักรายใหญ่ของเมืองไทยใช่หรือเปล่าแต่นามสกุลเดียวกันนะ
1: ครับ
0: เมโทรเอนจิเนียริ่งแอนด์แมชชีเนอรี่จำกัดนี่มันของเจ้าสัวทองใสหรือเปล่าแต่บูรพชัย

0: ศกรัฐบาลเนี่ยก็สื่อสารได้ชัดเจนดีพี่ไพศาลฮะเคยเป็นแหล่งข่าวผมประจำเลยอะตอนจัดรายการนะครับครบเรื่องข่าวนี่แหละฮะดร.สุภชัยบุรพชัยศรีนี่แหละครับ
1: ครับ
0: เข้ามาพูดก็มาคุยอยู่ตลอดเลยฮะเดี๋ยวดูวันที่16นี้วันเสาร์ครับประชาธิปัตย์เขาจะเปิดตัวนะฮะมีเรื่องอื่นๆครับพี่ไพศาลครับเรื่องของโนมินีที่นายกรัฐมนตรีลงไปเนี่ยโอ้โหวันนี้สั่งการเลยนะครับว่าให้ไปตรวจเส้นทางการเงินข้าราชการทั้งหมดเลยนะในพื้นที่ทั้งภูเก็ตแล้วก็สุราษฎร์ธานีที่ท่านลงไปแล้วก็พบปัญหาว่ามันมีโนมินีต่างชาติเข้ามาคุบที่ดินของรัฐแล้วก็ไปประกอบธุรกิจสร้างรีสอร์ทโรงแรมลุกล้ำที่สาธารณะฮะไปดูเส้นทางการเงินซิเอากฎหมายปปง.เข้าไปจับหน่อยนะฮะข้าราชการในพื้นที่นะครับแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เองดำเนินการปราบปรามให้จริงจังเอาให้สิ้นซากเลยนี่นายกรัฐมนตรีบอกอย่างนั้นนะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีกำชับอธิบดีกรมการปกครองนะฮะซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการปปง.อีกตำแหน่งนึงเนี่ยให้ใช้กลไกนี้ครับพี่ไพศาลฮะตรวจสอบเส้นทางการเงินข้าราชการฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เป็นกรณีพิเศษหากพบมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายโนมินีต่างชาติหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับการลงพื้นที่เนี่ยนะฮะท่านนายกเลยบอกเลยนะครับว่าเนี่ยมันเป็นสัญญาณชัดเจนจากรัฐบาลแล้วนะฮะว่าต้องการจะรื้อกลไกอิทธิพลและขบวนการผิดกฎหมายในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญที่ใช้อิทธิพลของกลุ่มทุนสีเทาเพิ่มมากขึ้นครับเอาเบื้องต้นเอา2พื้นที่นี้ก่อนนะและที่สำคัญก็คือตอนที่ลงไปแล้วเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบอ่ะเขามีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องไงครับพี่ไพศาลฮะแต่มันก็น่าแปลกนะฮะมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องการขออนุญาตก่อสร้างคุณไม่ขอเหรอคุณทำแบบเถื่อนไม่มีใบอนุญาตอย่างเงี้ยมันก็แปลกไหมถ้าเกิดเขาก็ตั้งคำถามเงี้ยพี่ไพศาลว่าถ้าเป็นพื้นที่ของเรานะมีพื้นที่ติดหาดทำเลทองคำอย่างเงี้ยต้อง10กว่าไร่อ่ะเราจะทำธุรกิจโดยการให้คนอื่นเช่าแล้วไปขออนุญาตสิ่งปลูกสร้างที่มันถาวรแข็งแรงโดยไม่ต้องขออนุญาตอย่างนี้ได้ด้วยฮะเนี่ยฮะ
1: เจ้าหน้าที่พิจารณาอย่างไรให้ผ่านเนี่ยผมก็ค่อนข้างแปลกใจนะเพราะว่าคุณอนุทินก็นั่งคุมสำนักงานตำรวจชาติอยู่ใช่ไหม
0: ครับ
1: ว่าเพิ่งมาก็โอเคก็พอเข้าใจได้แต่ว่าเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยคุมฝ่ายปกครองมานี่ก็
0: 4-5ปีครับ
1: 4-5ปีนะ
0: ครับ
1: ผู้ว่าภูเก็ตนี่ก็ไม่ผ่านหูผ่านตาคุณอนุทินบ้างเลยก
0: ็
1: ไม่น่าจะใช่นะ
0: เขาวิพากษ์วิจารณ์กันจนกระทั่งว่าตอนจะเลือกตั้งครั้งนี้ครับมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายตำแหน่งข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่ระดับผู้ว่ารองผู้ว่าในอำเภอเลยนะ
1: ครับแต่ภูเก็ตก็สสก็เป็นของพรรคประชาชน
0: ครับ
1: อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมก็พรรคอื่นก็ยังสอดแทรกมาไม่ได้ประชาชนก็ยังกินอยู
0: ่ครับ
1: ครับ
0: เนี่ยเขาตั้งคำถามนี้สมมุติเล่นๆนะครับว่าหากคุณเป็นเจ้าของที่ดิน10ไร่ริมชายหาดมีโฉนดที่ดินถูกต้องตามกฎหมายคุณจะเสี่ยงลักลอบสร้างอาคารเถื่อนกว่า50หลังเพื่อปล่อยเช่าเชิงพาณิชย์โดยไม่ขออนุญาตหรือไม่และอะไรคือปัจจัยที่ทำให้เจ้าของที่ดินเลือกที่จะเดินเส้นทางนอกกฎหมายเช่นนี้ครับเป็นที่ดินของเราแท้ๆปล่อยเช่าแล้วก็สร้างสิ่งปลูกสร้างโดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นสิ่งปลูกสร้างเถื่อนนะฮะอันเนี้ยเขาตั้งคำถามเบื้องต้นนะฮะถ้าเกิดคุณทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องหรือแท้จริงแล้วเอกสารสิทธิ์ที่คุณได้มาแล้วอ้างว่าได้อย่างถูกต้องมันมีเงื่อนงำอะไรบางอย่างซ่อนอยู่หรือไม
1: ่
0: นี่คือข้อสันนิษฐานของเจ้าหน้าที่บางส่วนในพื้นที่ที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบกับท่านนายกเมื่อวานเนี่ยครับพี่ไพศาล
1: ครับวันนี้ทางไม่ได้ละเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องคุยเรื่องของ
0: หุ้น
1: แล้วก็เรื่องทองกันใช่ไหม
0: ครับครับ
1: ถ้าว่าเรื่องนี้เดี๋ยวจะเลยเวลาไป
0: ครับ
1: ดังนั้นพักกันก่อนสักครู่ไหม
0: พักครู่เดียวครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้ครับเรื่องหุ้นครับ
1: ครับ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 M

0: มหานครโลกทิพย
1: ์โดยสมศักดิ์อยู่ประพัฒและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
2: 19นาฬิกา31นาทีนะครับกับมหานครรอบทิศรอบนี้กับบอยกับพี่กล้วยนะครับ
3: ค่ะดีเจกล้วยกล้วยนะคะจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ทั่วประเทศด้วยนะคะฟังเราอยู่ผ่านทางคลื่น FM 95เป็นแม่ข่ายไปยังสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศฟังเราอยู่ทั่วประเทศนะบอย
2: เ
3: ราไม่เป็นภูกรมภูเก็ตในคนก็ทักดีเจกล้วยกล้วยโอ้เขาฟังช่วงนี้ช่วงมหานครรอบทิศนะคะ
2: ใช่แล้วนะก็ช่วยแล้วเสิร์ฟไปแล้ว10ข่าวนี่จัดกับพี่กล้วยได้ครบนะจัดกับโด่งไม่เกิน6ข่าวเหมือนโดนสาปเหมือนเล่าได้ไม่เกิน6ข่าว
3: พี่ก็เหมือนกันนะ
2: เออ
3: เกิดโด่งก็ไม่เคยครบไม่เคยครบนานๆแต่ครบที
2: นะครับอ่ะไปเริ่มกันเลยครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: อันดับ10มาดูนี่ก่อนเลยฮะ2ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกใบนี
3: ้มหาอำนาจเขาเรียกว่ามหาอำนาจ
2: สีจิ้นผิงผู้นำจีนกับโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐคุณโดนัลด์ทรัมป์กับคุณสีจิ้นผิงเขาเจอกันที่จีนโดยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปักกิ่งของจีนบอกว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวในช่วงหนึ่งของการหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งว่าทีมเจรจาด้านเศรษฐกิจและการค้าของทั้งสองประเทศบรรลุผลลัพธ์ที่สมดุลและเป็นบวกซึ่งถือเป็นข่าวดีสำหรับทั้งชาวอเมริกันและชาวจีนและต่อโลกด้วยเขาก่อนอันนี้กำแพงภาษีของสหรัฐไงผู้นำจีนย้ำว่าข้อเท็จจริงที่ผ่านมาแสดงให้เห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าสงครามการค้าไม่มีใครเป็นผู้ชนะและเสนอว่าในกรณีที่มีความเห็นไม่ตรงกันหรือเกิดความขัดแย้งการปรึกษาหารือบนพื้นฐานของความเท่าเทียมคือทางเลือกที่ถูกต้องเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเพื่อให้ความสัมพันธ์ที่ต่างฝ่ายต่างทุ่มเทสร้างขึ้นมาอย่างยากลำบากสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้นี่ภาษาทางการทูต นะพี่กวยนะสละสรวยแต่มีความหมายทุกถ้อยคำจริงๆโอ้โหท่านสีจิ้นผิงพูดในเวลาเดียวกันสำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีนออกแถลงการต่ออายุใบอนุญาตส่งออกให้แก่โรงงานแปรรูปเนื้อวัวสหรัฐมากกว่า400แห่งนี่ซึ่งทำให้สหรัฐสามารถส่งออกเนื้อสัตว์มายังจีนได้มากขึ้นโอ้โหนี่สำคัญตรงนี้แหละเพราะว่าพอจีนโดนกำแพงภาษีจากสหรัฐเขาก็มีเรื่องของการนำเข้าเนื้อวัวซึ่งตอนนี้ก็ต่อเขาเรียกว่าต่อใบอนุญาตให้วินวินทั้งสองฝ่าย
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: โอ้อันดับ9นี่นักท่องเที่ยวที่ไปขึ้นไปภูกระดึงเนี่ยไปกลางคืนผู้หญิงมาคนเดียวอ่ะไม่เป็นถูกเหมือนว่าตอนกลางค่ำกลางคืนนะเขาไปถูกเหมือนมีเจ้าที่อ่ะเข้ามาบอกลูดซิปแล้วถามว่าเป็นยังไงบ้างอยู่คนเดียวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยกำลังเคลิ้มๆเขาก็มาเขาบอกมารอบที่หนึ่งเนี่ยมาที่เต็นท์น้องคนนี้เขาไปโพสต์ใน Facebook นะคะว่ามีผู้ชายบุกเข้ามาที่เต็นท์อ่ะเราประมาณตีหนึ่งตีสองนะเหตุการณ์ที่หนึ่งคือมาแล้วบอกกำลังเคลิ้มเคลิ้มบอกปิดไฟบอกให้ปิดไฟทั้งที่เราก็ไม่ได้เปิดไฟนะบอกให้ปิดไฟรอบที่สองก็มาเดินอีกนะมาเดินมาพูดอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่โชว์ตัวแล้วมายืนข้างๆเต็นท์มาคุยว่าให้ย้ายเต็นท์เพราะว่ากวางมา2คืนแล้วอะไรเงี้ยรอบที่3ก็มาอีกตอนนั้นเด็กน้องคนนี้บอกว่ากำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่เขาก็บอกว่ามาจะย้ายให้ย้ายเต็นท์ให้ย้ายเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยย้ายเต็นท์เลยครับผมจะช่วยย้ายต้องย้ายตอนนี้เลยพี่เขาก็ตอบกลับไปว่าพี่คะหนูใส่เสื้อแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อน้องไม่ได้ใส่เสื้อหรอครับอะไรอย่างเงี้ยจังหวะนี้ก็เลยเขากำลังจะลูดซิปเต็นท์เข้ามาน้องเขาใส่เสื้อเสร็จพอดีเลยเอ๊ะเขาตกใจมากเลยเขาก็เลยโพสต์ไปเรื่องนี้ล่าสุดอุทยานแห่งชาติ

0: ครูกระเริงก็ออกแถลงการณ์ว่าตามที่มีการเผยแพร่เนี่ยนะคะตอนนี้ก็กำลังที่จะสอบสวนหาข้อเท็จจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันข้อมูลพยานฐานนี้ค่อนข้างมีจำกัดจึงยังไม่สามารถที่จะยืนยันตัวบุคคลหรือว่ารายละเอียดเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจนในขณะนี้อยู่แต่อยู่ระหว่างแสวงหาข้อเท็จจริงอยู่นะคะอุทยานแห่งชาติเองก็เลยบอกว่าในเรื่องของเรื่องนี้น่ะก็ติดตามอยู่นะขอให้มั่นใจได้นะจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อที่จริงว่ามีเจ้าหน้าที่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องไหมที่ว่าผู้ชายเนี่ยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นเนี่ยนักท่องเที่ยวสามารถที่จะแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าแจ้งต่อทางเจ้าหน้าที่ที่อยู่เลยนะคะแล้วทางศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเองเนี่ยก็จะมีคนเจ้าหน้าที่คอยประจำเพื่อให้การดูแลอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวก็รอดูว่าตกลงมันเป็นยังไงกันแน่แต่แหมดูแล้วไม่ค่อยปลอดภัยเลยนะ
1: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: แม่คุณผู้ฟังฮะมีผลสำรวจของภาคเอกชน
0: การจ่ายแต่ต้อง
2: ค่อยฟังนะคุณฟังตั้งใจฟังแล้วเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรก็ว่ากันไปคือคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเรียกว่ากกร.เนี่ยนะครับประกอบด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยเนี่ยถ้าฟังชื่อสถาบันทั้ง3นี่ถือว่าก็น่าเชื่อถือนึกออกไหมโดยคณะทำงานชื่อว่า Zero Corruption กกร.และเพื่อนไม่ทนชื่อแบบนี้นะคณะทำงานเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐโดยสำรวจตัวอย่างผู้บริหารและตัวแทนภาคธุรกิจจำนวน401รายทั่วประเทศระหว่าง26มีนาคมถึง10เมษายนที่ผ่านมาเขาพบว่าปัญหาคอร์รัปชันยังคงเป็นวิกฤตเชิงโครงสร้างที่บั่นทอนสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของไทยอย่างรุนแรงอันดับหน่วยงานตามความเสี่ยงสินบนนี่เขาใช้ความอันนี้นะอันดับหน่วยงานตามความเสี่ยงสินบนผลสำรวจรอบนี้เป็นครั้งแรกที่เปิดเผยข้อมูลระดับหน่วยประกอบด้วย1อัตราเสนอต่อสิ่งตอบแทนต่อจำนวนครั้งที่ติดต่อและ2มูลค่าสินบนต่อครั้งคุณผู้ฟังอันนี้เขาสำรวจมานะถ้าผมอ่านชื่อออกไปเนี่ยคือเขาก็โชว์กันอยู่แล้วอะจะมาว่าผมไม่ได้นะอันดับ1ตำรวจทางหลวงแล้วก็สแลจราจรจำนวนครั้งที่ติดต่อเฉลี่ยต่อปีคือ 1.69 การเสนอให้สิ่งตอบแทนจำนวนครั้งที่มีการเสนอให้สิ่งตอบแทนคือ 1.69 คิดเป็น 100% เลยคุณฟังฮะ 100% เลย2กระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาลนี่เขาบอกแบบนี้
0: ถ้าเกิดจะไปศาลจะมีใครอัยการ
2: เขาไม่ต้องไปเอ่ยเขาไม่ต้องให้คุณฟังเขาคิดเอาจำนวนครั้งที่ติดต่อเฉลี่ยต่อปีคือ 1.06 จำนวนครั้งที่มีการเสนอให้สิ่งตอบแทนคือ1คิดเป็นร้อยละ 94.4 3คือองค์การบริหารส่วนตำบลวงเล็บอบต.ก็จำนวนครั้งที่ติดต่อเฉลี่ยต่อปีคือ 1.09 จำนวนครั้งที่มีการเสนอให้สิ่งนี่เป็นการเสนอให้นะคุณฟังไม่ใช่ว่าเขารับนะต
0: ้
2: องบอกก่อนนะต้องให้ความเป็นธรรมนี่คือเราเสนอให้ไม่ใช่หน่วยงานเข้ามาเสนอรับนะ
0: ต้อง
2: ให้ความเป็นธรรม
0: เออ
2: แล้วมันเป็นแค่ผลสำรวจนะเสนอให้เนี่ย1คิดเป็นร้อยละ 91.7 4คือกรมเจ้าท่าจำนวนครั้งที่มีผู้ติดต่อเนี่ยคนคนนึงเนี่ยคือ 1.67เสนอให้สิ่งตอบแทน 1.50 คิดเป็นร้อยละ90 5คือกรมทางหลวงจำนวนครั้งที่ติดต่อคือ 1.46 เสนอให้สิ่งตอบแทน 1.20 คิดเป็นร้อยละ82ก็ไล่เรียงลงไปคุณฟังฮะมีทั้งกรมโยธาธิการและผังเมืองใกล้ๆเราตำรวจท้องที่กรมทรัพย์สินทางปัญญากรมสรรพากรและกรมขนส่งทางบกนี่นะฮะเป็น10อันดับแรกของหน่วยงานที่มีการเสนอสิ่งตอบแทน
0: เสนอแล้วสำเร็จหรือเปล่าไม่รู
2: ้เขาว่าไปคือเสนอแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะรับถูกไหมต้องให้ความเป็นธรรมด้วยนะ
1: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: อันดับ7นะคะสำหรับครูที่แหมก็บ่นกันมานานนะเรื่องของครูเนี่ยบางทีก็ไม่ค่อยมีเวลาสอนเด็กในห้องเรียนหรอกเพราะว่า ไม่รู้มันจะต้องให้ประเมินอะไรนักหนาอะไรเงี้ยพวกครูเขาบอกประเมินอะไรนักหนาเนี่ยจนเขาไม่ค่อยได้สอนนักเรียนเนี่ยก็ปรากฏว่าวันนี้รัฐมนตรีช่วยคนใหม่คุณอัครนันท์กันกิตตินันท์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

0: บอกว่าวันนี้ได้รับมอบหมายจากทางคุณประเสริฐจันทหลวงทองรัฐมนตรีว่าการนะคะให้เป็นประธานในการหารือร่วมกับฝ่ายนโยบายแล้วก็แผนงานของหน่วยงานเพื่อทบทวนกิจกรรมโครงการที่เข้าไปสู่สถานศึกษาที่จะช่วยลดภาระงานของครูอย่างเป็นระบบเลยนะคะบอกว่าปัญหาที่อยากเข้ามาดำเนินแก้ไขมากที่สุดก็คือในช่วงแรกของการทำงานคือการช่วยลดภาระงานของครูนะคะคุณอัครนันท์บอกว่าอาสาว่าจะเข้ามาดูแลเรื่องนี้ด้วยตัวเองเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยเวลาลงพื้นที่พวกครูก็จะมาสะท้อนให้ฟังครูที่ทำงานในโรงเรียนเนี่ยบอกว่ามีครูจำนวนมากเลยท้อแท้นะภาระงานเอกสารเนี่ยของโรงเรียนเนี่ยจากโครงการต่างๆที่ลงมาที่โรงเรียนซ้ำซ้อนกันมากแล้วตัวเองก็ต้องการทุ่มเทการสอนมากกว่าการทำเอกสารเพื่อรับการประเมินจากนี้ไปเนี่ยนะคุณอัครนันท์หมอจะเร่งนำโครงการทั้งหมดเลยของทุกหน่วยงานมากางดูเพื่อควบรวมโครงการที่มีเป้าหมายคล้ายกันผ่านโมเดลการประเมิน1ครั้งครอบคลุมหลายโครงการสำหรับโครงการที่เรียนอ่อนต่อสังคมเนี่ยก็จะมีการวางแผนสื่อสารอย่างรอบคอบเพื่อให้การดำเนินงานเนี่ยราบรื่นและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายนะคะส่วนโรงเรียนสีขาวเนี่ยคุณครูก็สะท้อนมาเยอะเหมือนกันบอกว่ายังยกเลิกไม่ทันในงบประมาณปี69แต่ในงบประมาณปี70เนี่ยจะมีการแก้ปัญหาโครงการนี้อย่างแน่นอนโครงการโรงเรียนสีขาวก็น่าจะดีไม่ใช่หรอโครงการโรงเรียนสีขาวก็คือปราบปรามยาเสพติดเนาะจะยกเลิกทำไมอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะอันนี้เขาก็บอกว่ากระทรวงเนี่ยจะไม่ทำแบบเดิมแล้วอะไรที่เป็นสิ่งซ้ำซ้อนยกเลิกได้เนี่ยก็จะยกเลิกอันไหนที่รวมกันได้เนี่ยก็จะดำบูรณาการรวมกันเพื่อเป็นการลดภาระงานเอกสารแล้วก็คืนความสุขคืนเวลาให้ครูได้กลับไปดูแลนักเรียนในห้องเรียนอย่างแท้จริงเดี๋ยวรอดูทำได้ไหม
1: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: วันนี้มีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งโพสต์คลิปเหตุการณ์ชายชาวออสเตรเลียกับเด็กหนุ่มชาวไทยแล้วก็ระบุข้อความว่าพฤษภาคม12พฤษภาคมปีนี้เตือนภัยสำหรับคนไทยในซิดนีย์คือที่ออสเตรเลียนะครับเหตุเกิดที่สถานีเหมือนจะเป็นสถานีรถไฟนะคุณผู้ฟังครับก็มีเด็กหนุ่มคนไทยระหว่างเดินทางไปซ้อมดนตรีกับเพื่อนอีก2คนเท่ากับว่ามา3คนมีชายรูปร่างสูงใหญ่เข้ามาลักษณะก้าวร้าวและพยายามที่จะเข้ามายุ่งกับอุปกรณ์ของชายไทยคนนี้ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องดนตรีไหมซึ่งเด็กหนุ่มไทยคนนี้เขาพยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์แต่หลังจากนั้นเหตุการณ์มันก็ดูรุนแรงมากขึ้นแล้วก็เกิดการชุลมุนสั้นๆก่อนที่ตำรวจจะเข้ามาระงับเหตุก็เลยเอาเหตุการณ์นี้มาแชร์ไว้เป็นอุทาหรณ์และฝากเตือนทุกคนให้ระวังตัวเวลาเดินทางหรือว่าอยู่ใน public place หรือที่สาธารณะบางครั้งเหตุการณ์ไม่คาดคิดมันสามารถเกิดขึ้นได้แม้ในที่ที่คนเยอะๆนี่คุณผู้ฟังฮะมันก็เหมือนกับว่าพยายามจะถ้าบ้านเราจะเรียกว่าชิงทรัพย์
0: ค่ะ
2: รู้หรอไหมเข้ามายุ่งกับทรัพย์สินของเราที่เราอยู่ถืออยู่ครองอยู่นะตอนนั้นน่ะก็พยายามจะมาชิงทรัพย์เราอ่ะเนี่ยดูเอาเท้าถีบเขาอ่ะดูดิดูภาพโอ
0: ้จะไปเอาของเขา
2: เราก็ไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรหรือว่าเมายาเมาอะไรไหมเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ซิดนีย์ออสเตรเลียนะครับ
0: เตือนภัย
1: มหานครรอบทิศ
3: โดยสมศักดิ์อยู่ประพัฒและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒ
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: ประกันสังคมมาตรา40ชวนคุณจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องเพื่อจะได้รับความคุ้มครองในทุกสถานการณ์คุ้มครองสูงสุด5กรณีไม่ว่าจะเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพหรือสงเคราะห์บุตรก็ได้รับความคุ้มครองเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณ1จ่าย70บาท2จ่าย100บาท3จ่าย300บาทจ่ายง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งคอร์เตอร์เซอร์วิสแอป SSO Plus หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาประกันสังคมมาตรา40คุ้มครองอาชีพอิสระจ่ายปุ๊บอุ่นใจปั๊บสอบถามโทร1506กด1โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
1: April

0: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครโลกทิพย
3: ์โดยสมศักดิ์อยู่ประพัดและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
5: อันดับ5นะคะวันนี้ที่สภาผู้แทนราษฎรนะคะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยวันนี้ก็ได้รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านแล้วนะคะคุณเท็งเองก็ได้แถลงข่าวหลังจากรับสนองพระบรมราชโองการเป็นผู้นำฝ่ายค้านแล้วเนี่ยนะคะบอกว่าขอให้คำมั่นสัญญานะคะว่าจะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้นะคะด้วยสำนึกความเป็นผู้แทนราษฎรความเป็นตัวแทนของประชาชนในการให้ข้อเสนอแนะและตรวจสอบทวงดุลฝ่ายบริหารอย่างตรงไปตรงมาโดยยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นตัวตั้งตลอดจนการทำหน้าที่ในคณะกรรมการสรรหาองค์กรต่างๆให้ปราศจากการถูกครอบงำและแทรกแซงจากกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยตัวเองเนี่ยจะเร่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานพรรครัฐบาลหรือว่าวิปรัฐบาลโดยเร็วนะคะสุดท้ายนี้เนี่ยก็ยังพูดถึงเรื่องนี้นะจะเร่งเดินหน้ากระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะตามที่ประชาชนได้ไปลงประชามติไว้เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ว่าจะขอให้มีคือเห็นด้วยอ่ะคือชนะสุดนะคะมีคนไปลงประชามติเยอะสุดแต่ว่าให้มีการแก้ไขจัดทำไม่ใช่แก้ไขจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะ
4: มหานครรอบทิศอันดับ4
6: คุณฟ้าไปดูเรื่องของหมิงเฉินซัน
5: ตอนนี้นอนโรงพยาบาลใช
6: ่
5: ไหม
6: ใช่วันนี้ท่านพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาให้ความคืบหน้าเรื่องนี้ท่านบอกว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่าไปเชื่อมโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชาซึ่งท่านรองผบ.ตร.ท่านพลตำรวจเอกสำราญนวลมาก็เลยสั่งการให้ทางไซเบอร์เนี่ยไปเร่งขยายผลดูแล้วก็รวบรวมหลักฐานในทุกมิติโดยระบุว่าขณะนี้เจ้าที่ระหว่างการวิเคราะห์เส้นทางการเงินรวมถึงความเชื่อมโยงของกลุ่มบุคคลแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลการเดินทางเข้าออกไทยเพื่อพิสูจน์เรื่องของความเกี่ยวพันกับขบวนการอาชญากรออนไลน์ทั้งหมดแล้วก็ย้ำว่าตำรวจไซเบอร์เป็นหน่วยงานหลักที่จะดูแลคดีช่อโกงออนไลน์แล้วก็จะสืบสวนอย่างละเอียดซึ่งท่านแต่รงก็ยืนยันนะว่าหมิงเฉินซันเนี่ยไม่ใช่บุคคลระดับล่างของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคุณผู้ฟังแต่เขาเนี่ยมีบทบาทในระดับใดเนี่ยจะต้องรอดูผลวิเคราะห์ข้อมูลจากเจ้าที่เพิ่มเติมหน่อยทุกหน่วยงานของตร.เนี่ยตอนนี้กำลังบูรณาการร่วมกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็พิจารณาจะโอนคดีมาอยู่ในความรับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือไม่เนี่ยยังต้องประเมินศักยภาพการทำงานของตำรวจภูธรภาค2ก่อนซึ่งท่านแต่รงบอกว่าตัวของหมิงเฉินซันเนี่ยแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเรียกว่าบอส
5: เรียกว่าบอสก็ใหญ่นะ
6: ระดับ
5: ไม่ใช่ระดับไม่ใช่ระดับธรรมดา
6: คือคนรับผลประโยชน
5: ์ถึงได้มีการจัดหาอาวุธเยอะๆขนาดนั้นเนาะ
6: ใช่ใ
4: ช่มหานครรอบทิศอันดับ3
5: อันดับ3นะโอ้นี่เกิดเหตุมีคนจีนมาถีบไอ้ที่ไอ้เวลาเราจะออกจากเวลาจะขึ้นเครื่องเนี่ยมันจะต้องผ่านพวกเครื่องตรวจอะไรพวกนี้ใช่ไหม
6: ค่ะ
5: ไปถีบไอ้เครื่องเนี้ย ขาเรียกว่าเครื่องออโต้ชาแนลเวลาเราจะเดินผ่านเนี่ยพังใช่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวันนี้มีเหตุชายชาวจีนไปทำลายทรัพย์สินของทางราชการแล้วก็ดูหมิ่นเจ้าพนักงานด้วยนะบริเวณพื้นที่ตรวจคนเข้าเมืองขาออกโซน2ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะเขาบอกว่าระหว่างที่พนักงานเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ที่จุดตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติก็มีชายชาวจีนใช้กำลังทำลายเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัตินะคะหมายเลข DAE01 แล้วก็ DAE06 ก่อนที่ผู้ชายคนนี้ก็เดินฝ่าจุดตรวจออกไปเลยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่หลังเกิดเหตุเนี่ยชายคนนี้ยังมีพฤติกรรมชี้หน้าต่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยถ้อยคำหยาบคายเป็นภาษาจีนเสียงดังแล้วก็คำสบถอื่นๆด้วยนะคะตำรวจคงแปลไม่ได้เนา
6: ะ
5: แล้วก็สบถอื่นๆหลายคำอีกหลายคำเลยนะคะแล้วก็พยายามจะเข้าทำร้ายเจ้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่แต่ภรรยาของผู้ก่อเหตุอ่ะได้เข้าห้ามปรามแล้วก็ดึงตัวไว้ทันเจ้าที่ตำรวจเห็นว่าพฤติการเนี่ยเข้าข่ายมีความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่รวมถึงทำลายทรัพย์สินของทางราชการก็เลยเข้าแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดเลยนะคะคุณมนตราขวัญสิริกุลนะคะเป็นเจ้าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยเข้าแจ้งความเพิ่มเติมว่าผู้ก่อเหตุเป็นผู้โดยสารของสายการบินสปริงแอร์ไลน์เที่ยวบิน947282นะคะแล้วก็จากการตรวจสอบพบว่าเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติที่ถูกทำลายเนี่ยได้รับความเสียหายอย่างหนักเลยบอยเท่าไหร่ให้ทาย
6: ไม่รู้เลยคร
5: ับ ประเมินเบื้องต้นบอกความเสียหายอยู่ที่ 481,500 บาทอันนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะเดี๋ยวเจ้าที่เนี่ยดำเนินตามกฎหมายคงต้องให้จ่ายบอยเน
6: า
5: ะเพราะทำไมมิน
6: ค
5: งจะช้าหรือว่าอะไรแล้วก็ไม่แน่ใจนะนี่ก็ไม่เห็นคนบอยถ้าดูจากภาพวงจรปิดเนี่ยคนก็ไม่แน่นแน่นนะเขาดูดิเขาเอาเท้าถีบทำไมอ่ะ
6: นั่นน่ะสิอยากเสียเงินไง
5: อยากเสียเงินเอาเท้าถีบอ่ะโอ้นี่ไงเป็นลูกถีบเขาก็เลยพัดหัวนี่ไงถีบทีเดียวครึ่งล้าน
6: เ
5: นี่ยไปนั่งคอตกเนี่ยถีบทีเดียวครึ่งล้านไปเลยเดี๋ยวโดนแน่ๆ
6: ค่ะ
4: มหานครรอบทิศอันดับ2
6: คุณผู้ฟังฮะวันนี้คุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์นะฮะประธานเจ้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนก็ให้ข้อมูลบอกว่าท่ามกลางความผันผวนของตลาดพลังงานโลกตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมากลุ่มบริษัทบางจากยังคงยืนหยัดทำหน้าที่สนับสนุนความต่อเนื่องในการจัดหาและส่งมอบพลังงานของประเทศและด้วยความมุ่งมั่นในการจัดหาน้ำมันดิบที่มีคุณภาพจากหลายภูมิภาคทั่วโลกส่งผลให้ไตรมาส1ปีนี้ฟังให้ดีอย่าตกใจบริษัทบางจากที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งตะวันออกกลางระดับที่จำกัดก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวและความไม่แน่นอนของการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุสทำให้ต้นทุนน้ำมันดิบส่วนต่างราคาน้ำมันดิบต้นทุนค่าขนส่งและประกันภัยปรับตัวสูงขึ้นสะท้อนความเสี่ยงจากภาวะสงครามซึ่งบริษัทจะทยอยรับรู้ผลกระทบตั้งแต่ไตรมาส2เป็นต้นไปบริษัทพยายามอย่างเต็มที่เต็มความสามารถในการจัดหาน้ำมันดิบเพิ่มเติมรวมถึงจัดหาแหล่งใหม่ๆเพื่อรักษาอัตราการกันและรองรับความต้องการใช้พลังงานของประเทศก็จนถึงเดือนกรกฎาคมเนี่ยที่จะถึงนี้เนี่ยทางบริษัทก็จัดหาน้ำมันดิบไปแล้วเนี่ยจนถึงกรกฎาคมก็ถือว่าระยะยาวพอสมควรซึ่งก็เอาตรงนี้เลยสำคัญตรงนี้กำไรหรือว่าขาดทุนอย่างไรเขาบอกว่าไตรมาส1ปีนี้บริษัทบางจากมีรายได้จากการขายและให้บริการ142,528 ล้านบาท

0: พิ่มขึ้นร้อยละ15พี่กุ้ยเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
1: ก็ต้องเพิ่ม
0: นี่ขนาดมีภาวะสงครามนะ
1: ค่ะ
0: ยังเพิ่มขึ้น
1: คนขาย
0: และเพิ่มขึ้นร้อยละ6เมื่อเทียบกับปีก่อน
1: เดี๋ยวต้องกุมขมับเดี๋ยวขากลับเนี่ยต้องไปเติมน้ำมันผมพี่9บอยเติม91กับ95
0: 91
1: ก็เนี่ยก็43แล้วนะ
0: มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติที่ไม่รวมรายการพิเศษ953ล้านบาทหากรวมรายได้พิเศษที่เกิดขึ้นในไตรมาสมีกำไรส่วนของบริษัทใหญ่ 6,144 ล้านบาทเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนและปีก่อนคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 4.17 บาทโอ้โหอ่ะตามนี้ก็ยินดีกับบางจากด้วยที่ยังคงกำไร
1: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: ก็เมื่อวานนี้นะคะนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณอนุทินไปที่ทั้งเกาะพังงานทั้งหาที่ฟรีดอมที่ภูเก็ตใช่ไหมวันนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสุชาติชมกลิ่นก็เมื่อวานก็ไปด้วยวันนี้ก็ยังอยู่นะคะวันนี้ก็เลยลงพื้นที่เลยที่มีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะเนี่ยนะคะคุณสุชาติก็ไปนะคะที่ชายหาดสาธารณะเมื่อวานวันนี้ก็ไปที่หาดนุ้ยนะคะก็ไปลงพื้นที่วันนี้นะคะก็บอกว่าได้รับร้องเรียนจากประชาชนในท้องถิ่นนะคะว่ามีการปิดกั้นเส้นทางลงหาดแล้วก็เรียกเก็บค่าผ่านทางในพื้นที่ซึ่งเป็นประเด็นต่อเนื่องมานะคะจากการลงพื้นที่ของคุณอนุทินที่หาดนุ้ยเนี่ยมีคดีบุกรุกพื้นที่ป่าแล้วก็ที่สาธารณะมาตั้งแต่ปี2561กรมป่าไม้ก็ดำเนินคดีไปแล้วแหละจนคดีใกล้ถึงที่สุดแล้วแต่ยังติดปัญหาบางประการยืนยันว่ารัฐบาลแล้วก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเอาจริงกับการทวงคืนพื้นที่สาธารณะและทรัพยากรธรรมชาติให้ประชาชนนะคะแล้วก็ยังพูดชัดเจนนะคะว่าหากเจ้าที่คนไหนไม่กล้าปฏิบัติหน้าที่ก็ให้ย้ายออกแล้วก็นำคนที่พร้อมทำงานเข้ามาทำงานแทนยืนยันว่าจะไม่มีการปล่อยให้กลุ่มผู้มีอิทธิพลเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์บนพื้นที่ของรัฐอีกต่อไปซึ่งพื้นที่หาดแล้วก็ป่าไม้เนี่ยถือว่าเป็นสมบัติของส่วนรวมไม่สามารถมีบุคคลใดปิดกั้นเส้นทางหรือว่าไปเก็บค่าผ่านทางจากประชาชนและนักท่องเที่ยวได้นะคะพร้อมกันนี้เนี่ยคุณสุชาติก็ยังสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งดำเนินการรื้อถอนสิ่งกีดขวางแล้วก็คือสภาพธรรมชาติแล้วก็ผลักดันให้พื้นที่นี้เป็นป่านันทนาการเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเป็นธรรมนะคะก็ให้เร่งทำให้เสร็จเลยคือเร่งทวงคืนพื้นที่เนี่ยที่หาดนุ้ยที่มีคนเข้าไปบุกรุกเนี่ยภายใน1สัปดาห์นี้นะต้องเร่งทวงคืนพื้นที่กลับมาให้ได้แล้วก็จะเสนอเรื่องให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนี่ยลงนามประกาศเพื่อเพิกถอนแล้วก็ยึดคืนพื้นที่ที่ถูกบุกรุกกลับมาเป็นของรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็สิ่งกีดขวางที่ปิดกั้นลงหาดนะที่เขาบอกว่าทำบันได300ขั้นใช่ไหมทำบันได300ขั้นทำได้ยังไงแล้วเจ้าที่ปล่อยให้ทำได้ยังไงใช่ไหมนี่แหละเขาบอกว่าก็ให้เร่งรื้อถอนให้ได้ภายใน1สัปดาห์
0: คือจำได้ไหมก่อนอันนี้มีคดีเตะหมอที่ไปเตะหลัง
1: นั่นแหละ
0: พอเงียบไปก็เราก็ลืมไปกลับมา
1: ใช
0: ่ภูเก็ตก็เป็น
1: ตอนนี้มันเยอะไงเขาบอกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกาะพังงานเกาะพังงานแล้วที่วันนี้คุณไตรลงก็พูดไม่หยุดพลตำรวจตรีพลตำรวจอะไร
0: โทไตรลง
1: พลตำรวจโทไตรลงก็ยังบอกเลยว่าที่พังงานเนี่ยก็มีนะมีบริษัทหลายบริษัทที่ตั้งแล้วก็มีนอมินีเป็นคนต่างชาติอ่ะต้องสองคือ 3,000 กว่าบริษัทแต่มีคนต่างชาติไปเป็นนอมินีต้อง 2,000 กว่าได้ไงบอย
0: เออที่เหลือแค่คนไทย
1: แล้วนอมินีแบบไหนใช
0: ่ที่เหลือก็นี่แหละฮะแฝงตัวหาประโยชน์จากประเทศเรา
1: ทำแล้วเนี่ยเราก็เห็นด้วยแต่ทำจริงจังนะอย่าปล่อยให้วัฒนธรรมแล้วเอาแล้วปล่อยปัญหาให้เขาเนี่ย
0: ครับเอาวันนี้ครบถ้วนนะพี่กั่วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเนาะพ
1: ี่
0: กั่วแทนน้องด้วยวันใช่ไหม
1: ค่ะใช
0: ่วันนี้ลาคุณฟังทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์และจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าว

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีส่งงานทางด้านสัตวแพทย์วันนี้เวลา 9:06 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องชั้น2โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนในการทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์เพื่อทำหมันและผ่าตัดเนื้องอกให้กับสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์ชื่อขุนสุขสันต์สายพันธุ์อลาสกันพารามิวเพศผู้อายุ4ปี7เดือนและทำหมันให้กับคุณเอมอนสุนัขทรงเลี้ยงในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์สายพันธุ์ผสมเพศผู้อายุ5ปี2เดือนซึ่งเดิมเป็นสุนัขไร้ที่พึ่งในพื้นที่จังหวัดตรังและถูกทำร้ายด้วยอาวุธปืนลูกซองจากผู้ไม่ประสงค์ดีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณใบหน้าและลำคอด้วยพระเมตตาและทรงห่วงใยต่อสรรพสัตว์จึงโปรดให้นำคุณเอมอนมารักษาตัวณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2569และทรงรับเป็นสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์ปัจจุบันมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสำหรับการทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์ในวันนี้ได้ทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์เพื่อวางยาสลบรวมถึงคงภาวะการสลบตลอดการผ่าตัดทำหมันและรักษาอาการเจ็บป่วยให้กับคุณสุขสันต์และคุณเอมอนซึ่งระหว่างการผ่าตัดทรงติดตามสัญญาณชีพพร้อมทั้งทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขทรงเลี้ยงทั้งสองตัวอย่างใกล้ชิดทั้งนี้การดูแลสุขภาพสัตว์เป็นหนึ่งในพระกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีที่จะช่วยให้มนุษย์และสัตว์อยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยปัจจุบันสุนัขและแมวเป็นสัตว์ที่มีความใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดและเป็นพาหะสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคที่ยังไม่มียารักษาและเป็นอันตรายถึงชีวิตสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนการทำหมันถือเป็นวิธียับยั้งการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าที่ดีที่สุดอีกทั้งยังช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดีลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์และช่วยป้องกันการเป็นสัตว์ลดพฤติกรรมดุร้ายนอกจากนี้การทำหมันให้กับสัตว์ที่มีอายุตั้งแต่4เดือนขึ้นไปหรือเริ่มเป็นสัตว์ครั้งแรกสามารถลดการเกิดเนื้องอกที่เต้านมในสุนัขเพศเมียได้อีกด้วย
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: อยากรู้ค่ะ

เอาไว้ได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: อยู่เนี่ยนี่น้องแม่เฮ้ยแม่
1: รำวงกันไปเลยนะคะ3เพลงค่ะคุณผู้ฟังเริ่มต้นกันด้วยนะคะอ้อหรอมันน่ารักนะคะจากเมนทอลนะคะแล้วก็ตามมาด้วยดอกดาราค่ะจากโอมทับ5นะคะแล้วปิดท้ายกันด้วยไอไร่โชคเพ่นี่สำเนียงได้มั้ยเนี่ยนะคะจากโยเนียนะคะฟีเจอริ่งกับนัทนั่นเองนะคะ3เพลงค่ะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครตอนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ Mcard Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะวันนี้มาดูแลคุณผู้ฟังค่ะจนถึง4ทุ่มเลยนะคะในช่วงหัวค่ำแบบนี้รอบที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังเมื่อเช้านี้นะคะมาแล้ว1รอบมาตอนสายๆนะคะแล้วก็มาอีก1รอบค่ะในตอนหัวค่ำแบบนี้นะคะมาดูแลคุณผู้ฟังมาเปิดเพลงสนุกสนุกให้แก่คุณผู้ฟังได้เต้นกันนะคะในช่วงหัวค่ำแบบนี้นะก่อนนอนนะพอได้แบบว่าได้ออกกำลังกายนิดนึงนะคะยืดเส้นยืดสายเนาะคุณผู้ฟังใครกำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนนะคะอยากรายงานตัวอยากขึ้นรถไฟไปด้วยกันสายด่วนขบวนพิเศษตอนกลางคืนแบบนี้นะคะรายงานตัวมาได้เลยทาง Facebook Live ค่ะที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะเข้ามาในไลฟ์ได้เลยค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดหัวใจหรือว่ากดแชร์ให้ด้วยนะคะหรือว่าจะส่งดาวเป็นกำลังใจให้กันก็ได้นะคะคุณผู้ฟังนะแล้วก็หลังไมค์ค่ะวันนี้อยู่กับน้องแป้งโกะคนสวยค่ะ022481366ค่ะรวมไปถึง SMS นะคะ4689400นะคะช่องทางนี้ก็เพิ่มเติมเพลงมาได้เช่นเดียวกันเลยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังตอนนี้รถไฟสายด่วนขบวนพิเศษมารอแล้วค่ะดูสิว่าวันนี้เนี่ยมีใครจะขึ้นรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษนะคะขบวนแรกทันไม่เอ่ยนะคะสวัสดีพี่ติ๊กพระประแดงด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีพี่มลัยนะคะพี่ปู่รัตนพันธ์นะคะพี่สาวอสมกระบี่พี่สายชนจรัสกุลนะคะพี่มลัยนะคะบอกว่าหายง่วงเลยจ้าหนูพิมป้าชอบแบบเนี้ยนะเหมือนรำวงเวียนคกอะไรแบบนี้นะคะพี่ศักดิ์จตรนะคะลูกคิตตี้วังวาด้วยนะคะแม่เอสอนสีค่ะคุณแม่มาทันขบวนแรกพอดีเลยนะคะพี่อนุชาจากจังหวัดเลยนะคะแล้วก็พี่สาวบอกว่าจะนอนละนะคะเข้ากะเอานอนรอเข้ากะ5ทุ่มใช่ไหมได้ยินเสียงแว่วๆเลยเข้ามาดูจ้ากันหน่อยใช่ไหมคะนะเข้ามาดูเยอะๆก็ได้นะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีอีกนะคะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะมีพี่ศักดิ์พี่สิทธิ์ศักดิ์นะคะคุณแม่อรุณแสงสอนนี่คุณแม่อยู่ตั้งแต่เช้าแล้วนะวันนี้คุณแม่ยังไม่ง่วงเหรอคะแล้วก็มีพี่พีระเดชดีกังนะคะพี่เจ้าพ่อป๊อปคอร์นนี่แหละพี่พีระเดชนะพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะคะจากอุบลราชธานีน้องไบสไลเดอร์ค่ะน้องหนีดูกู๊ดนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกนะน้องวันว้าวด้วยนะคะมีพี่สุรยุทธ์นะคะมีพี่ตั้มกระต๊อ

นะคะพี่ปูรัตนพันธ์เมื่อกี้นี้เหมือนทักทายกันไปแล้วเนาะนะคะแล้วก็ยังมีพี่อะไรอีกพี่พีระเดชทักทายกันแล้วเรียบร้อยนะคะโอ้โหนี้โรสติ๊กเกอร์กันมาใหญ่เลยนะแล้วก็มีพี่วันชัยนะคะบอกว่าติดใจน้ำเสียงน้องพิมดาแล้วเข้ามาฟังอีกหนึ่งวันใช่ไหมคะเพิ่งเคยเจอกันใช่ไหมพี่วันชัยนะคะคุณแม่ปฐมานะคะมาแล้วนะคะพี่พีระเดชบอกว่ารถไฟไปสายไหนครับนะคะรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษเป็นรถไฟพาไปบนฟ้า รถไฟบนฟ้านะคะพี่ปุญญวัฒน์พี่อมรด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมเดี๋ยวดูซิพี่นิ่มสวัสดีพี่นิ่มคนสวยด้วยนะคะพี่วิเชียรอุ่นชาวนาด้วยนะคะพี่อะไรอีกนะเดี๋ยวดูซิพี่นราเดชเหรอนราเดชใช่ไหมคะแล้วก็มีใครอีกไหมเดี๋ยวดูซิแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้ข้อความมันซ้ำๆนิดนึงนะคะพี่นิ่มบอกว่าพี่ทันขบวนแรกไหมทันค่ะพี่วิจิตจากพิจิตรนะคะพี่วิเชียรอุ่นชาวนาด้วยนะคะนี่แหละเท่าที่เห็นก็มีประมาณนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะยังไม่เห็นเพิ่มจากนี้เลยนะคุณแม่ทันพิชาสวัสดีด้วยนะคะพี่บัญชาสิมมาด้วยค่ะนะคะพี่สมใจใช่ไหมพี่สมใจยิ้มสุดสยามนะคะพี่เรดมี่นะคะแล้วก็มีอีกไหมมีอีกไหมดูซินะคะขออนุญาตดูก่อนพี่โนบิตะโนบินะคะทันอยู่ทันอยู่นะคะหมดแล้วแหละพี่เอสุดหล่อบอกรอด้วยนะคะนี่เลยนะคะอ่ะพี่พีระเดชแจ้งข่าวสารมาบอกวันนี้รถไฟชนรถมอเตอร์เวย์เหรอรถไฟชนรถมอเตอร์ไซค์ชนรถมอเตอร์เวย์รถมอเตอร์เวย์คืออะไรเอ่ยนะคะไม่ใช่พิมดาพูดผิดเองแหละวันนี้รถไฟชนรถมอเตอร์จุดๆมอเตอร์ไซค์แหละฝ่าไม้กั้นที่สจล.ใช่ไหมคะนะอย่าฝ่าไม้กั้นกันนะคุณผู้ฟังนะอย่าฝ่าการจราจรอย่าฝ่าอะไรนะสัญญาณจราจรนะคะมันจะอันตรายต่อชีวิตเนาะนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมหมดแล้วเนาะพี่จรูนหน้าแก้วพี่ทวิชพงศ์นะคะสายันบอกรถไฟขึ้นฟรีไหมฟรีเลยค่ะมาได้เลยมาได้เลยนะคะอ่ะหมดหรือยังนะพี่มาโนดสวัสดีด้วยนะคะน่าจะหมดแล้วล่ะนะคุณผู้ฟังพี่เพชรไพวันด้วยสบายดีเจ้านะคะน่าจะเป็นเป็นพี่น้องจากสปป.ลาวเนาะคะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมน่าจะหมดแล้วแหละนะคุณผู้ฟังนะอ้าวล่ะคุณผู้ฟังค่ะหลังจากจบเพลงนี้เดี๋ยวพิมดาจะขอหนึ่งสายหน้าใหม่นะคะ022481366นะคะน้องแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่นะคะเดี๋ยวรถไฟออกก่อนนะรถไฟไปแล้วหลังจบเพลงนี้ค่ะโทรมาขอหนึ่งสายหน้าใหม่ได้เลยที่022481366

0: หยุดเดี๋ยวนี้นะนี่คือการปล้นนะคะมาปล้นใจคุณผู้ฟังกันแล้วนะคะชื่อเพลงนี้ค่ะคือผู้บ่าวทรงโจรค่ะจากพี่แจ็คนั่นเองนะคะเอาละค่ะตอนนี้หนึ่งสายน้ำไมมารอแล้วค่ะ
1: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
0: ่ทักทายหนึ่งสายน้ำไมสวัสดีค่ะหนึ่งสายน้ำไม่มาคุณผู้ฟังรอสักครู่หนึ่งนะคะอันนี้วันนี้ไม่ได้ผิดวันนี้ไม่ได้ผิดวันนี้จริงจังจริงจังแต่ว่าพอดีว่าพี่เขายังไม่รับสายนะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคุณผู้ฟังนะเมื่อกี้นี้มีหลายๆคนที่ตกรถไฟกันเพียบเลยนะคะมีพี่สมยศแก้วเปงพี่ TSJ นะคะตกรถเสียเปียกก็ตกรถนะคะเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนเลยเนาะมาแล้วค่ะพร้อมแล้วพี่นิสาด้วยนะคะพร้อมแล้วค่ะหนึ่งสายน้ำไมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับใครคะเนี่ย
2: ต่อยครับ
0: พี่ต่อยพี่ต่อยทำอะไรอยู่ที่ไหนเนี่ย
2: ตอนนี้อยู่ประจวบอยู่
0: แล้วนี่พูดภาษาอะไรคะสำเนียงอะไรเนี่ยนี่อันนี้คือสำเนียงคนประจวบใช่ปะ
2: ไม่ใช่กรุงเทพ
0: เอาเหรอพี่ต่อยคนที่ไหนเนี่ย
2: คนเพชรบุรีครับ
0: อ๋อคนเมืองเพชรนี่เองแต่ว่าไปอยู่ประจวบใช่ไหมคะไปทำอะไรอยู่ที่ประจวบอ่ะ
2: ครับ
0: ไปทำอะไรอยู่ที่ประจวบ
2: ขอลูกพี่ขอให้มาเฝ้าไร่อยู่ครับ
0: อ้าวเหรอคะไร่อะไรคะ
2: มาเฝ้าไร่เฝ้าสวนมะพร้าวให้เขาอยู
0: ่อ๋อมาอยู่นานหรือยังที่ประจวบเนี่ย
2: 30 กว่าปีแล้วมั้ง
0: 30 กว่าปีแล้วเหรอ
2: ไม่ถึง20
0: ก็นานแล้วนะแต่ว่าเราก็ยังแบบติดสำเนียงอยู่นะเนี่ยสำเนียงคนเพชรเนี่ย
2: ใช่
0: ไหม
2: ใช่เพราะว่าไปวิ่งไปวิ่งมาอยู
0: ่อ๋อแล้วก็มีวิ่งกลับไปเพชรบ้างอะไรบ้างใช่ไหมคะเขาอยู่ใกล้ๆกันเนาะเพชรบุรีประจวบ
2: ใช่ใช
0: ่นะใช่ใช่โอ้น่ารักจังเลยอ่ะไอ้หนุ่มเมืองเพชรรักเธอเม็ดใจนี่วันนี้แล้ววันนี้ได้ทำงานหรือเปล่าเนี่ยพี่ต๋อย
2: ว่า
0: ได้ทำงานไหมวันนี
2: ้ทำครับตอนนี้เมื่อกลางวันนี้พี่เสียอยู
0: ่เหรอคะแต่ตอนนี้ก็
2: ยาค่าหญ้าอยู่ไร่ๆอย่างเงี้ย
0: อ๋อเป็นไร่อะไรคะ
2: ตอนนี้ขีดไร่ส่วนมะพร้าวอยู่ครับ
0: อ๋อเออใช่ๆถามไปแล้วโอ้ยตายแล้วขี้หลงเมื่อกี้พี่ต่อยบอกไปแล้วว่ามะพร้าว วันนี้ฉีดยาค่าไล่ฆ่าแมลงเนี่ยเหรอคะค่าหญ้าเหรอ
2: ครับค่าหญ้าด้วยฆ่าแมลงด้วย
0: อ๋อก็ดูแลกันไปเนาะ
2: ครับ
0: แล้วตอนนี้ก็ได้เวลาพักผ่อนแล้วใช่ไหมคะ
2: กำลังนั่งกินนมมะแขงอยู่เนี่ย
0: กินขนมหม้อแกงด้วยเหรอ เราเป็นคนเพชรเราไม่เบื่อขนมหม้อแกงเหรอ
2: เบื่อไปที่เบื่อได้ไปที่ขนมพื้นที่อะ
0: ขนมประจำจังหวัดใช่ไหม
2: ใช
0: ่เนาะนะคะถ้าเกิดว่าคนข้างนอกจังหวัดนี้เข้าไปนี่เขาก็ต้องไปหาขนมหม้อแกงกินนะแต่ว่าคนข้างในก็ไม่รู้เขากินกันเป็นประจำเลยเหร
2: อ
0: เขากินกันเป็นประจำอยู่แล้วอย่างเงี้ยเลยเหรอขนมหม้อแกงเนี่ย
2: โอ้ที่บ้านเราอยู่ที่บ้านมีกินประจำแหละ
0: เอาเหรอเป็นอย่างนี้นี่เองนะ
2: เพราะว่าเราอยู่ใกล้ที่ทำก็ล่มอยู่ตลอดเลยอ่ะ
0: อ๋อก็เลยได้กิน

0: ตลอดเนาะ
1: ครับสโนดไม่มีค่าน้ำตาลมีค่าไม่เหลือเลย
0: ไม่มีอะไรนะ
1: น้ำตาลมีค่าไม่
0: เอาน้ำตาลไม่มีขาดเพราะว่ามีตาลตโนดตลอดใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: อ๋อเป็นแบบนี้นี่เองนะคะวันนี้พี่ต๋อยอยากฟังเพลงอะไร
1: ฟังเพลงสามชามิตรภาพ
0: สามชามิตรภาพใช่ไหมคะของใครอ่ะของใคร
1: ของชื่อจำชื่อวงได้เลยชื่อเต้ยชื่ออะไรนี่แหละ
0: อ๋อถ้าจำชื่อนักร้องไม่ได้ไม่ให้ฟังนะ
1: นะ
0: ถ้าจำชื่อนักร้องไม่ได้ไม่ให้ฟังนะ
1: ไม่รู้เคยฟังแค่ที่ว่ามันมีรถมีแ
0: ก่หยอกเล่นหยอกเล่นนะจากพี่เต้ยอธิบดินใช่ไหมคะ
1: เรื่องละมัง
0: นั่นแหละนะคะเดี๋ยวจัดให้นะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหม
1: ทำไรน้อยเนอะ
0: ได้มีอะไรอ่ะ
1: ว่าชื่อดีเจชื่อเมย์ละ
0: ดีเจใช่ไหมคะคนนี้ใช่ไหมที่กำลังคุยด้วยนะชื่อพิมดา
1: ฮะ
0: พิมดา
1: อ๋อที่ว่าชอบเล่าที่ฐานก่อนนอนได้ไหม
0: ใช่ใช่พิมดาเอง
1: แล้วบางคืนเห็นเล่ามาเลยอ่ะ
0: ใช่อ่ะสิก็เล่านิทานก่อนนอนไง
1: ไม่บางคืนเห็นมีเล่าไหมอ่ะ
0: อะไรนะบางคืนไม่ได้เล่าเหรอคะ
1: ไม่เห็นได้เล่าเลย
0: ก็ถ้าวันไหนไม่ได้เล่าแปลว่ามันนั้นไม่ได้มาไง
1: แล้วจะมาวันไหน
0: เป็นคนอื่นมาแทนไงก็ไม่รู้แหละเป็นแบบว่าสลับกันไปไม่รู้แหละได้มาวันไหนก็วันนั้นแหละ
1: แต่ว่าคือว่าช่วงสองทุ่มหนึ่งทีทุ่มนี่ต้องเป็นช่วงนี้ใช่ไหม
0: ค่ะก็สลับไปสลับมากับคนอื่นถ้าวันไหนไม่ได้เล่าแปลว่าไม่ใช่พิมดามา
1: โอ้
0: เนาะ
1: ช่วงสี่โมงอ่ะ
0: ค่ะพี่โอ๊ตเหรอ
1: ใช่ช่วงสี่โมงเค้าวันนี้เห็นบอกใช่ไหมแล้ว
0: จับสี่โมงอ่ะสี่โมงเช้าเหรอสิบโมงอ่ะเหรออันนั้นช่วงประจำเลยล่ะวันพฤหัสศุกร์สิบโมงถึงบ่ายโมง
1: อ๋อพฤหัสศุกร์สองวันแค่นี
0: ้ค่ะแล้วก็วันนี้แหละวันกลางคืนนี่บางวันนี่มาแทนเขานี่เนี่ยมีแค่นี้แหละมีคำถามอะไรอีกไหม
1: ไม
0: ่เป็นไรล้อเล่นนะคุยสนุกมากเลยนะคะพี่ต๋อยขอบพระคุณมากๆที่โทรมาหน้าไมค์นะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวจัดเพลงสนุกสนุกให้นะคะ
1: ได้เลย
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
0: สายชิวฮิวใจขอบคุณด้วยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ

0: พี่อะไรนะพี่ต๋อยนะคะพี่ต๋อยขอเข้ามานะคะเออเพลงสนุกดีอ่ะเพลงนี้เพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเลยนะเขาเอาเสียงแบบว่าเสียงแตรของรถบรรทุกมาจริงนะแล้วพวกพี่ๆนะคะที่ขับรถบรรทุกกันอยู่เนี่ยถ้าฟังอยู่ตอนนี้นะพิมดาก็ชอบนะเวลาพี่กดเป็นดนตรีแต๊ดตะตะแดตะตะตะตะตะตะตะตะตะตะแบบนี้เออน่ารักดีนะคะชื่อเพลงว่าอีกทีนึงนะชื่อเพลงเขามีหลายชื่อเพลงอ่ะก็เลยงงแทนแทเหรอใช่ไหมแทนแทสามชาติมิตรภาพนะคะจากพี่เตยอธิบดินนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราเดินทางไปต่อเลยแล้วกันนะคะกับมหานครไลฟ
1: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกท่านเลยอ่ะเรามีเพลงเร็วที่แบบโด่งดังของก้อยคอหอยโข่งมาฝากคนโสดช่วยเต้นเพลงนี้

0: อดผัวที
1: ขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: หอยคองหอยคอง
0: ใช่แล้วนะคะเพลงนี้เสียงร้องจากน้องกล้วยคลองหอยโข่งนั่นเองนะคะความสนุกสนานแบบนี้เอ้าว้าวฮู้ต้องยกให้เขาเลยนะคะเพลงนี้นะคะชื่อเพลงว่าโสดผัวทิ้งค่ะน้องกล้วยเนี่ยเอามาร้องเอาไว้นะคะในงานคอนเสิร์ตวันแรงงานแห่งชาตินะคะเมื่อวันที่1พฤษภาคมปี2567นั่นเองนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะนะคะขอขอบคุณค่ะเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
0: คุณผู้ฟังคะมีหนึ่งเรื่องราวที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะตอนนี้นะคะเขาเปิดรับผลงานกันแล้วค่ะกับ Thailand Moral Award นะคะ2025เวทีแห่งการยกย่องพลังสื่อสร้างสรรค์ที่สะท้อนคุณค่าของสังคมนะคะจะขอเชิญร่วมเสนอผลงานประเภทสื่อนะคะทั้ง8สาขามีอะไรกันบ้างนะคะได้แก่ละครค่ะภาพยนตร์ค่ะโฆษณาค่ะบทเพลงค่ะรายการวิทยุค่ะรายการโทรทัศน์หนังสือหรือว่าสื่อดิจิตอลก็ได้นะคะถ่ายทอดเรื่องราวความดีค่ะผ่านการเล่าเรื่องอย่างทรงพลังนะคะเพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีสู่สังคมไทยเปิดรับผลงานกันตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่12มิถุนายน2569นี้เท่านั้นนะคะแล้วก็สามารถส่งผลงานค่ะได้ทาง www.thailandmoralawards.com นะคะแล้วก็ส่งด้วยตนเองก็ได้ค่ะหรือทางไปรษณีย์นะคะมายังศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะคะมาร่วมสร้างแรงบันดาลใจและส่งต่อความดีไปด้วยกันค่ะนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมกันได้นะคะที่ Facebook ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand นะคะหรือว่าที่ YouTube ค่ะ Moral Channel นะคะหรือว่าโทรไปที่เบอร์นี้ก็ได้ค่ะ0616156652หรือ0814891116นะคะถ้าอย่างนั้นแปลว่าพิมดาก็สามารถที่จะส่งรายการวิทยุเข้าเสนอผลงานได้สิเพราะว่าเขามีสาขารายการวิทยุด้วยเดี๋ยวลองดูดีไหมคุณผู้ฟังนะคะเผื่อได้รางวัลกับเขาบ้างเนาะอ้าวละค่ะเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครค่ะ

0: โดยพิมดามหานคร
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
1: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโ
2: ตะทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
0: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

ื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: นี่แหละค่ะคุณผู้ฟังบ่นแก้เบื่อจากเหมียวคุณธารนะคะเพลงนี้จัดให้ตามคำขอหลังไมค์เลยพี่โน้ตนครศรีขอมาก่อนนั้นแตงเถาตายจากคุณอาวัยพจน์นะคะก็ขอมาจากหลังไมค์เหมือนกันพี่สุริยาจากชุมพรนั่นเองค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตเต็มหัวใจ
0: แหมวันนี้ตามใจคุณผู้ฟังกันเต็มที่เลยนะทิ้งท้ายอีกหนึ่งเพลงค่ะชั่วโมงหน้าขอหนึ่งสายหน้าไมค์ด้วยนะ022481366ค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่โทรมาจองสายกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะทิ้งท้ายกันด้วยชู้จากพี่หลงลงลายค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเข้าเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสพลุยเอ็กซเรย์รัฐสภาแก้ปัญหาน้ำรั่วถึงต้นตอนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารรัฐสภาลงพื้นที่สำรวจสวนมะกอกน้ำลานจอดเฮลิคอปเตอร์เตรียมปรับภูมิทัศน์รัฐสภาเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาน้ำรั่วซึมภายในอาคารรัฐสภาเพื่อแก้ไขอย่างตรงจุดและยั่งยืนจากการตรวจสอบพบว่าอาคารรัฐสภาเป็นอาคารเปิดทำให้มีพื้นที่รองรับน้ำโดยรอบจำนวนมากขณะที่ระบบระบายน้ำมีขนาดเล็กและจำกัดรวมถึงบางส่วนเกิดจากการออกแบบที่ไม่เหมาะสมส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำรั่วซึมต่อเนื่องหากไม่แก้ปัญหาอย่างจริงจังปัญหาก็จะไม่หมดไปวันนี้จึงต้องเอ็กซเรย์ปัญหาที่แท้จริงเพื่อแก้ไขให้ตรงจุดเช่นลานเฮลิคอปเตอร์มีลักษณะเป็นพื้นที่อุ้มน้ำจึงอาจไม่เหมาะสมกับการใช้งานอีกทั้งอาคารรัฐสภาตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาจึงต้องตรวจสอบว่าระบบป้องกันน้ำซึมและการออกแบบรองรับสภาพแวดล้อมได้เพียงใดเพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาวนายโสพลกล่าวว่าช่วงนี้ใกล้หมดอายุประกันสัญญาส่วนใดที่ชำรุดได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างมาซ่อมแก้ไขโดยด่วนแล้วเพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมายระเบียบและเงื่อนไขสัญญาพิพาทมอบนโยบายการทางพิเศษเร่งเปิดทางด่วนใหม่แก้รถติดย้ำก่อสร้างต้องปลอดภัยนายพิพันธ์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและมอบนโยบายแก่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพได้ขอให้กทพเร่งรัดดำเนินโครงการตามควิกวินให้เป็นไปตามแผนงานและกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยเฉพาะโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกและโครงการทางพิเศษสายฉลองรัฐส่วนต่อขยายช่วงจตุโชติถนนลำลูกกาซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่ประชาชนรอคอยขอเน้นย้ำว่าทุกขั้นตอนการดำเนินงานต้องคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญโดยเฉพาะพื้นที่ถนนพระราม2ต้องมีการบริหารจัดการการจราจรระหว่างก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินงานตามมาตรฐานทางวิศวกรรมอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ขอให้เร่งผลักดันโครงการใหม่เพื่อขยายโครงข่ายรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจเมืองอาทิการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเร่งรัดโครงการทางพิเศษสายศรีนครินทร์สุวรรณภูมิและโครงการทางพิเศษสายฉลองรัฐวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออกขณะเดียวกันได้เน้นย้ำให้พิจารณาโครงการในอนาคตอย่างรอบคอบและรัดกุมโดยเฉพาะโครงการทางพิเศษยกระดับชั้นที่2ช่วงงามวงวานพระราม9พร้อมเร่งผลักดันโครงการเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจในภูมิภาคเช่นโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตระยะที่2ช่วงเมืองใหม่เกาะแก้วกระทู้กระทรวงศึกษาธิการดันโมเดลควบรวมโครงการลดงานเอกสารคืนเวลาสอนให้ครูร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่2วันนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมหารือกับฝ่ายนโยบายและแผนของหน่วยงานในสังกัดเพื่อวางแนวทางลดภาระงานครูอย่างเป็นรูปธรรมโดยนั้นการปรับระบบบริหารจัดการโครงการต่างๆที่ดำเนินอยู่ในโรงเรียนทั่วประเทศหวังลดความซ้ำซ้อนของงานเอกสารคืนเวลาให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนและดูแลนักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพแนวทางสำคัญที่อยู่ระหว่างการผลักดันคือการควบรวมโครงการที่มีเป้าหมายใกล้เคียงกันและพัฒนาโมเดลการประเมินหนึ่งครั้งครอบคลุมหลายโครงการเพื่อลดขั้นตอนการจัดทำเอกสารการประเมินซ้ำซ้อนและลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนโดยตรงโดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมหนังทุกโครงการของหน่วยงานในสังกัดมาทบทวนและบูรณาการใหม่อย่างเป็นระบบเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางบริหารราชการยุคใหม่ที่เน้นประสิทธิภาพและลดภาระงานภาคปฏิบัตินอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังเตรียมปรับปรุงโครงการที่ครูสะท้อนปัญหามาอย่างต่อเนื่องอาทิโครงการโรงเรียนสีขาวซึ่งอยู่ระหว่างการหารือและแนวทางแก้ไขให้เหมาะสมกับบริบทการทำงานของโรงเรียนและสอดคล้องกับเป้าหมายการลดภาระครูในระยะยาว พร้อมกันนี้ยังมีการเร่งขับเคลื่อนศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นกลไกคุ้มครองสิทธิความปลอดภัยและการเยียวยาทั้งครูและนักเรียนอย่างครอบคลุมตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิโกกล่องสีทอง
5: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยพิมดามหานครสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: มาแล้วชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับพิมดามหานครนะคะดูแลกันไปจนถึง4ทุ่มเลยชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะเนี่ยสำหรับพิมดานะคะยังไงเดี๋ยวรอท้ายชั่วโมงนะรอเลยนะคะรอฟังนิทานก่อนนอนกันด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับน้องพิมดา
1: โอ้เสียงสดใสมากเลยคุณพี่อะไรคะ
2: พี่มนัสครับ
1: พี่มนัสทำอะไรอยู่ที่ไหน
2: อยู่ที่อำเภอปากพนังครับ
1: ปากพนังแล้วตอนนี้พี่ทำอะไรอยู
2: ่ตอนนี้ก็คุยกับน้องอ่ะ
1: เออใช่เนาะเออไม่น่าถามเลยเนาะพี่มนัสเนาะก็จริงนะคุยโทรศัพท์กันอยู่แล้วก่อนหน้านี้ทำอะไรก่อนจะโทรมาทำอะไรอยู
2: ่ก็นอนฟังเพลงอยู่น้อง
1: อ๋อนอนฟังเพลงใช่ไหมคะฝนตกไหมคะที่ปากพนัง
2: วันนี้ตกน้อยเมื่อวานตกเยอะ
1: วันนี้ตกแต่ว่าตกน้อยแต่วันตกเยอะใช่ไหม
2: ครับผม
1: ก็ยังดีนะฝนตกลงมาอยากให้ฝนตกหรือว่าไม่อยากให้ฝนตกคะ
2: ก็แล้วแต่มัน
1: ยังไงก็ได้เนาะแล้วพี่มนัสทำอาชีพอะไรอะตอนกลางวันอะทำงานอะไร
2: อ๋อตอนนี้เลี้ยงกุ้งอยู่น้อง
1: อ๋อเลี้ยงกุ้งใช่ไหมแล้วชอบฝนไหมคนเลี้ยงกุ้งเนี่ย
2: เลี้ยงกุ้งไม่ชอบฝนครับ
1: อ๋อก็แปลว่าเราก็ต้องไม่อยากให้ฝนตกสิ
2: ก็ปลูกผักอยู่เลยแล้วแต่มัน
1: อ๋อถ้าเกิดว่าฝนตกลงมาก็ดีต่อผักแต่ก็ไม่ดีต่อกุ้งอย่างนี้ใช่ไหม
2: ครับผม
1: ก็แล้วแต่มันก็แล้วกันอยากตกก็ตก
2: ไม่อ
1: ย
2: าก
1: ต
2: กก็ไม่ได้ร่วงนะน้อง
1: เพราะว่าเราก็อยากได้ฝนด้วยแล้วก็ไม่อยากได้ด้วยใช่ไหม
2: ใช่ผม
1: นะคะวันนี้พี่มนัสอยากฟังเพลงอะไร
2: เพลงเพลงเดิมของชยันทัญญาน้อง
1: อุ้ยฟังเพลงเก่าจังเลย
2: ก็พี่คนเก่าเลยเนี่ยน้อง
1: คนเก่าแล้วนะเราคนเก่าเราก็ชอบฟังเพลงเก่าๆเนาะมองไปใครไหม
2: น้องพิดาอยู่จังหวัดไหน
1: อยู่กรุงเทพค่ะ
2: อ
1: ยู่กรุงเทพ
2: พี่ชอบฟังน้องพิดา
1: ค่ะ
2: ชอบตอนเล่านิทานนะน้อง
1: เหรอเดี๋ยววันนี้มีอีกนะเดี๋ยวเล่าอีกนะ
2: แล้วน้องพิดามีเพลงไหม
1: มีเพลงเหรอคะเพลงของตัวเองเหรอ
2: ครับผม
1: มีค่ะมีหลายเพลงเลย
2: นี่ผมอ่ะ

0: ไม่รู้จักชื่อเพลงน้องพินดาแต่ก็ฟังแล้วรู้ว่าเสียงของน้องพินดา
1: อ่าใช่ไหมแต่ไม่รู้จักชื่อเพลงใช่ไหม
0: ครับผม
1: นะมีหลายเพลงเลย
0: จะขอกับน้องแป้งเดี๋ยวน้องแป้งจะว่าอีก
1: หรอน้องแป้งนี่ดุไหม
0: ก็ไม่ดุน้องแป้งก็คนใจดีเหมือนกัน
1: อ๋อแต่ว่ากลัวน้องแป้งว่าเกรงใจเขาว่างั้นเถอะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวพูดชื่อเพลงผิดอย่างงี้ใช่ไหม
0: ไม่รู้ชื่อเพลงสักเพลงเลยเนาะ
1: หรอชื่อเพลงว่ารักรักแท้หรือแค่คอนเทนต
0: ์เดี๋ยวผมเขียนไว้ครั้งหลังผมจะขอบ้าง
1: จดไว้จดไว้อาบน้ำมนต์ก็มีนะแอบน้ำมนต์ก็ได
0: ้ครับผม
1: นะคะอ่ะมอบเพลงนี้ให้ใครไหมคะแฟนเดิม
0: มอบให้ทุกผู้ชายโทรมาหาน้องอ
1: ่
0: ะ
1: ได้เลย
0: เอ็นพีซีได้ไอ้น้องแป้งด้วย
1: ได้เลยค่ะ
0: ให้น้องพินดาด้วยนะ
1: ขอบคุณค่ะนึกว่าจะมอบให้แฟนคนเดิมซะอีกไม่มีเน
0: า
1: ะ
0: ไม่มีครับมีคนเดียวน้อง
1: นี่เขานั่งอยู่ข้างๆหรือเปล่า
0: ไม่มีบ้านอยู่สามหลังนอนอยู่คนละหลังกันเน
1: า
0: ะ
1: อ๋ออยู่คนละหลังนะมีสเปซและมีพื้นที่ส่วนตัว
0: เพราะแฟนที่อ่ะเขาไปขายของ
1: ค่ะ
0: ไปปีหนึ่งเขาก็ไปแล้ว
1: อ๋อคนละเวลาเนาะ
0: ครับก็เลยนอนดึก
1: ค่ะจะไปรบกวนเขาเนาะ
0: บางทีเพื่อนก็ชวนไปช่วยทำเครื่องบ้างเครื่องตีน้ำของนากุ้งอ่ะถ
1: ้
0: าไปดับกำลังใจเครื่อง
1: มันคนละเวลากันเนาะก็เลยต้องแยกกันอยู่เนาะแยกกันนอนนะคะอ่ะได้เลยเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงค่ะพี่มนัสพูดตามพิมดานะพูดเองได้ป่ะ
0: พูดตามน้องดีกว่า
1: พูดตามดีกว่าเนาะขอขอบคุณ
0: ใช่ครับ
1: ขอขอบคุณ
0: ขอบคุณ
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: เดี๋ยวพี่มนัสพูดเป็นสำเนียงใต้ได้เลยนะสูตรลดน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
0: ร่อยถูกใจ
1: ใครๆก็ชอบ
0: ใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายร่อยคำไหนคำมัน
1: และสบู่ไมด้า
0: เลขสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียกับเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: น่ารักมากๆเลยนะคะนะชอบฟังอ่ะเวลาคนที่โทรมาหน้าไมค์แล้วเขาแบบว่าเป็นคนภาคไหนอยากให้เขาพูดสำเนียงภาคนั้นนะนะพี่มนัสนะนะคะขอบคุณมากๆที่โทรมาหน้าไมค์ดูแลสุขภาพนะคะคืนนี้พักผ่อนนอนหลับฝันดีนะพี่มนัสนะ
0: ผมแต่ผมตอนหัวรุ่งผมวิ่งทุกคืนนะ
1: วิ่งไปไหนคะ
0: วิ่ง5กิโลทุกคืน
1: ออกกำลังกาย
0: นึกว่าทุกคืน
1: เราพูดซะเราก็ตกใจวิ่งทุกคืนนึกว่าตื่นมาหัวรุ่งแล้วตื่นมาวิ่งหนีใครอะไรไม่ใช่นะวิ่งออกกำลังกายเนาะ
0: น้องเพชรจบแล้วก็ออกวิ่ง
1: ดูแลสุขภาพดีมากๆเลยออกกำลังกายนะ
0: ครับผม
1: ได้เลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยที่โทรมาหน้าไมค์เดี๋ยวจัดเพลงให้นะคะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: มาดูกันสิว่าพาเรทชุดนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร

0: ผีไม่ใช่ว่าเป็นคนที่แรงเป็นเรนี่ผีเป็นคนพูดความจริงผีเป็นคนไม่เคโฮผีเป็นคนรักเดียวใจเดียวถ้าไม่เชื่อไปดูเสื้อยี่ลิงถ้าไม่จริงไปดูลิงคือเสื้อ
1: ผีไม่ต้องมาอ้างลิ

0: นี่แหละค่ะพาไรชุดนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคุณผู้ฟังทายถูกกันไม่เอ่ยง่ายมากๆเลยนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแฟนนั่นเองนะคะเริ่มต้นกันที่แฟนเดิมเนาะจากพี่เป้าสายันสัญญานะคะตามมาด้วยแฟนส่วนตัวจากพี่ดวงตาคงทองค่ะและแฟนฉันไม่ต้องหล่อจากพี่สุนารีนะคะและปิดท้ายกันด้วยแฟนจ๋านะคะเพลงนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันแบบรวมศิลปินแกรมมี่โกรกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟัง4เพลงค่ะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสุดลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณฟังขารถไฟสายด่วนขบวนที่2ออกแล้วจ้าออกมารับคุณผู้ฟังกันแล้วนะคะใครที่ยังอยู่ในไลฟ์นะคะเตรียมตัวได้เลยนะคะเก็บข้าวเก็บของค่ะเก็บสัมภาระให้ดีนะคะแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะเรียกขึ้นรถไฟแล้วส่วนหลังไมค์ค่ะวันนี้มีพี่นีอุบลพี่หนึ่งรงก๊อกพี่สุริยาจุมพรพี่สมหวังประจวบพี่วอนจ้ะ

0: การป้าแป๋วกทมพี่โน้ตนครศรีพี่บ่าวส่งกล้านี่นะคะหลังใหม่นะส่วนทาง Facebook Live นะคะพี่เอสุดหล่อนะคะน้องคิตตี้หวังว่าคุณชายบอยคนเดิมน้องมังกรน้องแชมป์ศรีสุขพี่อนุชานะคะบอกว่าพาเรทชุดนี้คือชุดแฟนไทยถูกด้วยเก่งมากเลยนะคะพี่สมยศแก้วเปงนะคะพี่นิสาด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่พิสิทธิ์ตื่ปั่นใช่ไหมตื่ปั้นพี่สิทธิ์ศักดิ์ตื่ปั้นนะคะผมไม่ดื่มไม่เที่ยวนะครับทำแต่งงานนี่เขาโปรโมทตัวเองมาแล้วนะคะและโสดหรือเปล่าต้องบอกด้วยว่าโสดนะคะพี่อัญชลีชูสุขค่ะนะคะแล้วก็ยังมีพี่อะไรเนี่ยนะเดี๋ยวนะขออนุญาตนะคะขออภัยนะพี่โรมูละเหรอใช่ไหมสุรองใช่ไหมถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่วิชิตพลเอี่ยมพี่แม็กชาติไทยพี่สุเทพเขียวสวัสดิ์ด้วยนะคะพี่ไวไวนะไม่ใช่มาม่าบอกไปได้ครับนะคะแล้วก็มีน้องหนีดูด้วยนะคะหนีดูมาอีกรอบหนึ่งนะคะเอ๊ะน้องไบไปไหนแล้วอ่ะหลับไปแล้วมั้งนะคะเสียเปียกยังอยู่ไม่เอ่ยนะคะเมื่อกี้เห็นมาทวงเพลงอยู่เจ้าเจ้านะคะตอนนี้เสียบเปียกหายไปแล้วเหมือนกันนะคะหลับไปแล้วเช่นเดียวกันนะมีใครยังอยู่ด้วยกันไหมคะรายงานตัวเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเนี่ยรถไฟก็จะไปแล้วนะคุณผู้ฟังนะคะพี่โชคชัยสวัสดีด้วยนะคะมีอีกไม่เอ่ยนะคะน่าจะหมดแล้วเนาะคุณผู้ฟังนะคะมีแค่นี้แหละช่วงดึกๆเนี่ยรถไฟจะขบวนสั้นๆหน่อยนะคะแต่อยู่กันเยอะนะแต่ว่าไม่ค่อยรายงานตัวกันเข้ามาเท่าไหร่นะคะน่าจะนั่งฟังนอนฟังกันเฉยๆนะคะแอบซุ่มดูกันเงียบๆใช่ไหมแอบส่องเขาเรียกว่าแอบส่องอยู่นะคะเอาล่ะเพราะฉะนั้นแล้วรถไฟออกแล้วนะคะไปแล้วค่ะนะรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษขบวนที่2นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดจากน้องเนยพัสวรรณมาฝากกันอีกแล้วนะคะเพลงนี้มีชื่อว่าโรคซึมเศร้าเพลงเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: เฮ้ยฟังแล้วเศร้าจริงๆด้วยอ่ะเพลงนี้นะคะชื่อเพลงก็คือโรคซึมเศร้านะคะจากน้องเนยพัสวรรณนะคะเรียบเรียงดนตรีนะคะเรียบเรียงคำร้องทำนองก่อนเนาะคำร้องทำนองค่ะพี่นิกสเลอร์ปี้มาเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่นิกสเลอร์ปี้ก็คือเหมาหมดเลยทั้งคำร้องทำนองเรียบเรียงนะคะจากสังกัดพอดีม่วนสตูดิโอนะคะใครที่ชอบเพลงนี้หรือว่าอยากจะสนับสนุนซัพพอร์ตน้องเนยพัสวรรณก็สามารถขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจเลยค่ะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณด้วยนะคะกับทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ร้ากันต่อเนื่องนะคะตั้งแต่โรคซึมเศร้าน้องเนยพัศวรรณมาก็เลยพาเศร้าไปด้วยอีก2เพลงในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะเพลงนี้ค่ะที่เพิ่งจบไปเลยชื่อเพลงว่าเต้ยสั่งลานะคะจากพิธีทีเร็กค่ะสัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตที่9ก่อนนั้นฮักพอเป็นพิธีค่ะจากพี่ต่ายอรทัยนั่นเองนะคะเพลงนี้ก็อยู่ในมหานครชาร์ตของเราในฮิตที่17แล้วเพิ่งเข้ามาใหม่ในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะเพลงฮิตมหานครชาร์ตต้องขอขอบคุณกันด้วยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: คุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่เดียวนะคะหลังโฆษณากลับมาฟังนิทานก่อนนอนค่ะ

0: โดยพิมดามหานคร
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
5: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยพิมดามหานคร
1: เอาละค่ะกลับมาแล้วนะคะมาเล่านิทานกันดีกว่าคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะขอเสนอเรื่องทัพพีที่หายไปเมื่อวินัยเชิญแม่ของเขามากินมื้อค่ำที่อพาร์ตเมนต์ซึ่งเขาอยู่กับสาวสวยค่ะที่ชื่อว่านิสาคุณแม่จึงอดเคลือบแคลงในความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไม่ได้ระหว่างร่วมโต๊ะมื้อเย็นนั่นเองคุณแม่ของวินัยเฝ้าสังเกตสายตาที่ทั้งคู่มองสบตากันจนลูกชายชักเดาใจออกจึงรีบพูดขึ้นว่าผมรู้นะว่าแม่กำลังคิดอะไรแต่ผมยืนยันได้แน่ว่าผมกับนิสาเป็นแค่รูมเมทกันเท่านั้นครับไม่มีอะไรเกินเลยจริงๆหลังจากแม่ของวินัยกลับไปได้1อาทิตย์นิสาจึงบอกวินัยว่าตั้งแต่แม่ของคุณมาเยี่ยมเราคราวนั้นฉันก็หาทัพพีคันโปรดไม่เจออีกเลยที่จริงฉันก็ไม่คิดว่าแม่ของคุณจะเอาไปหรอกนะคะหรือคุณคิดว่ายังไงคะวินัยจึงตอบว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่จะลองเขียนจดหมายไปถามคุณแม่ดูวินัยจึงนั่งลงเขียนจดหมายเนื้อความว่าเรียนคุณแม่สุดที่รักผมไม่ได้คิดว่าคุณแม่จะเผลอเอาทัพพีที่บ้านผมไปหรอกนะครับแต่จะว่าแม่ไม่ได้เอาไปก็ยังไงอยู่นะครับเพราะทัพพีสวยๆคันนึงหายไปตั้งแต่วันที่คุณแม่มาทานข้าวเย็นที่บ้านขอแสดงความนับถือวินัยหลังจากนั้นคุณแม่ก็ได้เขียนตอบกลับมาหาวินัยคุณแม่เขียนมาบอกว่าถึงลูกชายสุดที่รักของแม่แม่ไม่เคยพูดว่าลูกมีอะไรกับนิสาแต่แม่ก็ไม่ได้คิดว่าลูกจะไม่มีอะไรกับเธอนะเพราะความจริงถ้านิสานอนที่ห้องตัวเองก็คงเจอทัพพีนั่นไปตั้งนานแล้วรักมากจากแม่เป็นยังไงคะนิทานเรื่องทัพพีที่หายไปสรุปแล้วใครโกหกใครสรุปแล้วนะคะสรุปได้ว่านิสาเธอมีนิสาตัวตนจริงๆด้วยนะเนี่ยเป็น FC ของเรานะคะนิสาเธอหาทัพพีเธอไม่เจอเพราะว่าอะไรเพราะว่าเธอไม่ได้เข้าไปนอนห้องของตัวเองคุณแม่ไม่ได้เอาไปไหนเลยคุณแม่แค่แอบเอาไปไว้ในห้องของตัวเองดูซิว่านิสาได้นอนห้องของตัวเองหรือเปล่าสรุปแล้วนิสาเขาก็ไม่ได้นอนห้องของตัวเองไม่รู้เขาไปนอนที่ไหนนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยมีอะไรกับวินัยหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่านะคะขำๆเนาะก่อนนอนในค่ำคืนนี้นะคะเอาละค่ะหมดเวลาของพิมดาแล้วคุณผู้ฟังขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่วันนี้อยู่เป็นเพื่อนกันเนาะจนถึง4 ทุ่มตรงนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับพี่โอ๊ตคณิตนะคะมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อแทนน้องลูกตาลนะคะน้องลูกตาลเนี่ยไม่กลับจากฟินแลนด์เลยนะโอ้ยแล้วก็ดูรูปภาพนะสวยมากนะที่น้องลูกตาลไปเดี๋ยวรอให้น้องกลับมาเล่าเองก็แล้วกันนะคะตอนนี้ได้แค่ชมภาพบรรยากาศไปก่อนเนาะ
2: สนับสนุนโดยหอม

0: สดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่ม
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: พรุ่งนี้ค่ะ10โมงตรงนะคะมาเจอกับพิมดาได้ใหม่นะมานั่งเฝ้ากันใหม่นะวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้พิมดาลาไปก่อนนะคะฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายอีก1เพลงในช่วงของเพื่อนเพลงหวานต้องขอขอบคุณด้วยนะคะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปวันนี้พี่หนึ่งรงก๊อกเขาขอจองช่วงนี้เอาไว้ไม่รู้เขาอกหักอยู่หรือเปล่านะไม่อาจเปลี่ยนใจจากพี่เจมเรืองศักดิ์ค่ะขอให้วันนี้นะคะพักผ่อนอย่างมีความสุขทุกท่านหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

แซบไม่แซบก็ต้องลองดูนะจ๊ะกิมจิครับงานจากสามสาวบุรีอาสยามนะฮะได้ฟีเจอริ่งไว้กับแมดเคิลตามคำขอพี่บูมนครพนมฝากไว้ทาง SMS 4689400บอกว่าฝากมอบให้ FC FM กาสพานทั้งหน้าไม้หลังไม้และทุกช่องทางก่อนหน้านั้นครับเวียนครกร็อกเกอร์งานจากพี่บาวีฟีเจอริ่งไว้กับน้องต้นข้าวอาสยามและเปิดมาด้วยบังเอิญมันได้อ่ะงานจากแอนอรดีคุณฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับมาทำหน้าที่แทนลูกตาลชนทิชาหลายๆคนเรียกลูกโนดกันแล้วนะตอนนี้เคลิ้มๆกันไป22:16

ทีครับกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานคร22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะตอนนี้ก็ทักทายทั้งกรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกครับผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ในขณะนี้ด้วยนะครับส่วนช่องทางการขอเพลงครับเช่นเดิมเป็นประจำหมายเลขโทรศัพท์02-248-1366 02-248-1366ส่วนข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95สวัสดีทาง SMS กันสักหน่อยนะฮะมีคุณพี่วิภารวมไปถึงพี่อรุณแสงสอนแวะมาเป็นกำลังใจให้ชาวลูกทุ่งมหานครและฝากเพลงกลางดาวไรอันกัดบัณฑิตและอีกหนึ่งผลงานเพลงเซิร์ฟโนมิตะด้วยของน้องไรอันฟีดไว้กับน้องแวนโก้น้องต้อระยองครับทักทายช่วงสี่ทุ่มกำลังจะครึ่งแบบนี้วันนี้มาฝากเพลงจะฝันถึงเธอพี่แอร์สุชาวดีนะครับพี่บูมก็อ่านไปแล้วอีกหนึ่งคนนักข่าวอาร์เมอร์ครับผมทักทายช่วงเย็นไม่ใช่เย็นสิดึกๆแบบนี้ดึกแล้วละกันสี่ทุ่มเนาะเขาบอกว่าร่างกายต้องการเตียงพื้นที่ข้างเคียงเนี่ยอาร์มต้องการเธอเฮ้ยทำไมเสียงอาร์มเป็นอย่างนั้นล่ะอาร์มเอ้ยอีกหนึ่งคนครับแต่งบทกลอนมาบอกว่าฟังลูกทุ่ง95เขาว่าแจ๋วลองฟังแล้วไพเราะสนอหูชอบไม่ชอบก็ลองฟังดูแล้วจะรู้ว่าเพลงเขาเพราะจริงจากพี่หนึ่งโรงก๊อกขอบคุณมากเลยพี่หนึ่งช่วงนี้รับกันแล้วนะครับหนึ่งสายหน้าใหม่ขอเพลงปุ๊บจัดให้ทันทีไม่โดนดองเพลงนะจ๊ะ

สี่ทุ่ม22นาทีอ่ะมาทักทายคุณผู้ฟังทางไลฟ์สดสักหน่อยนะฮะผมที่แวะมาคอมเมนต์ฝากเพลงหรือว่าทักทายเกี่ยวกับราตรีสวัสดิ์กันนะพี่มังกรนี่บอกว่าแวะมาบอกราตรีสวัสดิ์ครับหลับเป็นสุขไม่ฝันร้ายคุณวรรณภาสวัสดีด้วยขอเพลงกลางดาวพี่พิสิทธิ์ศักดิ์เอ่ยคุณวรรณาขอเพลงซ้อนท้ายพี่ไม้นี่นะแล้วก็มีคุณอัญชรีทักทายด้วยพี่นะบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจโอ๊ตฟังอยู่นะคะถัดไปคุณพันธุนีครับผมส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาไอ้กว้างสกลนครบอกว่ากำลังจะลงกรีดยางครับน้องโอ๊ตครับส่วนคุณคนไร้เงาในสายลมเนี่ยบอกว่าน้องลูกตาลชนิชาหายไปไหนคะน้องลูกตาลมีคอนเสิร์ตครับผมมีงานที่ต่างประเทศก็รู้สึกว่าน่าจะเร็วๆนี้นะครับเดินทางกลับไทยนะโอ๊ตก็เลยมาดูแลแทนนะบน FM 95นะครับไม่ได้หายไปไหนนะลูกตาลนะยังอยู่นะน้องแค่มีงานคอนเสิร์ตครับเพราะว่าน้องลูกตาลนี่เขาความสามารถรอบด้านใช่ไหมล่ะคุณบอยบอกว่าสวัสดีพี่โอ๊ตและน้องหลังไมค์ด้วยคุณสาวเหนือสุมาลาเจ้าส่งบทกลอนมาอีกหนึ่งคนนะฮะบอกว่าหมื่นล้านของความหวงแหน400,000ของความห่วงใย40,000ของกำลังใจบวกอีกดวงใจฉันนี้มอบให้เธอปลอฝากให้ FC 95และพิเศษสุดๆลูกโนด95ด้วยนี่คล้ายๆลูกตาลนะแต่ไม่ใช่แบบบางลูกตาลตาลตะโนดมันก็เหมือนกันเนาะคนละชื่อคนละชื่อคุณวิจิตรครับผมทักทายด้วยบอกว่าแวะมาทักทายน้องโอ๊ตคนหล่อครับมารายงานตัวทักทายตอนนี้ติดตามกันอยู่ที่อำเภอวชิรบารมีจังหวัดพิจิตรนะขอบพระคุณด้วยส่วนน้องทิพย์สุดาทักทายเนี่ยจ้าพี่นักรบเพื่อประชาชนมีพี่บูมบอกว่าทักทายดีเจโอ๊ตนะครับ FC ทุกท่านนครพนมตอนนี้ฝนตกเบาๆผมนี่ก็เริ่มเหงานิดหน่อยตั้งแต่5โมงเย็นแล้วนะตอนนี้ยังไม่หายเหงาเลยทำไงดีล่ะพี่บูมให้หายอ่ะคุณแวนนครศรีธรรมราชทักทายกันนะครับน้องแวนนะแล้วก็มีคุณพิกกว้างนี่ขอเพลงโอ้จ้าอาสยามมาเลยจ้านงพนีเลยจิบหน่อยอร่อยแน่อ่ะได้เดี๋ยวดูให้นะครับพี่แอลผักสดทักทายด้วยนะพี่ตายขอเพลงดาวประดับใจขอเพลงไว้หลังไมค์แล้วค่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวไว้ดูช่วงเวลาเปิดให้นะครับพี่ตายและพี่ยานะพี่ทองรวมบอกว่าแวะมาทักทายดีเจก่อนที่จะห่มผ้าเข้านอนเนาะพี่ประจบสุขใสอุตรดิตถ์ขอเพลงไพรพิสดารอ่ะแล้วก็มีคุณอีกหนึ่งท่านจากภูเก็ตทักทายด้วยแล้วกันนะครับอ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกันตอนนี้1สายก็รอกันอยู่นะคุณสุพจน์บอกว่าปกติ DJ โอ๊ตจัดช่วงเวลาไหนครับ4โมงเย็นถึง1ทุ่มจันทร์ถึงศุกร์ครับพี่ช่วงกลางวันแต่ช่วงนั้นอาจจะไม่ได้ส่งสัญญาณทั่วทั้งประเทศนะครับแล้วก็แต่ก็สามารถที่จะรับชมรับฟังได้ตามปกตินะครับผ่านทาง Facebook Fanpage นี่แหละไลฟ์สดก็ดีหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect ก็ได้เช่นกันแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังอีกหนึ่งผลงานเพลงก่อนแล้วกันนะฮะก่อนที่จะมาพูดคุย1สายหน้าใหม่นะฮะตอนนี้หลายท่านแล้วก็ฝากเพลงกันเข้ามานะอ่ะมาฟังเพลงนี้จาก Mental สักหน่อยดีกว่าปรับอารมณ์ฟังช้าๆคนทุกข้องครับ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
1: ่มาตอนนี้หนึ่งสายรออยู่แล้วสวัสดีครับพี่เบียร์
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: ครับครับผมพี่เบียร์โทรจากศรีสะเกษนะพี่นะ
2: คร
1: ับ
2: ผมโทรจากศรีสะเกษครับผม
1: ฟองเยอะไหมวันนี้พี่
2: ครับผม
1: รินแบบมีฟองหรือไม่มีฟองครับผมก็เล่นแบบไม่ดูอะไรเลยวันนี้พี่เบียร์วันนี้ฝากเพลงอะไรมาหน้าไมค์ครับผม
2: ฝากเพลงลูกสาวครับผมเพลงผมหมอหน้าห้ามครับ
1: มันจวดๆเลยนะพี่นะ
2: ครับผม
1: ศรีสะเกษค่ำคืนนี้อากาศเป็นยังไงบ้างฮะร้อนไหม
2: อากาศดีครับผมฝนตกพึ่งเศษคร
1: ับ
2: ผม
1: อ๋อฝนตกพึ่งเศษก็นอนหลับสบายช่วงนี้ไม่ได้ทำงานใช่ไหมกะดึกค่ำคืนนี
2: ้ตอนนี้ผมอยู่สวนทุเรียนคร
1: ับ
2: ผม
1: อ๋อสวนทุเรียนช่วงนี้ขายแล้วใช่ไหมครับผมขายทุเรียนแล้วใช่ไหมพี่หรือว่า
2: ขายแล้วครับทุเรียนภูเขาไฟ
1: โอ้โหทุเรียนภูเขาไฟซะด้วยโอ้โหสุดยอดเพลงนี้มอบให้ใครเพิ่มเติมอีกไหมครับพี่เบียร์
2: ฝากทุกเสียงทุกสายแฟนเพลงเขาห้าทุกท่านครับผม
1: นี่นะครับขอบพระคุณด้วยนะที่แวะมาฝากเพลงหน้าไมค์วันนี้เดี๋ยวฟังไปด้วยกันนะพี่เบียร์นะ
2: ครับผม
1: ครับสวัสดีครับ
2: คร
1: ับ โอ้หนึ่งสายหน้าใหม่ครับหนุ่มหล่อจากศรีสะเกษเบียร์ที่แบบว่าเปิดดังป๊อกโอ้ชื่อนะชื่อพี่เขากับช่วงเวลาของชิวหิวใจเราก็จะแบบรั่วๆหน่อยดึกแล้วอย่าอะไรเยอะแยะนะครับสายชิวหิวใจครับขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ I love ยำยำ
0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ I love ยำยำ
1: ก่อนฟังเพลงพี่เบียร์นี่ทักทายเอ่ยนามสักหน่อยนะทางหลังไมค์ครับคุณอ้อมสุราษฎร์ธานีก็ฝากเพลงปี้จนป่นเมื่อสักครู่เปิดไปให้เรียบร้อยคุณวอนจากเมืองการด้วยครับขาประจำคุณสุรีอุบลราชธานีพี่ยาพี่ต่ายอ่อนนุชที่มาแวะคอมเมนต์

แจ้งเตือนกันดาวประดับใจเนาะของพี่ดอนคุณวิทยาซีสเกตพี่เน่งบึงกลุ่มพี่คำเพียรจากสกลนครคุณดาวลำพูนด้วยครับคุณพี่อรุณแสงสอนลุงเสริมจากผัดลุงกับพ่อมลุงเสริมไอ้ยาลุงเสริมก็เพลงไม่ไทยเลยนะพี่สําราคุณสําราญจากโคราชแล้วก็น้องหนูแดจากประทุมธานีบอกว่าเห็นหน้าพี่พิมพ์แวบๆเมื่อสักครู่นั่งเมากันอยู่ฮะผมแต่พี่พิมพ์ตอนนี้เดินทางกลับบ้านแล้วนะครับส่วนทางไลฟ์สดก็มีอีกหลายท่านนะพี่สร้างฝันเอ่ยพี่บูมขอบพระคุณสำหรับดวงดาวดวงจิตดวงใจด้วยนะครับที่ส่งมาเป็นกำลังใจให้แม่ซี่คนงามลั่นสก้าบอกว่าโทรไม่ทันเลยค่ะเสียดายจังเลยอยากคุยกับลูกโอ๊ตพี่เชนนี่บอกว่าฮะเพิ่งเข้าบ้านยังอยู่เหรอยังไม่ไปไหนครับผมเปิดเพลงก่อนเปิดเพลงก่อนมาช่วงนี้ม่วนๆต่อเนื่องเลยจากอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงพบ

แม่สีบอกว่าลูกโอ๊ตยืนเต้นเลยครับผมแม่กลัวพื้นก็จะพังพี่ปูปูกัญญารัตน์สวัสดีด้วยคุณพิสิทธิ์ศักดิ์นี่บอกว่าหนาวจนเหงื่อแตกเลยครับแต่ก็เจอเพลงเร็วไปยาวไปยาวไปน้องโอ๊ตคุณนริพรมลายขอเพลงน้องมินตราเข้ามาพี่ขั้นชิดสวัสดีด้วยคุณปุ๋มนะเต้นกระจายพี่สว่างพรมแก้วจากป่าพยอมปัตตาลุงบอกว่าฝนไม่ตกค่ะพี่น้องขาค่ำคืนนี้คุณกำมานาดขอเพลงเชฟบะหน่อยนะบะบะบะดึกดึกแบบนี้มาพี่ทรงพลแสงเมืองสวัสดีด้วยครับพี่ครับอ่ะมาฟังเพลงต่อเนื่องกันไปเลย yeah, yeah. จากพี่ไฮอภพรนะฮะตามคำขอไปเชฟบะครับ

0: เพลงนี้มอบให้พี่คำเพียรจากสกลนครด้วยนะครับรักจริงให้ติงนางครับพี่รุ่งสุริยากับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณครับสบู่ลามาโซนมีซันเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: อยู่กับโอ๊ตคณิตครับมาทำหน้าที่แทนลูกตาลชนิชานะครับจากสี่ทุ่มไปจนถึงเที่ยงคืนพี่กระแตศรีสะเกดแก๊งซ่าคนน่ารักบอกว่ากรี๊ดกรี๊ดค่ะหนุ่มศรีสะเกดได้ออกหน้าไมค์ด้วยเมื่อชั่วโมงที่แล้วเมื่อต้นชั่วโมงเนาะไม่ใช่ชั่วโมงที่แล้วนะครับก็ยินดีด้วยแล้วกันก็ต้องขอบพระคุณทุกเสียงทุกสายที่แวะมาฝากเพลงกันแต่ตอนนี้22:49 โดยประมาณนะครับมีข่าวสารข้อมูลอัปเดตมาฝากประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังชาวลูกทุ่งมหานครทั่วทั้งประเทศกันสักนิดหนึ่งนะครับเป็นข้อมูลจากทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.ครับขอเชิญชวนสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี2569ครับคุณผู้ฟังซึ่งคุณสมบัติของผู้สมัครหรือผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเนี่ยนะครับแบ่งเป็น3ข้อคุณสมบัติหลักๆนะครับข้อแรกครับมีผลงานด้านสิทธิมนุษยชนดังต่อไปนี้ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมีความมุ่งมั่นในการทำงานครับแม้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความยากลำบากทั้งนี้การดำเนินการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนดังกล่าวเนี่ยนะครับต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องถัดไปครับการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนโดดเด่นเป็นรูปธรรมเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนชุมชนและสังคมจนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมได้นะครับคุณสมบัติข้อที่3นะฮะเรื่องราวของการดำเนินงานสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อภาพรวมของสังคมและสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องและ 1.4 ครับการดำเนินงานด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนนี่ก็เป็นคุณสมบัติข้อแรกนะครับในเรื่องราวของมีผลงานด้านสิทธิมนุษยชนถัดไปครับคุณสมบัติที่2ข้อหลักๆนะฮะข้อที่2ไม่เคยมีประวัติการละเมิดสิทธิมนุษยชนครับเว้นแต่ได้แสดงหลักฐานหรือข้อเท็จจริงว่าได้มีการดำเนินการแก้ไขเยียวยาต่อกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าวเรียบร้อยแล้วนะครับและคุณสมบัติข้อที่3ไม่เคยได้รับรางวัลนี้ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาก่อนนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวของคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกนะฮะถัดไปครับประเภทของรางวัลนี่ซึ่ง เรื่องราวของการเสนอชื่อครั้งนี้นะฮะก็แบ่งรางวัลครับเป็น4ประเภทหลักๆทั้งหมดครับมี8รางวัลดังต่อไปนี้ประเภทที่1ครับประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลเครือข่ายก็มีจำนวน3รางวัลด้วยกันนะครับด้านแรกก็คือ

การสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองด้านที่2ครับด้านสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมด้านที่3ด้านสิทธิของกลุ่มคนเปราะบางต่อไปเลยนะครับประเภทที่2สำหรับรางวัลนะฮะรางวัลประเภทที่2ก็จะเป็นประเภทองค์กรก็จะมีจำนวน3รางวัลด้วยกันประเภทที่3ครับประเภทสื่อมวลชนจำนวน1รางวัลและประเภทที่4เป็นประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจำนวน1รางวัลนะต่อไปครับช่องทางการส่งใบสมัครก็สามารถที่จะส่งได้3ช่องทางหลักๆนะฮะช่องทางที่1ก็สามารถไปยื่นเอกสารนะครับส่งที่สำนักงานกสม.ชั้น6ครับอาคารรัฐประสาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครครับในวันราชการระหว่างเวลา 8:30 น.ไปจนถึง 16:30 น.ช่องทางที่2นะครับในการที่จะส่งใบสมัครก็คือทางไปรษณีย์ครับจะส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนจากหน้าซองถึงสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนสำนักงานกสม.ชั้น6ครับอาคารรัฐถประสาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ครับ10210วงเล็บมุมซ้ายด้านขวาล่างด้วยนะครับว่าสมัครเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรดีเด่นครับก็สามารถที่จะส่งภายในเวลา16:30 น.ของวันปิดรับสมัครโดยวันและเวลาราชการที่ต้นทางประทับตรารับจดหมายถือเป็นวันสมัครเข้ารับการคัดเลือกนะนี่ก็เป็นการส่งทางไปรษณีย์ช่องทางการส่งใบสมัครช่องทางสุดท้ายอีเมลครับผมอีเมลครับอีเมล hrpro62@nhrc.or.th นะครับก็สามารถที่จะยื่นส่งอีเมลภายในเวลา 16:30 น.ของวันที่ปิดรับสมัครโดยจะทำเป็นไฟล์เอกสาร PDF ครับคุณผู้ฟังและเมื่อจัดส่งทางและเมื่อจะส่งทางอีเมลเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับคุณก็ต้องแจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์02-141-3925ครับหรืออีก1ช่องทางก็คือโทรศัพท์มือถือนะฮะก็จะเป็นหมายเลขโทรศัพท์081-250-6489หรือ081-134-5713เพื่อที่จะยืนยันการส่งเอกสารโดยถือเอาวันที่และเวลาที่รับอีเมลเนี่ยเป็นสำคัญสามารถที่จะสมัครครับหรือจะเสนอชื่อนะครับได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่15 กรกฎาคม 2569สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติครับหรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-141-3930หรือ02-141-3925อีกหนึ่งหมายเลขโทรศัพท์นะครับเป็นโทรศัพท์มือถือก็จะเป็นหมายเลขโทรศัพท์081-134-5713หรือ081-250-6489เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจทิ้งท้ายกันดีกว่านะครับกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจเพลงนี้พี่บอยครับฝากไว้ทางไลฟ์สด LTM FM 95เจ้านายจากคัมภีร์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุง

0: ยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยโอ๊ตคณิตสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: มาสู่ชั่วโมงนี้กันต่อนะครับ23นาฬิกากับอีก3นาทีพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคอ่ะตอนนี้1สายรอพูดคุยอยู่แล้วด้วยสวัสดีครับพี่เน่งครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับติดสายหรือเปล่าคะ
1: ไม่ติดสายครับผมตอนนี้ออกอากาศหน้าไมค์กับโอ๊ตแล้วนะ
2: แม่ขอบคุณค่ะ
1: วันนี้พี่เน่งสบายดีนะพี่นะ
2: พี่ก็แม่ขอบคุณค่ะไม่ใช่พี่เน่งค่ะ
1: อ้าวคุณแม่ขอบคุณเหรอฮะ
2: ค่ะ
1: เอาเลยโอเคขออภัยด้วยครับคุณแม่ครับพอดีหลังไมค์เขาเขียนชื่อไว้ผิดโอเคมาคุณแม่ยังไม่เข้านอนนะครับแม่นะขออภัยด้วย
2: ค่ะ
1: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรดึกๆแบบนี้แม
2: ่ดอกกระเจียวบานค่ะ
1: ครับคุณแม่มอบเพลงให้ลูกๆคุณผู้ฟังทั่วทั้งประเทศสักนิดนึงแม่ส่งกำลังใจให้ด้วยแม
2: ่ค่ะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะที่ลำบาก
1: เนาะจะได้มีแรงสู้กันต่อไป
2: ค่ะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้15พฤษภาทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศแล้วว่าอ่ะประเทศไทยของเราก้าวเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการเนาะแม่เน
2: า
1: ะต้องสู้กันดังอีกปีนี้อ่ะว่ากันไปมาก่อนวางสายเดี๋ยวรบกวนคุณแม่สักนิดนึงนะฮะจะได้ฟังเพลงกันเดี๋ยวมาขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับผมขออนุญาตพูดนำเลยนะแม่นะ
2: คร
1: ับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้
2: แม่ก็พอพูดได้แต่ไม่รู้จะเจอตลอดหรือเปล่าง
1: ั้นเดี๋ยวผมเชิญคุณแม่พูดก่อนดีกว่าถ้าท่อนไหนคุณแม่ไม่ได้เดี๋ยวผมช่วยครับแม่งั้นเชิญเลยครับ
2: ค่ะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: ทุกวัน
1: ช่วยลด
2: ช่วยลดอาการ
1: ช่วยลดแบค
2: ช่วยลดแบค
1: ที
2: เร
1: ีย และเชื้อรา
2: และเชื้อราสาเหตุของอาการคันค่ะ
1: โอ้คุณแม่เก่งมากเลยครับแม่ผมยังจำไม่ได้เลยครับแม่โอ้ขอบคุณจริงๆนี่แม่น่ารักอ่ะโอ้อ่ะเดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันนะแม่นะแล้วเข้านอนกี่ทุ่มครับแม
2: ่ตอนนี้ก็นอนแล้วค่ะก็นอนฟังเพลงไป
1: แสดงว่าผมโทรไปกวนใช่ไหมเนี่ย
2: เปิดรถตลอดค่ะ
1: โอเคขอบพระคุณคุณแม่ด้วยนะครับดึกๆแบบนี้รบกวนให้มาขอเพลงกันโอเคครับแม่ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับโอ้หนึ่งสายหน้าใหม่คุณแม่ขอบคุณนะครับลาดพร้าว101ครับผมไม่ใช่สงสัยจำเลยขำขำมาฟังพาเรทชุดนี้กันเลยนะครับคุณผู้ฟังมาเริ่มต้นดอกกระเจียวบานกันก่อนก้องห้วยไร่

0: เพลงฮิตครับวันนี้รวมมิตรนะก็มีหลายคำขอกันเข้ามาด้วยดอกกระเจียวบานครับตั้งต้นขบวนพาเหรดมาจากพี่ก้องห้วยไร่กุหลาบงั้นจากพี่ก๊อฟฟรักกิ้งฮีโร่นะครับฟิชชิ่งไปกับการตองทุ่งเงินและก็สรานรักแท้หรือแค่คอนเทนต์พิมดาของเราครับคุณพี่พิมดาปิดท้ายด้วยเฮ้ยงั้นจากไผ่พงศธรที่ร้องคู่ไว้กับพี่ต่ายอรทัย
1: สนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: 23:23 นะครับตัวเลขสวยๆดังนั้นแล้วขอเสิร์ฟเพลงตามคำขอสักหน่อยส่งมอบให้ลุงเสริมจังหวัดพัทลุงกันนะครับเพิ่มเพลงนี้ข้อวายทางลั่งไม้เสียงแคนจากแมนชั่น

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: มาเจาะคิวิตกันสักนิดนึงนะครับเพลงใหม่ที่เราจะแนะนำชั่วโมงนี้ครับก็งานจากพี่เก่งทัชยะนะชื่อเพลงว่าวันนี้เมื่อปีที่แล้วเศร้าๆเลยซึ่งในช่วงเวลาของเจาะคิวิตครับขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: งินจากแอลกอฮอล์ครับแอลกอฮอล์เข้มๆเลยไอ้ทุยครับสัปดาห์นี้ขึ้นมาอยู่ในฮิตที่2ก่อนหน้านั้นก็นารีรำพึงครับคุณฟังต่อเนื่องได้ดีเลยทีเดียวงานจากวงฟูนะสำหรับนารีรำพึงเนี่ยก็อยู่ในฮิตที่11อ่ะสองเพลงต่อเนื่องครับฟังสบายๆกับช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตดึกๆแบบนี้ขอขอบคุณครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11
0: เห็นสาวๆฟังพระโขนงกรุงเทพมหานครบอกว่านอนไม่ค่อยจะหลับค่ะดีเจโอ๊ตค่ะ
2: เสียดายจัง
0: ก็เลยแวะมาฝากเพลงอยากจะฝันถึงใครบางคนเขาขอเพลงนี้เข้ามา

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
5: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: แม่นั่งขำคอมเมนต์อยู่นะคุณกระแตบอกว่าฟังสปอตขายที่พยุงข่าวนี่ลูกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยผมก็ใกล้จะสั่งแล้วเหมือนกันพี่นะมาทิ้งท้ายกันสักหน่อยดูเวลาแป๊บๆอ้าวต้องหมดชั่วโมงต้องส่งต่อกันแล้วในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับผมหลงลืมคิดว่าชั่วโมงหน้ายังอยู่ต่อนะต้องส่งต่อให้น้องเมย์ที่ชากันแล้วนะครับแป๊บๆก็หมดชั่วโมงวันนี้ต้องขอบคุณแฟนๆชาวลูกทุ่งมหานครในช่วงรายการของน้องลูกตาลชนิชาด้วยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันกับผมช่วงรายการปกติของผม 16:00 น.จนถึง 13:00 น.จันทร์ถึงศุกร์นะคุณฟังนะพรุ่งนี้ก็อยู่กับน้องเมย์ยาวๆ4ชั่วโมงตั้งแต่4 ทุ่มไปถึงตี 2เลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้เลือกเพลงไม่ถูกแล้วก็เพลงที่ต้องหยิบมาดองนี่ค่อนข้างเยอะเลยเสียดายหมดเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นนางฟ้าแฟนเก็บจะฝันถึงเธอสมสารน้ำค้างบนหญ้าน้ำตาบนแก้มดาบระดับใจ ดองไหมเนี่ยอย่าพูดเลยฟังทิ้งท้ายเพื่อนเพลงหวานก่อนเพื่อนเพลงหวานเลือกเป็นเพลงนี้แล้วกันนะครับยิ่งไกลยิ่งเจ็บอินคาก็มอบให้คุณวอนครับจากกาญจนบุรีที่ฝากไว้ทางหลังใหม่เดี๋ยวเพลงอื่นๆผมสแตนบายเตรียมไว้เผื่อน้องเมย์เขาหยิบยกมาเปิดชั่วโมงหน้านะกราบขออภัยจริงๆส่วนใครทำงานปฏิบัติหน้าที่ก็ขอให้มีพลังกายพลังใจนะครับสู้กับการงานกันต่อไปร่ำรวยร่ำรวย16นี้รู้เรื่องไปแล้วครับผมดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่าช่วงนี้ก็ก้าวเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการสำหรับพรุ่งนี้15พฤษภาคมนะไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: จสนับสนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สามงานเพลงเพราะๆนะคะอุสาสางช่วงนี้นี่ก็เรียกว่า11ล้านวิวแล้วมั้งยอดวิวเยอะมากเลยนี่ยังไม่รวมกับคนที่เขาไปโคเวอร์อีกนะโคเวอร์นี่คือเยอะมากนะคะเนื้อการเวลาจากหญิงทิติการนะคะแล้วก็จับใจจากมินตราอินทิราสามผลงานเพลงเพราะๆนะคะที่จัดเสิร์ฟให้ในวันนี้นะก็จัดให้เลยอุสาสางนี่เป็นของเจซี่ต้องอ่านว่าอะไรเจซี่เจนจริงๆก็บางคนอาจจะไม่เคยเห็นหน้านักร้องเลยก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็แอบเอาให้ดูนิดนึงอันนี้คือนักร้องนะคือบางคนน่ะเพลงดังแต่ศิลปินเรานึกหน้าไม่ออกว่าคือคนไหนอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องไปติดตามผ่านช่องทางอื่นๆด้วยจะได้รู้ว่าอ๋อเพลงดังเพลงนี้คือคนนี้ร้องอย่างเงี้ยดูอย่างยกตัวอย่างนะหลากหลายท่านเลยศิลปินเนี่ยที่หนูรู้สึกว่าเพลงเขาดังมากเลยนะแล้วก็อยากจะให้คนรู้จักมากๆก็อย่างเช่นพี่จ้ำคัลเลอร์พรีสอย่างเงี้ยแฟนของพี่พิมพ์ดามหานครเนี่ยเป็นคนที่เพลงดังมากอะเพลงดังหลายเพลงเลยอะแต่แบบคนนึกหน้าเขาไม่ออกแล้วหลายต่อหลายครั้งเขาอาจจะไม่ได้ถูกทรีสว่าเป็นศิลปินนึกออกไหมเสียดายคนที่เก่งแล้วก็แบบมีความสามารถในการทำเพลงให้ดังได้ขนาดเนี้ยขนาดแบบเราเองยังรู้สึกเลยว่าพี่เขาเก่งจังเลยนะคะก็อยากจะให้สนับสนุนทุกๆศิลปินที่เรารู้ว่าอ๋อโอเคแบบไปตามติดตามหน่อยว่าโอ๊ยเพลงนี้หรออ๋อคนนี้ร้องหรออะไรเงี้ยเมื่อก่อนนี้พี่สิงโตนำโชคอ่ะเขาบอกว่าถ้าแค่เขาถอดหมวกเนี่ยไม่มีใครจำเขาได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าศิลปินหลากหลายท่านนะคะมีประสบการณ์แล้วก็ผลงานเพลงดังๆเยอะ

อยากให้เสพแล้วก็แบบไปทำความรู้จักกับพี่เขาหน่อยเนาะสามผลงานเพลงจัดให้นะคะในช่วงของฮิตมาราธอนจ้าครับสวัสดีอีกครั้งนะคะตอนนี้เที่ยงคืน17นาทีขอขอบพระคุณกับควันหลงของขวัญวันเกิดด้วยนะคะมีน้องสติชมาเยอะแยะมากมายและหนูสงสัยอย่างนึงขอถามก่อนคนที่ซื้อให้พี่พิสิทธิ์ศักดิ์ในนี้ใน Facebook Live หนูขอถามพี่ว่าทำไมถึงซื้อเสื้อไซส์ 3XL เป็นลายสติชถึง3ตัวให้หนูหนูสงสัยคือจริงๆอะหนูว่าเป็นคนใส่เสื้อไซส์ S หรือไม่ก็ M เออแต่ว่าถ้าจะใส่ X3XL หรืออะไรเงี้ยส่วนใหญ่หนูจะใส่นอนเออเพราะว่ามันสบายมันโล่งตัวไงหนูก็เลยอยากรู้ว่าทำไมพี่ถึงซื้อลายเดียวกันให้ถึง3ตัวมันแปลกมันไม่ค่อยมีคนทำปกติเขาก็จะแบบเสื้อลายหัวใจ1เลือดาว1วงกลม1สมมตินะแต่เนี่ยคือลายเดียวกันทั้ง3ตัวเพราะอะไรอ่ะหนูอยากรู้มากทีมงานก็ถามเหมือนกันว่าทำไมพี่เขาซื้อลายเดียวกันให้3ตัวหนูสงสัยว่าแบบพี่เขาอาจจะซื้อผิดหรือเปล่าหรือสั่งเกินหรือสั่งผิดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเออพี่สนใจเอาไปใส่สักตัวไหมเอ็นดูแต่ส่วนมีคนบอกว่าอุ๊ยอยากได้จังเลยให้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเวลามีคนให้ของมาเนี่ยหนูไม่ค่อยให้ต่อเท่าไหร่นี่ยังไงล่ะไม่รู้ไซส์ไม่รู้ไซส์หนูเข้าใจแต่พี่อ่ะซื้อ 3XL มา3ตัวเหมือนกัน ทำไมหนูเลยอยากรู้ว่าทำไมคนเราถึงต้องซื้อเสื้อไซส์ใหญ่ที่สุด3ตัวและลายเดียวกันมาเออหนูสงสัยตรงนี้แหละแค่นั้นแหละ แปลกใจแต่ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้ำใจว่าแบบโอเคใส่ใจมากๆว่าหนูชอบการ์ตูนตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าซื้อมาให้ก็ขอบคุณนะคะตอนนี้นะคะน้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไมค์ก่อนเลยในระหว่างที่เรากำลังรอคุณผู้ฟังนะจ๊ะก็โทรมาก่อนเลย022481366ในเวลาที่หนูกำลังคุยถ่วงเวลาอยู่นะคะก็โทรมาได้เลยน้องกวางรอรับสายอยู่022481366เราเป็นรายการแบบเรียวๆเราคุยถ่วงเวลาเราก็บอกว่าเราคุยถ่วงเวลา เออนะก็พูดคุยกันไงเออเราก็อยากจะคุยกับคนอื่นบ้างอะไรอย่างงี้เหมาเหรอมันไม่น่าใช่เหมานะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์เพราะว่ามันลายเดียวกันแล้วก็มากันคนละถุงถุงนึงอะมา2ตัวอีกถุงนึงอะมา1ตัวไม่น่าใช่เหมาถ้าเหมาเนี่ยน่าจะมาเป็น10 20ตัวใส่3วันเหรอคะนี่หนูกำลังจินตนาการอยู่ว่าตอนนี้พอดีว่าหนูได้อีกตัวมาด้วยจากพี่อีกคนนึงก็ไซส์ 3XL เหมือนกันอ๋อหนูเข้าใจแล้วเวลาที่ผู้ชายอะจะซื้อเสื้อให้ผู้หญิงแล้วไม่รู้ว่าผู้หญิงใส่เสื้อไซส์อะไรผู้ชายก็จะเลือกใส่ซื้อไซส์ที่ใหญ่ที่สุดจริงเหรอจริงมั้ยเนี่ยจริงมั้ยเนี่ย โอ้ยเออคุณผู้ชายขาถามเอาก็ได้ค่ะหรือสังเกตเอาก็ได้เออหนูใส่ไซส์ M ไซส์ M ไม่ก็ S เลยอะไรอย่างงี้ เดี๋ยวพอบอกไปมีแต่เสื้อเต็มบ้านไปหมดไม่ต้องแล้วนะคือจะบอกว่าเต็มตู้แล้วพักก่อนขอบคุณมากๆจริงๆนะน่ารักมากๆนะคะก็เดี๋ยวเอาไปเผื่อให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยกันใส่แล้วกันเพราะว่าหนูมีตัวนึงสีฟ้าใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วก็มีสีขาว3ตัวเนี่ยครบเลยพ่อแม่น้องแล้วก็หนูเนี่ยใส่4ตัว ครบทั้งบ้านเขาจะได้ใส่กันแบบแฟนตาซีไงเหมือนแบบว่าชุดครอบครัวอย่างเงี้ยเออมีคนบอกเผื่ออนาคตใจร้ายอ่ะเมื่อก่อนหนูใส่ไซส์ S น่ะแต่เดี๋ยวนี้เริ่ม M ละเริ่มมา M แล้วปิ่มๆ มาแล้ว กินเก่งเกินนะแล้วเนี่ยหนูเคยบอกคุณผู้ฟังใช่ไหมว่าหนูจะลดน้ำหนักหนูบอกประมาณ3รอบแล้วในปีนี้นะคะซึ่งบอกว่าจะลดน้ำหนักจะลดน้ำหนักจะลดน้ำหนักสรุปก็คืออะไรรู้ปะทีมงานหนูเขามาเปิดร้านมินิมาร์ตตรงนี้เนี่ยในห้องนี้เลยคือมาเปิดโดยการเอาของเอาขนมนมเนยมาติดราคาแบบแล้วมันถูกถุงละ5บาทอย่างเงี้ยใครจะอดใจไหวบางทีมีทุเรียนทอดอย่างเงี้ยเห็นป่ะมีขนมขาไก่เนี่ยโอ๊ยเธอมาขายอย่างงี้แล้วฉันจะผอมกี่โมงเนี่ยอ่ะตอนนี้รอ1สายหน้าไมค์นะคะรีบโทรมาได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้1ผลงานเพลงชิลๆบ้างละกันเขามันวินเทจไอ้มันเกษตรกรจากท้าวสมายนะคะแล้วเดี๋ยวมารับสายหน้าไมค์กันในช่วงสายชิลฮิวใจค่ะ

0: ยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: มาถึงช่องสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน ไลน์ I love ยำยำนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไม้สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะน้องเมย์คุยกับใครอยู่คะ
2: มีค่ะ
1: ฮะชื่ออะไรนะ
2: ชื่อมีค่ะ
1: เด็กหญิงมี

0: นะ
1: ค่ะ
0: โอเคอุ้ยนานๆจะมีสาวสวยโทรมาเนาะเอาเงียบเลยชมไม่ได้หรอเออเราต้องคุ้นเคยเราต้องแบบขอบคุณค่ะใช่ค่ะขอบคุณค่ะอย่างงี้
1: อ
0: ัน
1: นี้คนไม่กล้าพูดเท่าไหร่อะค่ะ
0: เราต้องกล้าแล้วสิเราโทรมาแล้วน่ะเราต้องมั่นใจ
1: พอดีขอเพลงหลังไม่ค่อยได้ค่ะก็เลยผมมา
0: ต
1: ามไป
0: ก็ถูกทำถูกทำถูกต้องแล้วเพราะว่าหลายๆคนขอหลังไม่มันเยอะมากเลยเพราะว่าเราต้องให้สิทธิ์คนหน้าไม่ก่อนถูกไหมล่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เออดังนั้นถ้าเราอยากจะฟังเพลงสักทีนึงก็ต้องแบบว่าโทรมาหน้าไม่ให้มันได้น่ะเราต้องชิงโชคกันนิดนึง
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วอุบลเป็นไงคะตอนนี้อากาศร้อนหรือเย็นหรือยังไงบ้าง
1: ต้องร้อนเย็นนะคะบางทีก็ร้อนบางทีก็เย็น
0: ร้อนเย็นเย็นนี่ลองเช็คตัวเองหรือยังว่าเราเป็นไข้หรือเปล่า
1: ไม่ได้เป็นนะคะ
0: เราลองหาหมอดูก่อนไหมเออร้อนๆหนาวหนาวนี่จับไข้ละ
1: เพราะวันฝนตกบางทีก็ร้อนค่ะไม่รู้เหมือนกัน
0: แปรปรวนเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เออเอาใจยากจังเลยอ่ะทำไงดีอ่ะ
1: ไม่รู้เหมือนกันค่ะ
0: บ้านนู้นเขาบ้านเมื่อวานเขาเล่นบั้งไฟบ้านเราเล่นอะไรดี
1: อันนี้ก็ไม่ทราบค่ะแล้วแต่ค่ะ
0: เราลองแห่นางแมวไหม
1: ไม่กลัวฝนตกหนัก
0: อ๋อหรอโอเคก็ได้วันนี้ไหนๆก็โทรติดแล้วเราจะได้ฟังเพลงที่เราตั้งใจอยากจะฟังแล้วผลงานเพลงนี้ชื่อเพลงว่า
1: เจ้านางเอ๋ยค่ะ
0: เจ้านางเอ๋ยนะคะได้เลยจากพี่เบียร์พร้อมพงษ์นะเคยเจอไหมเคยเจอศิลปินไหม
1: ไม่เคยค่ะ
0: นึกว่าแบบว่าเคยไปดูหน้าห้านเลยอะไรเงี้ยไม่มีนะ
1: ไม่มีค่ะไม่เคยไป
0: โอเคมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะเจ้านางเอ๋ย
1: ก็คนฟังเราห้านค่ะ
0: ทุกคนได้เดี๋ยวน้องไม่เปิดให้นะ
1: ค่ะผม
0: แล้วจะโทรมาอีกไหมคะ
1: ก็น่าจะโทรไปอยู่ค่ะ
0: นี่เออแล้วครั้งนี้โทรมาเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วจ๊ะ
1: ประมาณ 5-6 ครั้งได้ละค่ะ
0: เคยคุยกับนักจัดรายการคนไหนบ้าง
1: ก็มีพี่ลูกตาลค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วชื่ออะไรชื่อมอสนะคะหรือว่าชื่ออะไรนี่แหละ
0: บอส
1: เออประธานจำชื่อไม่ค่อยได้
0: เรียกมอสนี่หนูนึกถึงอันนี้เลยนะอะไรนะพืชอะ มอสอะเออ
1: จำชื่อไม่ได้พี่ลูกตาลหนูเคยขอเพลงแล้วหายไปเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: ตอนน
0: ี้
1: จะจัดการแก
0: ตอนนี้พี่ลูกตาไม่รู้อยู่ประเทศไทยหรือเปล่าอยู่ฟินแลนด์มั้ง
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคเดี๋ยวน้องไม่เปิดให้นะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
1: จะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยนะคะจะเดินขึ้นลงบันไดก็โอ้ยเจ็บเข่าจังเลยน่ะใครที่มีอาการแบบนี้อยู่นะคะน้องเมย์แนะนำเลย Heal Life นะคะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าของเรานะคะโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษแบบนี้มันจะได้ช่วยซัพพอร์ตไม่ให้หัวเข่าของเราเนี่ยมันเสียดสีมากจนเกินไปนะคะมันทำให้เสื่อมได้เหมือนกันนะเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าค่ะช่วยให้คุณเนี่ยลุกนั่งเดินคล่องตัวแล้วก็มั่นใจอีกครั้งนะคะตัวผ้าเนี่ยถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอาจไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะคะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยนะอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นค่ะในราคาสุดพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นเองและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะคะโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะมีคนโทรศัพท์มาหนูนึกว่าเขาจะขอเพลงสิ่งที่เขาคุยคือฮัลโหลน้องเมย์ชอบสติ๊ดหรอถามเขาด้วยนะว่าทำไมไม่ชอบหมีภูบ้างเออเป็นไงล่ะเนี่ยแหละเนี่ยแหละสิ่งที่ทำให้ทุกๆคนปะโทถ้าในหมีภูน้องเมย์ชอบอียออืมคือเป็นคนชอบสีฟ้าโอเคไหมแล้วสติสมันสีฟ้าหนึ่งนั้นคือสีฟ้าด้วยแล้วก็สองก็คืออาจจะเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบชอบทำอะไรผิดพลาดบ่อยๆแล้วรู้จักที่จะขอโทษก็เลยรู้สึกว่าสติ๊ดอ่ะน่ารักแล้วก็มีความเป็นมนุษย์สูงอ่ะทั้งที่จริงๆมันคือตัวอวกาศอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วนี่เราไม่คุยเรื่องเพลงกันแล้วเหรอเราจะคุยเรื่องสติ๊ดกันเหรอปะโทอ่ะ เดี๋ยวไปกันต่อนะคะในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาในช่องมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปกับผลงานเพลงนี้เชฟบ้า

0: คอนไล
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยเบที่ชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม
1: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ดูอย่างสถานการณ์ตอนนี้หลายหลายครั้งที่เป็นประเด็นร้อนเราจะรู้เลยว่าการก่อตัวเองมันช่วยได้จริงๆอย่างเช่นประเด็นตอนนี้นะคะอันนี้ต้องอาจจะขอแตะนิดๆละกันนะเพราะว่ามันเป็นประเด็นของเรื่องที่มันค่อนข้างจะละเอียดอ่อนนะคะเป็นประเด็นเกี่ยวกับการละเมิดทางเพศในเรื่องของครอบครัวโดยเฉพาะกรณีพี่น้องเป็นเรื่องที่บอกเลยว่ามันซับซ้อนมากๆเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของเพศเนาะแต่มันเกี่ยวข้องกับอำนาจความปลอดภัยทางใจแล้วก็การเลี้ยงดูขอบเขตสภาพแวดล้อมในบ้านด้วยนะคะในทางจิตวิทยานะคะนักวิชาการมักมองหลายมิติร่วมกันอย่างเช่นการขาดความเข้าใจในเรื่องของความยินยอมคอนเซนต์นะคะหรือการเติบโตในบ้านที่ไม่ได้มีขอบเขตชัดเจนการถูกปล่อยปะละเลยนะคะไม่ได้รับการดูแลทางอารมณ์หรือการเรียนแบบพฤติกรรมที่เคยเห็นอย่างเช่นแบบว่าฉันแบบไปดูวิดีโอมาเผลอไปหยิบของคุณพ่อมาหรือว่าอะไรยังไงก็ตามหรือเคยถูกกระทำมาก่อนก็เป็นไปได้การใช้อำนาจเหนือกว่าเช่นอายุเยอะกว่าตัวใหญ่กว่ามีสถานะเหนือกว่าในบ้านนะคะอย่างสังเกตได้บ่อยๆเลยก็อย่างเช่นพ่อเลี้ยงทำลูกเลี้ยงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าหนึ่งคืออำนาจเหนือกว่าอายุเยอะกว่าตัวใหญ่กว่าถูกไหมแล้วก็มีสถานะเหนือกว่าในบ้านความผิดปกติทางอารมณ์นะคะหรือการควบคุมแรงกระตุ้นการบาดแผลทางใจหรือทรอมาเดิมเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในการที่บอกว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอยากจะบอกว่าให้รักตัวเองเป็นที่หนึ่งก่อนถ้ามีคนมาก้าวก่ายมีคนมาทำร้ายจิตใจหรือทำร้ายร่างกายเราเนี่ยเราอาจจะต้องรู้จักที่จะปกป้องซึ่งสำคัญมากคือความเป็นพี่น้องไม่ได้แปลว่าปลอดภัยโดยอัตโนมัติอยู่บ้านเดียวกันก็ไม่ได้แปลว่ามีสิทธิ์ในการละเมิดร่างกายกันได้นะคะในกรณีที่พี่น้องทำไมถึงเกิดได้นักจิตวิทยาเขาก็พบว่ากรณีแบบนี้มักเกิดได้หลากหลายปัจจัยผสมกันเช่นเนี่ยอย่างที่บอกบ้านไม่มีเรื่องของขอบเขตใช่ไหมเข้าห้องกันได้ตลอดเวลาอย่างบ้านน้องเมย์เนี่ยถ้าจะเข้าห้องใครจะต้องเคาะประตูก่อนบังคับกอดหอมจับตัวโดยที่ไม่ถามตอนเด็กๆเราอาจจะเคยถูกไหมลองย้อนไปถึงตอนเด็กๆของเราเนี่ยกอดหอมไม่ถามก่อนไหมแต่ถ้าเรารู้จักที่จะสอนลูกว่าโอเคถ้ามีคนจะมาทำแบบนี้เขาต้องขออนุญาตก่อนนะคะผู้ใหญ่อ่ะต้องห้ามพูดว่านี่มันพี่น้องกันเองเนี่ยไม่ได้นะหรือว่าไม่มีการสอนเรื่องของพื้นที่ส่วนตัวพื้นที่ส่วนตัวคืออะไรหน้าอกอวัยวะเพศก้นอย่างเงี้ยไม่ได้ก็ต้องสอนเขาตั้งแต่เล็กเลยว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ห้ามจับตรงนี้เป็นพื้นที่ห้ามจับแก้มห้ามใครมาหอมอะไรเงี้ยมันเป็นร่างกายของเราคนอื่นไม่มีสิทธิ์นะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องสอนเขาตั้งแต่เล็กๆนะคะเป็นการปลูกฝังใครที่แบบว่ามีลูกมีหลานก็ต้องคอยเป็นหูเป็นตานะอำนาจของแต่ละคนไม่เท่ากันแม้จะเป็นพี่น้องกันแต่ว่าคนนึงต่อให้อายุมากกว่าแค่ปีเดียวเนี่ยถ้าเขาแข็งแรงกว่าอำนาจทางอารมณ์มากกว่าเช่นเป็นคนโกรธเกรี้ยวหรือเป็นคนที่ใจร้อนเป็นคนผู้นำอ่ะมีความเป็นผู้นำแบบว่าเอ้ยน้องถ้าจะเล่นฉันเล่นเป็นอุลตร้าแมนนะเธอเล่นเป็นปีศาจอะไรเงี้ยคนเนี้ยอาจจะต้องมีผลกับจิตใจของอีกคนมากกว่าอย่างเช่นอีกคนอาจจะไม่กล้าปฏิเสธใช่ไหมหลายครั้งนะคะผู้เสียหายไม่ได้ยินยอมจริงอย่างเช่นกลัวสับสนเกรงใจถูกกดดันถูกทำให้รู้สึกผิดบางครั้งนะคะคุณผู้ชายค่ะ เน้นไปที่คุณผู้ชายเฉยจริงๆแล้วเนี่ยการที่คุณผู้หญิงเขาเงียบหรือเขาไม่ปฏิเสธก็ไม่ได้หมายความว่าเขาตกลงนะสิ่งเดียวที่จะทำให้เขาแบบว่าคุณสามารถแตะต้องตัวเขาได้ก็ต่อเมื่ออ่ะมากอดอย่างเงี้ยอย่างน้องเมย์เป็นศิลปินใช่ไหมเวลามีแฟนรายการแฟนคลับแฟนอะไรอย่างเงี้ยเขาเข้ามาแล้วเขาแบบขอกอดได้ไหมถ้าน้องเมย์ไม่ให้น้องเมย์จะยืนนิ่งๆแล้วก็แบบอะไรสักอย่างนึงให้เขารู้ว่าเอ้ยไม่โอเคแต่ถ้าได้น้องเมย์จะเดินเข้าไปกอดเขาเองถ้าหอมแก้มได้จะยื่นแก้มเข้าไปเองแต่ถ้าอยู่นิ่งๆ นั่นหมายความว่าเป็นการปฏิเสธด้วยเหมือนกันนะคะมันอาจจะเกรงใจและอย่าลืมว่าเวลาที่คุณพูดอ่ะกับอีกคนนึงอ่ะคุณจะต้องไม่ขู่เข็นเขาอย่างเช่นถ้าเธอไม่ยินยอมนะฉันจะจุดๆๆเช่นฉันจะทำร้ายเธอฉันจะไม่รักเธอฉันจะไม่ซื้อของให้ทุกอย่างคือการบังคับค่ะดังนั้นต้องไม่มีข้อแม้เรื่องพวกนี้นะคะเด็กเนี่ยเข้าถึงสื่อผู้ใหญ่ได้ง่ายมากด้วยเดี๋ยวนี้ถูกไหมแบบโซเชียลเนาะจะเปิดอินเทอร์เน็ตเปิดปั๊บก็เจอแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะผู้ใหญ่

จะต้องสอนให้เขาเข้าใจว่าอะไรคืออะไรจะมาจับขงจับขาแตะองแตะอ่างอย่างเงี้ยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องรู้นะว่าโอเคมันเป็นกรณีแบบไหนนะคะซึ่งพวกเนี้ยผู้กระทำนะคะโหบางคนเนี่ยเขาฝังใจไปตลอดชีวิตเลยอะสิ่งที่เราจะป้องกันได้คืออะไรบ้างคือเราต้องรู้จักปฏิเสธตัวเราเองก็ต้องรู้จักปฏิเสธบางคนเห็นเป็นเรื่องเล็กเรื่องสนุกเรื่องตลกเรื่องความขอพูดแบบพูดแรงๆได้ไหมอ่ะคือบางคนอ่ะมองไปว่าเป็นเรื่องของการฟินอ่ะแล้วคิดว่าเออถ้าเธอฉันทำแบบนี้มันฟินอ่ะฉันทำให้เธอก็ต้องฟินสิซึ่งถ้าเขาไม่ยินยอมมันไม่ฟินค่ะคือมันไม่โอเคมันไม่ดีมันไม่ชอบมันก็ไม่ได้หมายความว่าฉันอยากเข้าใกล้เธอฉันอาจจะรู้สึกขยักขยแงร่างกายเธอก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าคิดไปเองเออเองว่าทำแบบนี้แล้วเขาจะชอบนะคะประโยคง่ายๆเลยถ้าจะปฏิเสธก็คือถ้าไม่โอเคให้พูดว่าไม่ร่างกายเป็นของเรานะไม่ต้องกอดใครไม่ต้องกอดใครเลยไม่ต้องให้ใครหอมเลยถ้าเราไม่อยากนะคะต่อให้เป็นแฟนกันก็ไม่มีสิทธินะก็ต้องขอก่อนเพราะฉะนั้นกฎหมายมันมีอยู่ค่ะว่าต่อให้เป็นแฟนกันก็มิได้หมายความว่าจะสามารถแตะเนื้อต้องตัวกันได้ตลอดถ้าอีกฝ่ายไม่ยินยอมอันนี้แจ้งความแฟนตัวเองก็ได้เหมือนกันนะคะดังนั้นก่อนที่จะทำอะไรใครก็จะต้องรู้ข้อกฎหมายด้วยว่ามันทำไม่ได้นะคะเด็กเนี่ยบางทีอ่ะพูดแล้วโดนดุผู้ใหญ่ไม่เชื่อกลัวครอบครัวแตกแยกอย่างเงี้ยเราต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กด้วยนะคะดังนั้นก็ฝากเอาไว้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟจริงๆแล้วก็ไม่ต้องไปบังคับใครให้เขาพูดเรื่องนี้ด้วยนะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะอยู่ในสถานการณ์นี้อยู่ก็ได้เนาะไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะผลงานเพลงนี้จากคาราบาวและพี่ปานธนาพรนะคะดอกไผ่บานแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงชั่วโมงหน้าพบกันนะคะ

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: กลับมาในชั่วโมงที่2นะคะต้องเป็นจ่อคิวฮิตก่อนอยู่แล้วล่ะเพราะว่าวันนี้ให้เบอร์มาโทรศัพท์มาแต่ไม่รับสายช่วยด้วยแฟนรายการแกงหนูแล้ว1เพราะฉะนั้นตอนนี้น้องเมย์ขอ1สายหน้าไมค์นะคะขอ1สายหน้าไมค์เอาเป็นว่าใครโทรเป็นสายแรกสายนั้นได้เลยทันทีโอเคไหมสายไหนเป็นสายแรกนะคะสายนั้นได้เลยขอมาเลยเร็วๆ022481366นะจ๊ะตอนนี้ในช่วงของจ่อคิวฮิตกับผลงานเพลงรัตติการแห่งความเหงานะคะก็ต้องขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300

100ล้านซองนะจ๊ะอะโทรมานะคะใครที่บอกว่าโทรมาไม่เคยจะได้ไม่เคยจะติดเนี่ยแหละต้องมาแล้วนะรัติการแห่งความเหงาจากป่านชีวาในช่วงของเจาะคิวฮิตค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: พาเรตติ้งฮิตฮิตสิมา
0: สนับสนุน

0: นุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: มาแล้วหนึ่งใส่หน้าใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเด็กชายอะไรจังหวัดอะไรส่งเข้าประกวดคะ
2: เอาที่เล่นยืดจริงอะครับ
1: เอาชื่อที่พระราชทานมา
2: สวัสดีครับผมเด็กชายสุภัทรจากจังหวัดตรังเข้าประกวดครับ
1: ครับผมครับแล้วสรุปชื่อเล่นชื่ออะไรนะคะ
2: ลุงจุกครับ
1: ลุงจุก
2: ใช่
1: เสียง ทำไมหนูนึกถึงเพลงนี้อ่ะนกกงหัวจุกขอโทษขอโทษจิตใจไม่คือเราอ่ะเวลาเราอยู่ในวงการเพลงใช่ไหมเราได้ยินอะไรเราจะนึกถึงแล้วก็นึกเป็นเพลงเป็นสเต็ปได้ก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมสมมติว่ามีคนบอกเฮ้ยสะใจจังเลยอ่ะอะไรเงี้ยเราก็จะแบบสะใจเธอแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันมาเองอ่ะ
2: ช่วงนี้ดีเจรุ่นใหม่ไม่รู้จักกับลุงจุกเลยกับคุณตาถูกปัด
1: นี่ไงลุงจุกต้องโทรมาบ่อยๆหนูจะได้รู้จักไงใช่ไหม
2: ตั้งแต่จุกเจงพวกน้องแหม่มอะไรว่าตุรู้จักผมทั้งหมดเลยไอ้ป๊อปตายไปแล้ว
1: ค่ะ
2: กัมพูรัชนีย
1: ังอยู่
2: เวลาเขามาสัญจรที่ภาคใต้ผมอยากไปทุกที่เลย
1: จริงหรอหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าไปที่ใต้อุ้ยหนูจะไปจังหวัดตรัง
2: มาเลยมาวัดของ
1: เดี๋ยวขอดูนะหนูไปหนูไม่น่าได้ไปเที่ยวค่ะได้ลงไปทำงาน
2: เหรอ
1: ใช่ๆมีลงไปแน่ๆแหละจังหวัดตรังวันที่26
2: เหรอไม่ลงมาวันที่23เลยเหรอที่
1: เขา
2: วัดไตเติ้ลผมมีพิธีไหว้ครู
1: เขากำหนดมาเขากำหนดมา
2: ที่วัดเลย
1: เขากำหนดมาแล้วอ่ะที่สถานที่คือศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรังใช่หนูไปตอน11โมงอยู่ไหมล่ะ
2: ได้โอเคเดี๋ยวโทรมาเบอร์นี้นะ
1: ฮะ
2: เบอร์นี
1: ้โอ้ยจะเจอไหมเน
2: า
1: ะ
2: วิทยาเขต
1: ตรัง
2: วิทยาลัยอันนี
1: ้วิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่หอประชุม
2: มาเวลา
1: 11โมง
2: โอเค
1: นะแต่ว่าหนูก็จะไปในชุดเต็มยศหน่อยนะ
2: ได้
1: ใส่ชุดกู้ภัยไป จริงอันนี้จริงเพราะว่าไปกับมูลนิธิปติ๊กตึง
2: ขอใจจ้ะ
1: ก็เผื่อได้เจอได้เจ
2: อปติ๊กตึงเพื่อนของผมก็มี
1: ก็นี่ไงเผื่อมาเจอนี่ไงหนูจะได้รู้จักลุงจุกไง
2: เดี๋ยวจะ
1: ถือโอกาสมากๆเลยอุ้ยบังเอิญมากเลยนะเนี่ยนะวันนี้ลุงจุกอยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
2: ขอเพลงเก่าๆของสายันขออยู่ด้วยคนหน่อย
1: ขออยู่ด้วยคน
2: ครับ
1: ก็ได้ค่ะ
2: เนี่ย
1: อ้าวยังไงอ่ะอ๋อขอเพลงอ๋อชื่อเพลงอ๋อไม่ได้ขอเฉยใช่ปะ
2: ใช่ อ๋อ
1: เรียกว่าขออยู่ได้คนอ๋อได้มาที่มาพระรามเก้าดูอะไรอย่างงี
2: ้จ้ะ
1: แต่มาใช่ไหมวันที่26อ่ะ
2: โอเค
1: ได้หนูจะได้เตรียมของเอาไปแจกด้วย ได้เลยขออยู่ด้วยคนมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: ขอมอบไว้ทุกเสียงทุกสายที่ฟังอยู่ทั่วโลกเลย
1: ครับทั่วโลกเลยนะครับแล้วถ้าน้องเมย์พูดว่ามองแซมองแซแซมองตามด้วย
2: ตะลุมตุมมอง
1: เดี๋ยวถ้าเจอหน้ากันนี่เดินมาพูดอย่างนี้เลยนะโอเคปะ
2: อาจารย
1: ์หนูไปกับอีกคนนึงด้วยเป็นดารานางเอกเหมือนกัน
2: อาจารย
1: ์เผื่อจะได้เจอนะจ๊ะวันที่เท่าไหร่จำได้เปล่า
2: วันที่6วันอังคาร
1: ที่ไหนนะ
2: ที่หอประชุมอะไรแล้ว
1: หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
2: จ้ะ
1: อยู่อำเภอเมืองจังหวัดตรังจะเจอไหม
2: โอเค
1: โอเคลุงจู่ขอบคุณที่โทรมานะคะเกือบไม่ได้คุยกันแล้วนะเมื่อกี้

0: หรอ
1: ใช่เพราะว่าทีมงานโทรไปแล้วลุงถูกก็ดันไม่รับสาย
0: อ๋ออืมใช่ใช่ใช่เมื่อก่อนไม่ได้ยินสายก่อน
1: ไปไหนมานะ
0: มันเสียงไม่ขึ้นเลยที่โทรศัพท์ไม่ยิน
1: เสียงมันไม่ได้ยินแสดงว่าดึกเราไปตั้งโหมดอะไรไว้เปล่าโหมดนอนหลับอะไรอย่างงี้เปล่า
0: น่าจะ
1: โอเคอ่ะผลงานเพลงนี้ขอบคุณสปอนเซอร์น้องมีหน่อยจ้า
0: เอาไอ้ว่าจำผมยังจำไม่ได้
1: ลุงตู่พูดเป็นภาษาใต้ได้ไหม
0: ได้ได
1: ้โอเคน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
0: ร้อยจังอู
1: ้ใครใครก็ชอบ
0: ทุกคนชอบ
1: พันท้าย
0: ปั่นใ
1: จอร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไม่ได
0: ้และสบู่ไม่ได
1: ้เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสวย
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: โอเคน่ารักจังเลยอ่ะดูเป็นภาษาที่น่ารักน่ารัก
0: ดูกว้างไหมอ่ะภาษาไทย
1: ฟังออกฟังออกบ้างฟังออกบ้างแต่อย่าให้พูดนะมันแปลกไปหมดเลยถ้าหนูพูด
0: ก๋วยจ้อนภาษาไทยวันละคำให
1: ้ได้แต่ถ้าเจอกันเนี่ยเดี๋ยวอัดคลิปเลยแล้วสอนหนูมาเลยโอเคป่ะได้เลยได้เลย
0: นี่เขาจ้างมาเต้นนี
1: ่มาเต้นนี
0: ่บ้านอยู่นี่
1: บ้านอยู่ใน
0: บ้านอยู่ในก็จำว่าบ้านอยู่จังหวัดไหน
1: อ
0: ๋
1: อไม่ใช่ว่าบ้านอยู่ไหนเหรอถ้าหนูตอบวิภาได้ปะอยู่สะทรอย่างเงี้ยได้ไหมไม่ได้โอเคเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะขออยู่ด้วยคนนะคะขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะเอ็นดูถ้าใครอยู่จังหวัดตรังนะคะหนูก็เพิ่งนึกออกเหมือนกันว่าหนูจะต้องไปจังหวัดตรังเออลืมเลยอ่ะแล้วหนูลงบันทึกไว้หรือยังก็ไม่รู้เนี่ยอ๋อลงไว้แล้วลงไว้แล้วถ้าใครอยู่จังหวัดตรังก็มาเจอกันได้นะคะที่หอประชุมนะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรังไม่ได้ไปสงขลานะไปตรังอำเภอเมืองจังหวัดตรังเผื่อจะมาเจอกันนะจ๊ะอ่ะผลงานเพลงวันนี้นะคะแนะนำกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะจ๊ะขออยู่ด้วยคนมีเพลงเก่าๆจังหวะประมาณนี้ก็จัดมานะจ๊ะ

สีผ้าสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน

0: ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
1: เลยเปิดให้ฟังต่อเนื่องยาวๆแปดเพลงรัวๆนะจ๊ะอะในช่วงเพลงฮิตมหานครช้านะคะสองผลงานเพลงแก้บนจากพี่กั้นตองทุ่งเงินคนต้นทางเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์นะคะผลงานเพลงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Elevenนะจ๊ะ

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้

0: ิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะวันนี้โอ้โหคุณผู้ฟังของน้องเมเข้ามาเยอะจังเลยนะคะสวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะเข้ามาตอนท้ายเลยโอ้ยเลยไม่ได้คุยกันเลยนะอ่ะตอนนี้อัปเดตราคายางกันก่อนดีกว่านะคะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบอำเภอหาดใหญ่ค่ะตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ80บาทคลองแงะ75บาทจังหวัดตรัง76บาทภูเก็ต81บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี84บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่79บาท40สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ84บาท90สตางค์เคียงก้อนถ้วย68บาทน้ำยาง86บาทเออชอบ68กับ86พอดีเลยอ่านะคะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานใครที่อกหักนี่ฟังเพลงนี้น้ำตาล่วงแน่นอนนะคะกับตัวจริงของเธอ W นะคะผลงานเพลงนี้นะคะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บทราบไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะวันนี้อย่าลืมนะกอดตัวเองเยอะๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยโลกของเรามันมีอะไรผิดเพี้ยนแปลกๆค่อนข้างเยอะที่มันจะมากระทบจิตใจคุณผู้ฟังของน้องเมย์เนี่ยน้องเมย์อยากให้ทุกๆคนนะคะมีสุขภาพกายที่ดีแล้วก็อย่าลืมมีสุขภาพใจที่ดีด้วยนะนะคะดูข่าวสารแต่พอดีดูอะไรก็ช่วยวิเคราะห์นะคะแล้วก็ทำจิตใจตัวเองให้สบายอย่าไปคิดมากกับมันเนาะเพราะว่าตอนนี้สภาพจิตใจหลายๆคนอาจจะแบบว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจด้วยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคนไทยเครียดขึ้นนะคะเครียดมากขึ้นเยอะนะแต่ก็เชื่อว่าคนไทยเราเนี่ยแหละที่ถึงแม้จะเครียดแต่ทุกสถานการณ์ของเรามีความสามารถเฉพาะตัวของคนในประเทศเราอยู่แล้วว่าเรามันแบบว่าสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้แล้วก็สามารถมองหาความสุขได้จากสิ่งที่รู้สึกว่าเออเศร้าหมองอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะก็กอดแน่นๆนะคะคุณผู้ฟังขาวันนี้ลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
2: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับปิดรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านนะครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายไปถึงคุณผู้ฟังที่ทักทายกันมานะครับทาง SMS ที่4689400นะครับสวัสดีครับไปถึงไอ้กว้างโยโกฮาม่าสวัสดีครับบอกว่าขอเพลงคือเธอใช่ไหมจากพี่ต่ายอรทัยฟีเจอริ่งเกตซโนวานะครับนี่ขอบคุณมากๆครับพี่สังทองสิทธิ์ใจขอเพลง The Final Countdown วงยุโรปเลยนะฮะโอ้โหอันนี้น่าจะไปไกลเลยนะครับอันนี้โอ้ยถามว่ารู้จักไหมรู้จักนะครับชอบด้วยแหละนะครับเสียดายมากๆนะครับนะคือเราเปิดไม่ได้จริงๆนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับ Final Countdown นะครับเสียดายเนาะตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีไปถึงพี่สุนิสาพี่นักรบเพื่อประชาชนพี่แมวภูวการนะครับพี่น้องนุชณนครสวัสดีครับและก็สวัสดีไปถึงพี่เสงี่ยมชูสังใช่ไหมครับพี่เจ้าชายสหรัฐครับพี่คมขายครับพี่ลัดดาวันครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับ3เพลงขอแนะนำกันหน่อยนะฮะก็เป็นบทเพลงนักร้องมานอกของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับแล้วก็ถนนคนฝันจากพี่ตะกัดแตนชลดาแล้วก็เขียนฝันไว้ข้างฝานะครับพี่รัชนกศรีโลพันธ์นั่นเองนะครับทั้ง3เพลงจัดให้เต็มๆนะครับผมเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับฟังกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาครับ02-248-1366นะครับน้องกว่างน้อยๆรอรับสายอยู่นะครับเบอร์เดิม02-248-1366ครับในช่วงของมหานครไลฟ์ผมก็ต้องขอกราบขอบคุณด้วยนะครับนี่เลยนะสปอนเซอร์ที่น่ารักของเราอย่างเป็นทางการนะครับนี่เลยฮะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปรับสายกันหน้าใหม่กับน้องกว่างนะครับอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาครับ02-248-1366ครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ไปพูดลองกันยังมาคอยตายที่นางรอไม่ต้องไปคอย

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: ครับผมนะฮะกลับมาในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยยำยำครับจากฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อดีกว่าหนึ่งสายรอเราอยู่ครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะน้องเต
1: ้โอ้ยสวัสดีค่ะพ่อมนะครับพี่ฟอนพี่ฟอน
2: จับพ่อม
1: พี่ฟอนโทรศัพท์มาจากจังหวัดตรัง
2: ค่ะจากจังหวัดตรังค่ะน้อง
1: จังหวัดตรังครับผมทำไรอยู่ครับทำไรอยู
2: ่นั่นเดิมน้องตัดยาง
1: ตัดยางเหมือนเดิมนะ
2: จ้า
1: ฝนตกไหม
2: ต้องชอบวันแหละน้องไม่ตก
1: ครับผมนะครับวันนี้ก็สบายๆเนาะ
2: จ้า
1: อยากฟังเพลงอะไรครับวันนี้

0: อยากฟังเพลงวอลล่มฟาดรักของเนนซี่ค่ะ
1: อ้าวเพลงแบบมันๆสนุกสนุกนะ
0: ค่ะปีจบแล้วน้อง
1: ครับผมแล้วอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
0: หมอป้าจุกก้นและจ่าปีเทศให้คนกลางกลางนี่แหละ
1: นี่คนกลางๆด้วยนะ
0: ค่ะน้องน้องน้องแต่ตัวป้อนวันเกิดให้คนกลางกลางปีละนิดน้อง
1: เอ้าต้องกับวันเกิดเลยเน
0: า
1: ะ
0: ปรุงปรุงนี่แหละวันวันตะวันเก้าตัววันเกิดเก้า
1: ครบรอบ23มา23ปีเนาะ
0: เลื่อนแล้วน้อง
1: ฮัปปี้เบิร์ดเดย์นะครับขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขอให้ถูกหวยรางวัลที่1นะ
0: จ้าขอบคุณน้อง
1: ขอบคุณครับพ่อมาพี่ฝนเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะ
0: ค่ะจ้า
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมนะครับพี่ฝนพี่ฝนนะครับจากจังหวัดตรังจัดไปนะครับวอลลุ่มฝากรักวอลลุ่มฝากรักนะฮะน้องแนนซี่ครับไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของสายชิวฮิวใจนะครับยำยำครับแจ็คฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดไปเสร็จในไลน์ I love ยำยำครับจัดไป

นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ

0: กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตติดหัวใจนะครับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะฮะเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับแม่สายจากวงคาราบาวนะครับจะว่าไปนะผมก็ไม่ได้ไปแม่สายมานานมากๆเลยนะครับเพราะว่าเอาจริงญาติผมนะครับทางฝั่งของทางป้านะครับจะอยู่ฝั่งแม่สายเจียงไฮ้เจียงใหม่นะครับแล้วก็ย้ายมาอยู่กรุงเทพบ้างไปอยู่ญี่ปุ่นกันบ้างนะครับไปอยู่กันแบบเนี่ยประมาณนี้นะครับไม่ได้ไปนานมากๆนะครับคิดถึงบรรยากาศเหมือนกันเนาะแล้วก็3เพลงที่จัดไปนะครับมีคลื่นแต่น้องแพรชนานะครับขอกำลังใจนะครับจากพี่หนูเล็กกากาฟีเจอริ่งน้องวินวรพัฒน์นะครับแล้วก็อย่าปล่อยมือจากวงไม้เมืองนะครับทักทายครับไปถึงทาง Facebook Live ครับพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะครับสวัสดีไปถึงน้องปามมี่นะฮะน้องปามมี่โอ้โหรู้เวลาพี่อีกแล้วนะฮะมาดูตลอดเลยอ่ะแล้วก็สวัสดีพี่สว่างนะครับแล้วก็สวัสดีคุณชัยเบอร์คนเดิมน้องมังกรนะฮะสวัสดีครับน้องแบมด้วยนะฮะน้องแบมก็มาทุกวันเลยนะครับน่ารักมากๆเลยขอบคุณค่ะพี่สุวรรณีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุฮอเกนบูมครับพี่วันวิสาคุณแม่บนเรือนพี่ศิลปชัยใช่ไหมครับขอเพลงวงชามาค่ะนี่แล้วก็สวัสดีพี่เกรียงศักดิ์ครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีครับพี่ STS สิริพงศ์สินนะครับสวัสดีครับผมพี่สว่างเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงครับผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากช่วงนี้อากาศร้อนไม่ร้อนก็ฝนใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าใครที่ร้อนเนี่ยผมมีพัดลมมาแนะนำกันนะครับนั่นก็คือ Cool Plus เป็นพัดลม Cool Plus นะครับเอาอยู่เปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็น Cool Plus รุ่น AV514 นะครับตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นลดเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งครับปรับแรงลมได้3ระดับครับพร้อมระบบใส่ซ้ายขวาอัตโนมัติครับเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกครับจะห้องนอน

หรือว่าห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่และมั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มหน้าร้อนนี้ให้ครูพลัสดูแลคุณนะฮะให้ดูแลคุณนะครับเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงนะครับคุ้มสุดๆเพียงแค่ 1,190 บาทครับรับฟรีทันทีครับคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทรเลยครับเบอร์เดิม02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมันนี่นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของเพื่อชีวิตหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับช่วงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางน้องกวางน้อยๆ น้อยนะเบอร์เดิมครับ02-248-1366นะครับช่วงนี้ไปฟังเพลงนี้กันต่อครับไทเดอร์ขึ้นมาแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นของพี่เอจิรากรครับชั่วโมงหน้าเจนครับ

0: 3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกงสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมาในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงครับกราบสวัสดีคุณผู้ฟังที่ทักทายกันมาไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับมาทักทายกันได้แล้วก็กราบสวัสดีครับไปทาง SMS ครับ468 9400นะครับทักทายนะครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้าน้องเฟซ
1: สวัสดีครับผมพี่กุ้งนะครับ
2: จ้า
1: พี่กุ้งโทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ
2: จากนาเดิมสุราษฎร์จ้าน
1: าเดิมสุราษฎร์นะครับและตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
2: ตัดยางค่ะแต่ตอนนี้ฝนมันตกฝนราดน้ำจะทั้งหมดแล้ว
1: เข้าใจเข้าใจโอ้ยสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับพี่กุ้ง
2: จ้า
1: ครับผมแล้ววันนี้พี่กุ้งอยากฟังเพลงอะไร
2: ครูหมอโนราค่ะ
1: ครูหมอโนราจากน้องเจนี่นะ
2: จ้า
1: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: มอบให้ทุกคนเลยที่ฟังคลื่น95จ้า
1: ทุกเสียงทุกสายนะ
2: จ้า
1: ก่อนที่จะไปฟังเพลงครับพี่กุ้งครับจำสโลแกนของเราได้ไหม
2: น้องเพชรเลยจ
1: ้
2: ะ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวพูดตามเพชรนะน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
2: อร่อยถูกใจ
1: ใครใครก็ชอบ
2: ใครใครก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
2: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
2: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้นะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: มอบให้คนที่อยู่เพชรบูรณ์พิเศษ
1: พิเศษเลยนะ
2: จ้ะ
1: มีชื่อไหมครับ
2: ไม่มีชื่อไ
1: หมมีแหละแต่ก็มีเนาะมีเน
2: า
1: ะได้เลยนะครับแล้วพี่กุ้งว่าตอนนี้เขาฟังอยู่เปล่า
2: เขาน่าจะนอนหลับ

0: น่าจะนอนหลับนะเออไม่เป็นไรให้เดี๋ยวยังไงให้เขามาฟังย้อนหลังก็ได้นะครับ
1: จ
0: ้าได้ครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้นะครับขอบคุณมากมากนะครับพี่กุ้ง
1: จ้าดูแลตัวเองด้วยค่ะน้องเฟ
0: ซเช่นเดียวกันครับสวัสดีครับ
1: จ้า
0: ครับผมนะครับพี่กุ้งจากสุราษฎร์ธานีคุณหมอโนรานะฮะบทเพลงจากน้องเจนนี่นะครับอ่ะไปฟังกันนะครับทั้ง4เพลงเลยครับจัดไป

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับน้ำจิ้มซุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดครับมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับ4เพลงจบไปครับครูหมอโนราจากน้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะครับคาถามหานิยมครับลุงแอลยอดรักสลักใจคาถาขุนแผนนะครับจากน้องการทัศนะคาถาขอใจครับจากพี่หลิวอัจจริยานั่นเองครับทั้ง4เพลงสวัสดีทักทายครับไปทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ Facebook ก็ยังรวนเหมือนเดิมนะฮะ refresh อะไรมันก็ขึ้นแบบนิดๆหน่อยๆนะครับไม่ได้ขึ้นให้เห็นหมดนะฮะว่าข้อความใครของใครบ้างนะครับแต่ว่าผมจะพยายามทักทายให้ได้ครบทุกท่านพี่สุคนกับเชิงครับพี่บุญกรน้องมังกรนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่สุมัฒนานะครับจากออสซี่นะฮะสวัสดีครับจากออสเตรเลียนะครับเป็นประเทศที่ผมรักนะครับเป็นประเทศที่เป็นบ้านหลังที่2ของผมเหมือนกันนะครับพี่มาริวันนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่กบจากจังหวัดตากใช่ไหมครับนะฮะสวัสดีครับพี่สีน้อยนนท์นะฮะสวัสดีครับผมทุกท่านเลยครับทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาครับพี่นิติรันครับพี่สุคนกับเชิงครับสวัสดีครับทุกท่านเลยนะฮะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเจาะคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะทรีทเมนต์บำรุงผม Green Bio ครับผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้ายลองครับลดขายกว่า300ล้านซองนะครับไหนขอดูสิวันนี้เพลงอะไรนะครับเพลงนี้ชื่อว่าจะไปนะครับจากคุณเก๋วรรณการสังกัด So Won Music and Entertainment นะครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์พรามมณีกุลอาจารย์กฤษดาศรีคำวงครับเรียบเรียงโดยอาจารย์ประธานินสิทธิเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนลองไปฟังกันดูครับในช่วงของเจาะชีวิตครับ

0: จะไปไปไปนะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: กลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับทักทายไปถึงคุณผู้ฟังที่ทักทายกันมานะครับมีใครบ้างขอดูสินะครับทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95พี่แมวผู้ว่าการนะครับสวัสดีครับพี่มาริวานพี่ชัชชนะนะครับน้องมังกรพี่สาวครับพี่มงคลคุณยายพอเพียงพี่สุคนกับเชิงพี่คมคายนะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะจัดไป2เพลงไม่ว่าจะเป็นเซิงนูบิตะจากน้องไรอันกับบัณฑิตนะครับแล้วก็เต้ยก่อสร้างนะครับจากพี่จ่อยรวมมิตรนะฮะอ่ะตอนนี้ครับเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงหวานวนๆกันครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you.

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: กลับมานะครับนี่ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะจัดไปก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะเครื่องหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับป่ะเราไปฟังเพลงกันต่อครับสวัสดีไปถึงพี่จินจินนะครับมีใครอีกเนาะขอดูซิสวัสดีไปถึง

พี่เจษดานะครับสวัสดีครับพี่สุคนกับเชิงครับพี่น้อยทักทายนะครับสวัสดีไปถึงพี่บันเทาออกกำลังกายจ้านะครับใช่ไหมนะคนเราต้องออกกำลังกายนะครับอันนี้ถูกต้องแล้วครับคุณยายพอเพียงครับพี่เอกสินสวัสดีพี่จรันนะครับสวัสดีพี่จินจินสวัสดีน้องมังกรสวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเลทไม่ใช่พาเลทสิออลไลฮิตนะครับออลไลฮิตฮิตสตอรี่เพลงช่างฝึก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรโทรศัพท์มาหาน้องกวางนะครับ022481366ครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 4:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้
9: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ลับมานะครับในช่วงของมหานครออนไลน์คิดครับกราบสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านที่ทักทายกันเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live LTM FM 95หรือว่าจะเป็นทาง SMS นะครับที่4689400นะครับสวัสดีครับผมทาง Facebook มีใครบ้างขออนุญาตทักทายกันหน่อยนะฮะนี่เลยพี่จรูนพี่แมมผู้วายพี่แมมบังขันพี่รัตติยาครับพี่มังกรพี่ไผ่ตะกัวปาพี่นวลจันทร์พี่อมราพี่สุชาดาพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับบอกว่าทักทายชั่วโมงสุดท้ายครับพึ่งตื่นฝนตกเลยนอนหลับนอนแบบสบายๆนี่ครับจริงๆฮะที่กทม.ก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อกี้สักประมาณกี่โมงนะเที่ยงคืนนั่นแหละพอเที่ยงคืนพวกฝนตกหนักเลยนะครับแล้วก็สวัสดีครับพี่ศรีวิไลครับพี่สาวขามครับพี่จุ๊บแจงครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมและก็รับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับก้าวเข้ามาสู่ในชั่วโมงที่3เวลา 4:13 นาทีแล้วอรุณสวัสดิ์ Good morning นะครับไปถึงทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันอยู่พี่สมศรีครับพี่คำเตยนะครับสวัสดีครับผมพี่ไผ่ตะกัวปาสวัสดีฮะพี่อมราครับพี่จรูนสวัสดีทักทายนะครับ2เพลงจบไปมีจบแบบงงๆนะฮะจากน้องกวางจีรพันธ์คนสวยแล้วก็เป็นอย่างคือบ่ลืมนะครับน้องแบมพลินคนน่ารักเช่นเดียวกันนะครับทั้ง2เพลงเลยนะฮะตอนนี้ครับอย่ารอช้าไปช่วงในเพลงฮิตสตอรี่กันต่อนะครับไหนขอดูสิขอขอบคุณนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่านะครับอีก2เพลงฮะจัดไปครับ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ลับมานะครับผมนี่จบไปอีก2เพลงพี่สาวเอ้ยอะไรนะพี่บ่าวสาวนุ้ยนะครับในอัลบั้มอะไรนะนับ1ไปด้วยกันนะครับนั่นเองนะฮะแล้วก็นิรันดรนะครับจากพี่ต่ายอรทัยจากโจโจ้นะครับเพลงหวานๆถึงซึ้งสวัสดีครับไปถึงพี่ศิริลักษณ์นะครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่สังสุราษฎร์นะครับพี่ตู่แซมใช่ไหมครับขอเพลงโลกของพึ่งครับนี่ทักทายนะครับสวัสดีไปถึงใครอีกขอดูซิทักทายไปถึงคุณยายพอเพียงนะครับน้องแบมนะฮะน้องปามี่นะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่กฤษณาทักทายนะครับทุกท่านเลยครับที่กำลังส่งข้อความกันมาแล้วก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงสบายๆกันต่อดีกว่านะครับจะมีเพลงอะไรบ้างลองไปฟังกันไหมนะฮะ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับขอขอบคุณครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยครับวายวายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกัน

0: ถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรครับ02-201-4364และเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลมจัดไปทั้ง4เพลงช้าๆสบายๆนะครับมีชิมินะฮะจากพี่ๆน้องๆบลูเบอร์รี่นะครับแล้วก็โอกินาวาลัมซิงนะครับจากน้องเจแจสเปอร์นะครับงายง่องนะฮะจากพี่ตะกะแตนชลดาครับแล้วก็หญิงละลาพี่หญิงดีศรีจุมพลนะครับพี่สาวคนสวยของผมอ่ะตอนนี้ครับทักทายกันทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95สวัสดีไปถึงน้องมังกรครับคุณยายพอเพียงครับคุณพี่บุญเลียนทักทายนะครับแล้วก็สวัสดีคุณยายออส3ย่านพี่สุมาลานะครับยังอยู่เป็นเพื่อนกันใช่ไหมฮะสวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังเข้ามารับชมกันอยู่แต่ว่าไม่ได้ทักทายนะครับไม่เป็นไรนะฮะสวัสดีไปถึงน้องสุตารัตน้องสุตารัตมาแล้วนะครับโอ้ยไม่ได้เจอกันนานมากๆบอกว่าอะไรนะพี่เพชรร้องว้าวว้าวว้าวอะไรนะว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมตามสปอนเซอร์ใช่ไหมฮะทำไมอ่ะมันยังไง มันเป็นยังไงฮะสุตารัตครับแล้วก็สวัสดีคุณยายพอเพียงครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อเลยครับ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
2: วัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: มหานครสุปนิธ
2: กลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับก็วันนี้หมดเวลาของผมแล้วนะครับสวัสดีพี่พินโยครับน้องมังกรพี่สุมาลาพี่หย่อนสวรรค์นะครับคุณยายพอเพียงน้องสุตารัตน์นะครับจิกรุแล้วก็ทักทายครับไปถึงทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับป่ะไปฟังเพลงมหานครซุปเปอร์ฮิตกันแล้วผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับตี2ถึงตี5กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งผู้บนดวงจันทร์รัก FM ก็จะมาลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกผมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: มาแล้วม่วนตั้งแต่เช้าเลยนะคะ10:51อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: สวัสด
0: ียามเช้าวันศุกร์วันนี้15เดือนพฤษภาคมอุ้ย15เดือน5นะคะวันนี้กลับมาเจอกับเรา2คนนะคะพี่กวยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สวัสดีนะคะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะน้องสีสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะวันนี้วันศุกร์แล้วโอ้เมื่อคืนหลังคาบ้านเกิดพังอ่ะมันโอ้โหมันรวนเปรียงปังเปรียงปังเลยตีหนึ่งกว่าๆนะฟ้าแบบร้องดังมาก
0: เปรียงเลยใช่ไหม
1: เปรียงแบบว่าเหมือนฟ้าจะถล่มหลังคาบ้านจะถล่มอ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะเออก็วันนี้15เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการค่ะพี่กวย
1: อืมใช่เขาประกาศแล้วว่าวันนี้จะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการเพราะว่า
0: องค์
1: ประ
0: กอบครบแล้วก็ฝนมาจริงๆ
1: ฝนมาเลย
0: หนักจริง
1: ๆมาหนักเลยใช
0: ่ถล่มเลยใช่ไหมเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อสักครู่ท่านผู้ฟังอยู่ที่เชียงรายบอกว่าตอนนี้เชียงรายฝนตกหนักมากค่ะพี่ป่วยคะ
1: อ๋อนั่นนะสิก็แต่ขอที่กรุงเทพบ้านพี่นี่ก็ประมาณตีหนึ่งกว่าก็ตกมาแล้วก็ฟ้าเนี่ยดังมากถล่มดังมากเลยแล้วก็มันก็ค่อยๆมันมีปล่อยๆแต่ตอนขับรถมาเนี่ยก็ยังมีนิดๆหน่อย
0: อือฮึก็แสดงว่าวันนี้ฝนตกทั่วไทยอย่างที่กรมอุตุได้มีการประกาศเตือนก่อนหน้านี้นะคะเตรียมรับมือนะคะนะในหลายจังหวัดเนาะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่นะคะบางจังหวัดนี่ 60-70% ของพื้นที่เลยนะคะสำหรับในวันศุกร์ที่15ที่บอกว่าจะเข้าสู่ช่วงหน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้ว
1: ค่ะ
0: นี่ไงฝนถล่มภาคเหนือภาคใต้43จังหวัดนี่หนักเลยค่ะ
1: อ
0: ือเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะก็เตรียมรับมือพกร่มนะคะสำหรับในวันนี้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำนะก็จะเป็นจุดเดิมๆนะคะในแต่ละปีที่ต้องมีการเฝ้าระวังสำหรับน้ำท่วมนะคะเพราะว่าถ้ามันตกหนักเนี่ยมันก็จะอุ้มน้ำเอาไว้ไม่ไหวนะคะแล้วโอ้ยผลไม้ภาคตะวันออกกำลังจะออก
1: แต่สีเชื่อไหมว่าตั้งแต่มีการไลฟ์ขายทุนลงทุเรียนเนี่ยตอนแรกๆเลยที่ยังไม่ไลฟ์นะออกมา99บาทโลนึงเวลาไลฟ์ไปเนี่ยมอนทองก็ไม่มีแล้วก็ขึ้นราคาแบบ100กว่า130กว่าเออมันเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นเหมือนที่คุณสุภจีพูดเลยเนาะว่าเป็นการแบบเหมือนที่แพทอะไรนะแพลรีพายเหรอพิมพ์ลิพายเออที่บอกว่าเป็นการแบบว่าทำให้มีคนมาสนใจกินมากขึ้นแล้วก็อะไรมากขึ้นอุปสงค์อุปทานมันก็เลยทำให้ราคาเนี่ยแพงขึ้น
0: หมายถึงว่าเรื่องชาวสวนก็ขายดีขึ้นใช่ไหม
1: ก็น่าจะขายดีขึ้นแล้วเพราะตอนนี้เนี่ยหมอนทองไม่มีนะตามท้องตลาดเนี่ยกลายเป็นชะนีออกหรืออะไรออกเนี่ย
0: เออใช่
1: นะใช่ไหม
0: ที่ก็ไปซื้อแถวบ้านที่เขาแกะแล้วอ่ะมันก็เละๆแล้วแต่ก็อยากกิน
1: เป็นชนีนะช่วงนี้เป็นชนทำไมเป็นชนีก็ไม่รู้หมอนทองหายไปเลยอ่ะหายจ้อยไปเลยอ่ะพี่ไปหาตลาดเอ๊ะทำไมหมอนทอง
0: นี่เขาจะส่งออกหมดหรือยังไงไม่ทราบ
1: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
0: เออก็กินเรียกกินกันอยากไปก่อนช่วงนี้นะคะทุเรียนแพงเออก็พอดีเมื่อตอนตื่นเมื่อกี้นะคะตอน4กว่าก็ตื่นปุ๊บก็มีเนี่ยเพจของแพรลี่มันโผล่ขึ้นมาพอดีเนาะแล้วปรากฏว่าแกขายทุเรียนออนไลน์ใช่ไหมคุณแพรลี่
1: อ่ะค่ะเอ๊ะที่เห็นบอกว่าเห็นบอกว่าตอนนี้จะไม่ขายนะไม่ใช่เหรอเพราะว่าเขาเสียค่าอะไรของเขาเยอะแยะมากมายเวลาเขาไลฟ์เขาบอก
0: ค่าธรรมเนียมของ TikTok 700,000กว่า
1: ขาย2ล้านต้องเสียต้อง 700,000 แล้วมันจะได้กำไรได้ไงอ่ะ
0: ก็แกไม่ขายทางนั้นแล้วมาขายทางเพจไม่เสียอะไร
1: ไม่ขายทาง TikTok แล้ว
0: ไม่ขาย TikTok มาขายมาไลฟ์สด Facebook ปรากฏว่าก็ยังมีปัญหาเมื่อกี้อยู่นะมีลูกค้าซื้อไปแล้วไปถึงปุ๊บก็คือน่าจะแบบมีคงอยากกินอ่ะเนาะปอกเลยมันเป็นทุเรียนอ่อนมันยังไม่สุก
1: ต้องไว้ก่อนอย่างเง
0: ี้
1: ยหรอ
0: จริงๆมันต้องตามคู่มือของเขาอ่ะนะถ้าฟังจากที่เขาอธิบายเนาะแต่ว่าลูกค้าคนนี้เขาก็แชทมาด่าบอกว่าโอ้โหเละตุ้มเป๊ะเลยนะคะคุณแพรลี่ไพวันก็เลยบอกว่าโอ้โหเสียใจมากเลยลูกค้ามาด่าแบบนี
1: ้
0: ก็ด่าว่าเลวมากขายของอะไรอย่างเงี้ยบางคนบอกว่าเนี่ยโอ้มาด่าแบบนี้ค่อนข้างจะเสียความเสียใจมากเลยก็บอกเสียใจจุดๆฉันรับไม่ได้มาด่าว่าเลวมากคือทุเรียนไม่สุกรีบลูกค้ารีบปอกเลยค่ะแล้วปรากฏว่า แล้วดูเขาแชทมาด่าเขาบอกว่าอย่างนี้นะลูกค้าไม่ใช่ชาวสวนนะไม่รู้หรอกว่าสุกหรือไม่สุกแล้วก็บอกว่าเอาสรุปคนแพ้ได้จะไม่รับผิดชอบใช่ไหมแย่มากๆเลยเสียความรู้สึกเอาอย่างนี้ด้วยกันฉันโง่เองขอให้ขายดีๆมาหลอกกันแบบนี้เสียดายตังค์เดี๋ยวเอาไปป้าหัวหมาค่ะหัวหมาผิดอะไรเดี๋ยวป้าหัวหมาค่ะเร็วมากค่ะนี่โอ้เขาด่าแรงมากแพรี่ก็เลย
1: ตอนเขาขายเขาไม่ได้บอกหรอว่าไปถึงแล้วยังเพิ่งกินนะนู่นนี่นั่นบอกไหมอ่ะ
0: เขาบอกว่ามีคู่มือเขาส่งคู่มือว่าม
1: ี
0: ว
1: ิ
0: ธ
1: ี
0: เช็คเนื้อข้างกล่องจะเขียนเลยว่าเปิดแค่นิดเดียวนะผ่าเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆใช่ไหมแล้วก็เช็คเนื้อก่อนอะไรอย่างนี
1: ้
0: ถ้ามันไม่สุกจิ้มดูมันไม่สุกก็ปิดฝาเอาไว้ปิดเปลือกเอาไว้แล้วก็เอาไม้จิ้มฟันน่ะเสียบเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกวันนึงค่อยมาเช็คเนื้อเช็คอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าตอกทั้งลูกเลยเขาว่าอย่างนั้นมันมีคำแนะนำอยู่ในการทานทุเรียนนะคะ
1: ค
0: ือถ้าใครที่สั่งแบบสดๆไปแบบนี้เข้าใจว่าแม่ค้าที่เขาไลฟ์สดน่ะเขาคงตัดเผื่อก็คือว่าไม่ตัดแบบสุกเลยใช่ไหมพี่อวยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะเขาเวลาเขาขายเขาก็ต้องไล่ไปไง
0: ต้องไล่ไป
1: ไล่ไป
0: สี่วันห้าวันแล้วค่อยเช็คอะไรประมาณนี้หรือว่าเช็คทุกวันก็ได้แต่ว่าไม่ควรปอกเลยทั้งลูกมันก็กินไม่ได้อะสิ
1: ค่ะ
0: เนี่ยดมก็ไม่ได้กินหรอก
1: ทุเรียนนะคะแต่ว่าผลไม้ตอนนี้ก็เราดมออกมากันเยอะนะมังคุดก็ออกแล้วก็เริ่มมีมาแล้วอะไรเงี้ยนะแล้วก็มะม่วงมะเมอเนี่ยก็จะหมดแล้วมันก็เยอะไปหมดปีนี้เมื่อวานนี้ปรากฏว่านี่มีคนได้ยินเสียงนะไม่รู้ว่าใช่ M79 หรือเปล่านะคะแต่ว่าเมื่อวานอีกแล้วอ่ะที่ฐานปฏิบัติการตามาเรียที่ศรีสะเกษอ่ะที่ศรีสะเกษนะคะแต่ว่าทางกองทัพภาคที่2ก็ออกมาพูดแล้วแหละว่ายอมรับว่าได้ยินแต่เสียงดังแต่ก็ยังไม่ยืนยันว่าเป็นการยิงM79 นะคะก็เนี่ยแหล่งข่าวจากกองทัพภาคที่2บอกว่ากระแสข่าวที่ว่าทหารกัมพูชาเนี่ยยิง M79 จำนวน2นัดในพื้นที่ห้วยตำมารีอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษทางกองทัพภาคที่2แหล่งข่าวบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยได้ยินเสียงจริงแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากสาเหตุใดเนื่องจากเป็นช่วงเวลากลางคืนและกองทัพภาคที่2ก็มีมาตรการป้องกันฐานในเวลากลางคืนโดยจำกัดการนำกำลังพลออกลาดตระเวนตรวจสอบนอกฐานเพื่อรักษาความปลอดภัยนะคะนอกจากนี้เนี่ยภายหลังเกิดเหตุก็รับรายงานจากกำลังพลทุกฐานที่ปฏิบัติหน้าที่ว่าทุกนายเนี่ยปลอดภัยดีแล้วก็ไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใดนะคะซึ่งทางกองทัพภาคที่2ก็บอกว่าได้ยินเสียงคล้ายระเบิดขนาดเล็กจากบริเวณป่าทึบด้านหน้าแนววางกำลังห่างออกไปประมาณ200เมตรโดยยังไม่สามารถระบุทิศทางหรือสาเหตุที่ชัดเจนได้ในทันทีเนื่องจากเหตุเกิดในช่วงค่ำแล้วก็มีข้อจำกัดอย่างที่ว่านะคะภายหลังเกิดเหตุเนี่ยผู้บังคับบัญชาของทั้งสองฝ่ายก็ได้ประสานงานร่วมกันนะเพื่อตรวจสอบข้อที่จริงเบื้องต้นก็ยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุของเสียงดังกล่าวได้อย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายก็ยืนยันตรงกันว่าไม่มีการปะทะหรือการยิงตอบโต้เกิดขึ้นในพื้นที่ห้วยตำมาเรียกันทรลักษณ์นะคะไม่มีการยิงปะทะนะขณะที่กำลังพลทุกนายก็ปลอดภัยทุกหน่วยตอนนี้ก็ยังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็มีเพจนะคะเฟซบุ๊กของคุณไตรสุรีไตรสนกุลซึ่งก็เป็นส.ส.ที่เป็นคนพื้นที่ศรีสะเกษอ่ะนะแล้วก็ตอนนี้เป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่ายืนยันว่านะคะโพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวบอกว่าพี่น้องกันทะลักบ้านเราอย่าแตกตื่นนะคะไม่มีการลบกันใดๆไม่ต้องเก็บของอพยพค่ะถ้ามีเหตุอะไรเนี่ยหน่วยงานของรัฐกำนันผู้ใหญ่บ้านจะรีบแจ้งท่านก่อนทันทีอยากให้ฟังข่าวแชร์ข่าวจากหน่วยงานของรัฐค่ะ
0: ไม่ใช่เหตุปะทะไอ้เสียงนั้นใช่ไหม
1: ไม่ใช่เหตุปะทะแต่ว่ายังไม่ยืนยันว่าเป็นเหตุอะไรแต่คนที่ก็ฟังก็ได้ยินบอกเอ้ยมันคล้ายกับเสียงของ M79 แต่ก็ไม่มียังไม่มีใครยืนยันนะว่ามันเป็นเสียงของอะไรแต่มันคล้ายกับเสียงของระเบิดที่เกิดขึ้นกลางป่า
0: ชาวบ้านอะคือได้ยินปุ้งปั้งเนี่ยนะจะระเบิดจะปืนก็ไม่รู้ล่ะตกใจไว้ก่อน
1: ตกใจไว้ก่อน
0: นะตกใจไว้ก่อนโดยเฉพาะคนที่อยู่ชายแดนเนาะเพราะว่าเสียงที่มันหลอนนะพี่ป่วยนะ
1: ค่ะ
0: นะปีที่แล้วอ่ะต้องกี่เดือนมันก็นั่นแหละก็ทำให้ชาวบ้าน ตกใจแต่ก็ดีนะคุณไตสุรีก็ออกมาโพสต์มาชี้แจงจริงๆก็ขอกระจายข่าวเนาะในพื้นที
1: ่
0: นะคะก็ประกาศบ่อยๆแล้วกันนะว่าไม่มีอะไรฟังจากเสียงผู้ใหญ่บ้านเสียงหอกระจายข่าวน่าจะทำให้แบบใจมันชื้นคือไม่อยากอพยพอ่ะเนาะนะคะตอนนี้สายว่างนะคะน้องกวางรออยู่ค่ะใครจะบอกข่าวเล่าความก็022481366นะคะโทรมาได้ค่ะ1สายมีเพลงเพราะๆรออยู่ด้วย1เพลงนะคะ
1: หมายถึงคนที่โทรมาก็จะอยากฟังเพลงอะไรก็เล่าให้สิทธิ์1เพลง
0: เลือกเพลงได
1: ้รู้สึกว่าจะมีคนเข้ามาแล้วไหม
0: ค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเมื่อวานนี้ก็มีข่าวเรื่องของกรณีเอามาแล้วเหรอคะก็ไปรับเลยเนาะถ้าอย่างนั้น
1: ค่ะ
0: ค่ะ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: มาเลย
1: คุณจินดาอยู่ประจวบคีรีขันธ์ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณพี่จินดาคะสวัสดีค่ะคุณ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: บ้านน้องสี
1: ค่ะ
3: เออ
1: คุณจินดาจะพูดถึงเรื่องของอะไรคะวันนี้
3: ก็อยากทราบเรื่องบัตรประชารัฐนะคะเพราะว่าแถวบ้านกับพวกคนแก่ๆก็คุยกันว่าบางทีเขาก็บอกว่าเข้าได้เลยบางครั้งเขาว่าให้ไปทำเรื่องใหม่อะไรเงี้ยก็ยังงงๆกันอยู่พวกลูกหลานก็ไม่ค่อยจะมีเวลาคุยกับเราก็ทำงานกัน
0: ไ
1: ม่ถึงคน
0: บัตรประชารัฐรอบใหม่เหรอคะ
1: เขายังไม่เปิดนะ
3: ให้คุณตีอธิบายฟังหน่อย
0: ค่ะแล้วตอนนี้ไม่ได้ถือบัตรประชารัฐอยู่ใช่ไหมคุณป้า
3: ถือค่ะถืออยู่ค่ะ
0: อ๋อถืออยู่ก็เขาก็ต้องเดี๋ยวเขาให้ลงทะเบียนรอบใหม
3: ่ค่ะ
0: ค่ะถ้าคุณป้าคุณสมบัติยังเดิมอยู่ก็ได้จะได้แต่ถ้าคุณสมบัติเปลี่ยนหมายถึงว่ามีฐานะขึ้นอะไรขึ้นเงี้ย
1: เดี๋ยวเฟสต่อไป
0: ฐานะ
3: ไม่ดีอะไรแล้วก็คือว่าก็อายุเติมก็74แล้วก็แบบว่าเช้าๆก็ขายข้าวแกงอย่างละ3-4อย่างวันนึงก
0: ็ขายข้าวแกงเลย
3: ค่ะเออข้าวเลี้ยงเกิดแล้วก็พอขายได้ค่ะวันนึง4อย่าง5อย่างเนี่ยหักนู่นหักนี่แล้วผมแพงนะคะขายถุงละ20บาท
0: โอ้ยขายถูกจังเลยข้าวแกงถุงละ20บาทเอง
3: จากเพราะว่าคนแถวบ้านมันคนทำงานกันเยอะแล้วก็เจ้าไร่ก็มะม่วงเมืองมันก็ปลูกจะกินของแพงเขาก็ไม่ค่อยกินหรอกเออกิน20บาทเหลือสักกำไรสัก100-200-300บาทบางทีก็ไม่ถึง
0: แต่ละวันจะเหลือแล้วรายได้ถึง100,000ไหมคะต่อปี
3: คงไม่ถึงหรือมั้งคะเพราะว่าวันนึงเราก็ได้200กว่าบาทอะไรเงี้ยอ๋อ
0: ค่ะนั่นแหละโอเครายได้ก็ประมาณนี้ค่ะรายได้ส่วนตัวก็ไม่เกิน100,000ต่อปีครอบครัวก็เฉลี่ยไม่เกิน100,000ต่อคนต่อปีแล้วก
1: ็
0: ต้องไม่มีที่ดินนะที่ดินเกินกำหนดตรงนี้นะคะ
3: แต่ไม่มีค่ะมีลูกชาย
0: ได
3: ้ลูกชายมีที่ปลูกบ้านแค่70ตารางวาเท่านั้นเอง
0: อ๋อก็คุณสมบัติก็ยังได้อยู่นะพี่ป่วยถ้าอย่างนี้เนาะ
1: ได้อยู่ในเฟสแรกในเฟสแรกเนี่ย2เดือนแรกเนี่ยเขาก็ยังให้คนเก่าที่ถือบัตรอยู่ได้เงินอยู่แต่ว่าหลังจากเฟสแรกไปเฟสที่2เนี่ยเขาจะเริ่มมีการกรองแหละ
3: นี่เราทางก็เขาจะเปิดรับทำนั่นเมื่อไหร่
1: ใช่เขาก็จะเปิดรับในช่วงนั้นด้วยคือคนที่อาจจะยังไม่ได้มีเนี่ยก็ถือโอกาสในคราวนั้นด้วยทำใหม่ด้วยแล้วก็จะกรองดูคนเก่าด้วยว่าคนเก่าเนี่ยบางทีคุณสมบัติอาจจะเปลี่ยนไปแล้วอาจจะแบบเอ้ยคราวที่แล้วเนี่ยได้ไปแต่ว่าคุณสมบัติครั้งที่2เฟสที่2เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้บางคนก็ได้แล้วก็คนใหม่เนี่ยก็จะเข้ามา
3: ก็แบบวันที่25เหมือนกับเพื่อคนละครึ่งใช่ไหมคะ
1: ค่ะแต่พร้อมกันก็เงินของผู้ถือบัตรสวัสดิการของรัฐเนี่ยที่เดิมได้300บาทก็จะเข้าไป700

0: 100บาทก็เป็น 1,000 เท่ากัน
1: จ
0: ้
1: ะ
0: ใช่25ก็ลงทะเบียนแต่ส่วนบัตรไม่ต้องเลยนะเขาก็จะเข้าโดยอัตโนมัติเลยนะคุณพี่จินดา
1: ก็เราเขาก็มีกำหนดไปกี่หลายวันไม่รู้ก็จะไม่ค่อยจะรู้เรื่องจำไม่ได้เหมือนกันดูข่าวก็
2: อ๋อเดี๋ยวถ้าฟังลูกทุ่งมาราธอนตอน 17:00 นะคะทุกวันรับรองเลยได้ไม่พลาดข่าวเดี๋ยวจะแจ้งให้บ่อยๆค่ะคุณป้า
1: ไม่พลาดเลยเพราะว่าฉันตื่นกินหลับเนี่ยทำทุกวัน
2: ค่ะเดี๋ยวจะแจ้งให้บ่อยๆ
1: ส่งเช้าเลยทุกวัน
2: นะคะได้เลยแจ้งให้บ่อย
1: ๆจ้ะขอให้คุณสี่กับคุณอะไรนะลืมชื่อและคุณป่วยก็ให้มีความสุขนะคะจะเริ่มที่กันเดี๋ยวจะเก็บได้ค่าย
2: แล้วนะคุณป้าก็สุขภาพแข็งแรงขายของดีๆนะคะ
1: แล้วหลังผ่านมาปานก็มาแวะนะหลังเขตการศึกษาตรงนี่อยู่
2: อ๋ออยู่ปานบุรี
1: ได้เลย
2: สุขภาพแข็งแรงค่ะคุณป้า
1: ขอเพียงยอดรักก็เพียงนะ
2: ยอดรักนะฮะทำเรื่องยอดรักที่พจน์นะคะได้ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ

0: ช่วงนี้ฝนตกถนนลื่นนะแล้วมีข่าวอุบัติเหตุทุกวันเลยอ่ะล่าสุดเนี่ยเห็นแล้วแบบสลดจริงๆเลยอ่
1: ะ
0: คนผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งอ่ะเขาเช่ารถจักรยานยนต์เพื่อขี่ขึ้นไปเที่ยวบนดอยอินทนนท์แต่ขากลับเนี่ยเจอฝนเนี่ยถนนเห็นเลยถนนเปียกเลยอ่ะแล้วก็เลยลื่นแหกโค้งไปชนรถกระบะอ่ะโอ้ยเนี่ยตำรวจเขาได้รับแจ้งอุบัติเหตุเนี่ยเกิดรถจักรยานยนต์ชนเข้ากับรถยนต์กระบะนะคะที่ช่วงทางโค้งลงดอยอินทนนท์หลักกิโลเมตรที่22-23มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บสาหัสก็เลยมาดูนะคะเอากู้ภัยมาช่วยกันไปที่เกิดเหตุก็พบว่าร่างผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงตายแล้วแล้วก็มีผู้บาดเจ็บสาหัสเป็นผู้ชายนะคะข้างๆก็มีรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีแดงล้มคว่ำอยู่แล้วก็ชิ้นส่วนในรถแตกกระจายหมดเลยส่วนคู่กรณีเป็นรถกระบะสภาพด้านหน้าพังเสียหายเจ้าที่ก็นำร่างผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแต่ว่าอาการสาหัสมากเสียชีวิตในเวลาต่อมาสอบสวนแล้วทราบว่าผู้เสียชีวิตทั้งคู่เนี่ยเช่ารถจักรยานยนต์ขี่พากันขึ้นไปเที่ยวบนดอยอินทนนท์ขากลับก็ขับขี่ลงดอยพอถึงที่เกิดเหตุเป็นทางลาดชันฝนตกอ่ะฝนเพิ่งตกลงมาทำให้ถนนลื่นรถก็เสียหลักแหกโค้งพุ่งชนรถกระบะอย่างแรงเลยอ่ะโอ้ยเสียชีวิตทั้งคู่เลยอ่ะช่วงนี้หน้าฝนต้องบอกย้ำๆเลยว่าขับขี่รถเนี่ยระวังถนนลื่นโดยเพราะไปเที่ยวอย่างเงี้ยอาจจะไม่ชินทางนะน้องสีเนาะ
1: ผู้ชายเสียชีวิตทั้งคู่เหรอ
0: ทั้งคู่ตอนแรกผู้หญิงเสียชีวิตทันทีแล้วก็ผู้ชายบาดเจ็บสาหัสแต่ว่าไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
1: ก็เราขึ้นดอยอินทนนท์หลายรอบก็น่าหวัดเสียวอยู่เน
0: า
1: ะ
0: ทางลงอะ
1: บางช่วงใช่ค่ะทางลง
0: ใช่
1: มันชันแล้วก็มันลื่นนั่นแหละถ้าฝนตกนะคะต้องระวังกันนะคะจากคดีกระเดือนขวัญนะคะที่มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายวินัยลงมือทำร้ายร่างกายเขาบอกว่าจริงๆไม่ได้เป็นจิ๊กนะไม่ได้เป็นเมียน้อยก็เป็นเมียนั่นแหละก็อยู่กินกันปกติเพราะว่าเขาเลิกจากภรรยาอดีตภรรยาแล้ว
0: ที่พูดจิ๊กนี่หมายถึงว่าเมียเขาที่คนนี้แหละที่เขาฆ่าตายไปมีจิ๊กไง
1: ใช
0: ่ไปมีกันอะไรกับผู้ชาย
1: ไปมีผู้ชายคนใหม่
0: ใช่
1: ก็เลยทำร้ายร่างกายเขาจนเสียชีวิตแล้วก็โทรปรึกษา
0: ภรรยาเก่า
1: เมียเก่าว่าจะต้องทำยังไงดีแล้วก็เอาร่างของผู้ตายขึ้นรถตะเวนไปต้องไม่รู้กี่ที่แล้วนะคะก่อนจะไปถึงโรงพักอ่ะความคืบหน้าเมื่อวานนี้นะคะทางรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีนะคะบอกว่าหลังจากที่สอบปากคำนายวินัยแล้วก็รับสารภาพตำรวจบอกว่าเรื่องนี้จริงๆก็ไม่ใช่สลับซับซ้อนอะไรนะเพราะว่าเขาก็เดินทางมามอบตัวด้วยตัวเองเรื่องต้นก็บอกว่าเนี่ยคบหากันอยู่ประมาณ1 ปีแล้วนะคะทีนี้ก็จับได้ว่าแฟนเขาเนี่ยไปมีความสัมพันธ์กับชายอื่นซึ่งเป็นรุ่นน้องที่เขารู้จักด้วยนะคะเขาเพราะว่าเคยไปตามเจอแล้วที่โรงแรมม่านรูดแห่งหนึ่งนะคะทีนี้พอนายวินัยก็จับได้ว่าน้องจอยเนี่ยแฟนเนี่ยไปก็เดินมานั่งกินข้าวครั้งแรกก็คิดว่าเดี๋ยวก็จะให้อภัยนะก็คงไม่เอาเรื่องเอาราวแต่ว่าพอดื่มเข้าไปพี่ป่วยด้วยความมึนเมาเนี่ยเดินทางกลับไปที่ห้องพักก็คุยกันถึงเรื่องนี้อีกรอบนึงสุดท้ายก็เกิดปะทะคารมกันคราวนี้เนี่ยน้องจอยก็พูดแซวในทำนองที่ว่าเออก็เห็นพี่ยังไม่ตัดขาดจากอดีตเมียเลยก็เลยทำให้ในพี่นายเกิดอารมณ์ทำร้ายร่างกายตั้งแต่คืนวันอังคารที่12หลังจากทำร้ายร่างกายแล้วก็พักผ่อนกันตามปกติจากนั้นตื่นเช้าขึ้นมาเขาก็ออกไปขับรถรับจ้างตามปกติหลังจากนั้นเที่ยงกลับเข้ามาที่ห้องพักปรากฏว่าน้องจอยเสียชีวิตไปแล้วคือประมาณว่าไม่ได้ปลุกทั้งทุบทั้งตีทั้งคือกล้าจะหลายอย่างเนาะจากนั้นเขาก็อุ้มน้องจอยขึ้นรถเก๋งคันที่ขับไปมอบตัวที่โรงพักบางบัวทองนั่นแหละค่ะแล้วก็ขับวนไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าอยู่ในอาการตกใจนะคะจนเช้าวันที่14นะคะหลังจากได้สตินายวินัยก็โทรศัพท์ไปหาอดีตภรรยานั่นแหละค่ะแล้วก็พร้อมสารภาพว่าได้ฆาตกรรมน้องจอยเสียชีวิตแล้วก็เลยแนะนำว่าอ่ะงั้นก็ไปโรงพักก็ขับไปที่โรงพักนั่นเองก็สารภาพว่าใช้ฝ่ามือตบเข้าไปที่ใบหน้า 3-4 ครั้งใช้เท้าถีบยืนยันว่าไม่มีอาวุธอื่นเนื่องจากว่าตัวผู้ก่อเหตุ

0: มีรูปร่างค่อนข้างใหญ่ความรุนแรงจึงเกิดขึ้นนะคะที่ตำรวจบอกผู้สื่อข่าวถามว่าเอาแล้วการที่มามอบตัวแบบนี้เนี่ยเอาศพมาด้วยเนี่ยเป็นเหตุบรรเทาโทษหรือเปล่าตำรวจบอกว่าต้องดูในเรื่องของพยานแวดล้อมและข้อเท็จจริงหลังจากนี้จะเรียกพยานเข้ามาสอบปากคำทั้งอดีตภรรยาญาติแล้วก็เพื่อนนะของผู้ก่อเหตุที่บอกว่ามีความสัมพันธ์กับน้องจอยน่ะจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าดูทางฝั่งของญาติน้องจอยนะคะบอกโอ้โหทำกันแบบนี้ได้ยังไงญาติแบบไม่พอใจเลยอ่ะทำไมถึงต้องฆ่ากันขนาดนี้คือถ้าแบบไม่เหมือนกับว่าไม่รักแล้วหรือว่าอะไรแล้วก็ตามเลยนะก็ต้องเลิกลาถูกไหม
1: เขาแค้นเพราะว่าเห็นไปเข้าโรงแรมม่านลูดกับผู้ชายอย่างนี้ไง
0: แค้นขนาดต้องฆ่าหรือก็เลิกไป
1: แค้นแบบว่าตามไปตีในตรงที่เขาไปกินที่ร้านอาหารแล้วก็โอ้โหแล้วรู้ไหมว่าคนนี้ผู้ชายคนนี้เคยติดคุกมาก่อนเพิ่งจะออกจากคุกมานะ
0: นั่นไงอารมณ์นะความแรงเหมือนกับติดตัวนั่นนะ
1: อยู่ในคุกออกมาแล้วเนี่ยคนเนี่ยคนก็ถึงบอกไงออกมาแล้วมันก็ต้องดีอ่ะต้องแล้วเวลาไปดูประวัติคนที่ทำความรุนแรงเนี่ยนะ
0: มันต้องมีประวัติอะไรที่เป็นแบบนี้เนาะเน
1: ี่
0: ยครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะนางสาวจอยเมื่อวานนี้ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งน้าก็เดินทางไปให้ปากคำกับตำรวจนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเวลาที่อยู่หน้าครอบครัวนะนายวินัยคนนี้ไม่เคยแสดงพฤติกรรมรุนแรงและไม่เคยทราบมาก่อนว่าลูกเนี่ยถูกทำร้ายมาตลอดเนื่องจากนายวินัยมักจะคอยช่วยเหลือพ่อแม่ด้วยการรับส่งไปขายของที่ตลาดเป็นประจำทุกวัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะก็คือเขาดูเหมือนเป็นคนดีคนนึงเลยแหละแล้วก็จริงๆอ่ะอันนี้น้าของผู้ตายบอกว่าจริงๆนายวินัยเนี่ยยังไม่ได้เลิกลาเด็ดขาดกับภรรยาเดิมเนื่องจากว่าฝ่ายภรรยายังโทรมาต่อว่าน้องจอยอยู่เลยเพื่อขอให้เลิกยุ่งกับสามีภรรยาที่เป็นคนแนะนำให้ไปโรงพักนะก็บอกจริงๆยังไม่น่าจะเลิกกันเด็ดขาดนะคะแล้วช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมานี่นะคะน้องจอยพยายามตีตัวออกห่างแล้วนะขอเลิกนะแต่วินัยไม่ยอมเลิกต
1: ั
0: วกระทั่งยอมรับว่าไปคบหากับชายอื่นแล้วคราวนี้แหละวินัยโอ้โห
1: แค้นเลย
0: ถึงหวงแค้นมากนะคะก็จากนั้นก็ไปทำร้ายจริงๆก่อนหน้านี้เมื่อเดือนที่แล้วก็ทำร้าย 3-4 ครั้งแล้วนะคะทีนี้ที่รับไม่ได้ที่สุดครอบครัวบอกว่าตอนที่ไปร้านอาหารกันแห่งหนึ่งเมื่อวันที่12นี่ค่ะนายวินัยเดินทางมาตามน้องจอยด้วยอาการโกรธมากตอนนั้นนะสาวก็บอกว่าพยายามจะบอกว่าให้กลับไปสงบสติอารมณ์กันก่อนอย่าทะเลาะกันก่อนที่นายวินัยจะกลับเข้าไปอยู่ในรถแล้วระหว่างที่น้าเนี่ยบอกว่าไปห้องน้ำเนาะนายวินัยกลับเข้ามาที่ร้านอาหารแล้วก็มาตบหน้าน้องจอย2ครั้งต่อหน้าแล้วก็ออกมาเนี่ยดูพบว่านางสาวน้องจอยเนี่ยมีรอยแดงมีดวงตาฟกช้ำพอเห็นหน้าโอ้โหโมโหมากตอนนั้นถึงขั้นอยากจะตอบโต้นะคะเพื่อปกป้องหลานแต่วินัยเดินทางออกจากร้านไปก่อนเนี่ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นวินัยก็โทรศัพท์มาหาจอยพร้อมบังคับว่าให้ไปหาที่ห้องถ้าไม่ไปเดี๋ยวจะมาถล่มร้านสุดท้ายจอยเนี่ยกลัวก็เดินทางออกจากร้านอาหารไปตอนประมาณสัก4 ทุ่มกว่าๆหลังจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้จนมาเกิดเหตุสลดเนี่ยค่ะที่สุด
1: เรื่องราวของ
0: จนตาย
1: การทำร้ายเนี่ยก็มีเยอะแยะไปหมดเลยนะเนี่ย
0: จริงเนาะ
1: เออ
0: เน
1: ี่
0: ยค่ะอ
1: ย่างตอนเนี้ยมันมีอยู่คุณพ่อคนหนึ่งนะเขาทำงานอยู่ที่เกาหลี
0: ค่ะ
1: แต่เขาก็แบบว่าเขาไปทำงานอยู่ที่เกาหลีนะแต่ว่าลูกชายหรือกับลูกเขาเนี่ยกับภรรยาอยู่ที่จังหวัดอุดรเขาบอกเขาก็ได้คุยผ่านวิดีโอคอลกับลูกตลอดเลยตอนนี้เขารีบบินกลับจากเกาหลีใต้เนี่ยกลับมาที่เมืองไทยเลยเมื่อวานเนี่ยกลับมาเขาบอกว่าลูกชายอายุ3 ขวบ 8 เดือนมีรอยฟกช้ำที่แขนคล้ายกับถูกหยิกทำร้ายร่างกายลูกชายไปโรงเรียนกันจนชื่อดังได้เพียง2 วันจนลูกไม่อยากไปโรงเรียนพ่อก็บินกลับเลยนะพอไปถามครูบอกว่าไม่ได้หยิกแค่อุ้มเพราะว่าเด็กเนี่ยดื้อชื่อนายคุณพ่อชื่อนายนับเนี่ยอายุ37 ปีที่บินมาจากเกาหลีใต้นะบอกว่าตัวเองเนี่ยทำงานอยู่เกาหลีใต้ได้ปีกว่าแต่ว่าคุยกับลูกชายทุกวันเพราะว่าภรรยาเป็นคนดูแลลูกนะฮะ แต่เมื่อวันที่12ที่ผ่านมาเนี่ยลูกชายบอกว่าโดนตีไม่อยากไปโรงเรียนแล้วขณะพาไปถามครูเด็กก็มีอาการหวาดกลัวทันทีเมื่อเห็นหน้าครูแต่สอบถามในไลน์กลุ่มโรงเรียนก็ไม่รับคำตอบจากครูประจำชั้นว่าเกิดอะไรขึ้นจึงให้ภรรยาเนี่ยไปแจ้งความยืนยันว่าจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะคะเพราะว่าลูกมีอาการผวาไม่กล้าไปโรงเรียนอีกแล้วก็มีรอยฟกช้ำที่แขนเหมือนกับโดนหยิกนะคะคุณพ่อคนเนี้ยก็บอกว่าตัวเองก็เป็นห่วงลูกชายมากเลยต้องลางานมานะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าลางานมาจากเกาหลีใต้เลยอ่ะบินกลับมาเลยอ่ะจะถูกให้ออกจากงานไหมหากถูกนายจ้างให้ออกจากงานก็ยินดีเนื่องจากเป็นห่วงลูกชายบินด่วนมาจากเกาหลีใต้เลยต่อมาเนี่ยทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีที่ดูแลโรงเรียนเอกชนเนี่ยนะคะก็แล้วก็เจ้าที่ของพมจ.ด้วยพัฒนาสังคมจังหวัดเนี่ยก็พาผู้ปกครองไปที่โรงเรียนนี้เลยเพื่อไปขอทราบข้อเท็จจริงนะคะทางผู้อำนวยการโรงเรียนก็บอกว่าไม่นิ่งนอนใจนะก็เชิญครูทั้งสองคนมาสอบถามแล้วครูก็ยืนยันว่าไม่ได้หยิกแต่เป็นการอุ้มเด็กในห้องเรียนเพราะว่าเด็กเดือดดื้อโดยครูบอกว่าหยิกไม่ได้เพราะหนูไม่มีเล็บนะคะแต่เพื่อความชัดเจนเนี่ยโรงเรียนก็เลยเปิดวงจรปิดในห้องให้ผู้ปกครองดูซึ่งในวงจรปิดเนี่ยดูยังไงครูก็ไม่ได้หยิกหรือทำร้ายเด็กแต่อย่างใดโดยทุกฝ่ายก็เลยลงความเห็นบอกว่าครูอาจจะยกปีกเด็กผิดวิธีเนี่ยทำให้เกิดเป็นรอยขึ้นมานะคะ
0: ยกปีกขึ้นนี้หรอ
1: หมายถึงว่าเด็กเนี่ยดื้อก็ไปคานเนี่ยในกล้องวงจรปิดจะเห็นเด็กอะคานไม่นั่งเด็กคนอื่นเขานั่งเรียงลำดับอย่างนี้ใช่ไหมครูเขาบอกครูอาจจะไปยกเด็กขึ้นมาเนี่ยยกแล้วก็จับปีกเด็กผิดวิธีทำให้เกิดเป็นรอยก็ได้นะฮะก็เลยบอกว่าในที่ประชุมก็เลยบอกจะรอผลการชนะสูตรของแพทย์เป็นคำตอบสุดท้ายค่ะโรงเรียนเองก็ได้มีการอบรมครูทุกคนในโรงเรียนต่อการปฏิบัติต่อเด็กให้ระมัดระวังมากขึ้นไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกนะคะแต่ว่าคุณพ่อของเด็กก็เลยเปิดใจกับผู้สื่อข่าวว่าหลังจากดูกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยจากการพูดคุยเบื้องต้นทางผู้บริหารแล้วก็ครูก็ชี้แจงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยชัดเจนในมุมของโรงเรียนโดยครูก็ระบุว่ารอยที่ปรากฏบนตัวเด็กเนี่ยอาจจะเกิดจากการอุ้มจากที่ดูวงจรปิดด้วยกันเนี่ยแต่คุณพ่อก็ยอมรับว่าก็ยังมีความเคลือบแคลงใจเนื่องจากรอยบาดแผลที่พบเนี่ยกับการชี้แจงดูขัดแย้งกันนะคะในความรู้สึกเนี่ยของคนเป็นพ่อเลยก็บอกว่ายังไม่เชื่อแต่ก็เลยทุกคนก็เลยบอกจะรอผลการชันสูตรอย่างเป็นทางการจากแพทย์เพื่อสรุปหาสาเหตุที่แท้จริงค่ะซึ่งคุณพ่อบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้ชี้ชัดว่าใครผิดแต่รอยบนตัวลูกเนี่ยกับคำอธิบายเรื่องการอุ้มเนี่ยมันดูขัดแย้งกันในความรู้สึกของผมสุดท้ายก็ต้องรอผลจากหมอก็แล้วกันค่ะ
0: เดี๋ยวนี้คือบางทีก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันเป็นรอยกันง่ายขนาดนั้นนะใช่ไหม
1: แต่ดูภาพเนี่ยมันเป็นรอยแบบว่าถ้าเกิดอุ้มมันน่าจะเป็นรอยขนาดนี้นะ
0: เอ
1: าจริงอ่ะแต่นี่เราไม่รู้ว่ามันเกิดจากตรงตอนที่ในวงจรในวงจรปิดหรือว่าตอนไหนกันแน่
0: แต่ว่าเด็กกี่ขวบแล้วสามเหรอคะพี่
1: สามขวบสามขวบกว่าสามสามขวบแปดเดือนเอง
0: ตัวเล็กอ่ะ
1: ก็อนุบาล
0: เด็กสามขวบอนุบาลเอง
1: อนุบาล
0: นะคะอีกคนนึงที่เชียงใหม่ไม่ใช่ที่เชียงใหม่ที่ไหนที่ยึดมือถือเด็กแล้วไม่คืนอ่ะก็เป็นการส่งข่าวนี้ต่อกันหลายคนก็บอกว่าฮะได้ด้วยเหรอมันอย่างเงี้ยก็เมื่อวานนี้ก็ดราม่ากันอยู่นะคะในเพจ Facebook ของเจ๊มอยวีพัสนะคะโพสต์เรื่องราวของเด็กคนหนึ่งถูกคุณครูยึดมือถือหลังจากที่คุณครูเนี่ยจับได้ว่ามีการแอบใช้ในโรงเรียนใช่ไหมทีนี้ปรากฏว่าคุณครูไม่ยอมมามาคืนแม้ว่านักเรียนคนนี้จะลาออกไปแล้วก็ตามอย่างนี้ช่วงก็ลาออกอยู่ในช่วงปิดเทอมนี่นะคะทีนี้คุณครูเขาก็บอกว่ายังไงก็ไม่คืนต้องเอาเงินมาจ่ายมาไถ่คืน 10,000 เนี่ยพี่ป่วยแลกกับโทรศัพท
1: ์ค่ะ
0: ทีนี้พ่อแม่ก็บอกว่าเฮ้ยได้เหรอคือเด็กคนนี้เป็นพื้นเพ อยู่ที่นราธิวาสขึ้นไปเรียนที่กรุงเทพมาเรียนที่กรุงเทพนะคะซึ่งก็โรงเรียนก็มีกฎแหละว่าห้ามใช้โทรศัพท์มือถือต่อมากำลังเรียนอยู่ตอนที่ก่อนปิดเทอมเนาะเด็กก็มีโทรศัพท์เข้าก็เผลอรับโทรศัพท์คุณครูก็เห็นสิคะคุณครูก็เลยทราบว่าอ้าวบอยมีมือถือเหรอ อะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยคุณครูก็เลยยึดเอาไว้นะคะคุณครูก็ยึดเอาไว้ ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายนนะคะทีนี้เห็นบอก

0: ว่าบอยก็พยายามอธิบายคุณครูว่าเดี๋ยวจะไม่ใช้แล้วจะส่งมือถือเนี่ยกลับบ้านเพราะว่าได้ให้แม่ส่งที่อยู่มาเรียบร้อยคุณครูก็บอกว่าให้คุณแม่มาคุยเองเพื่ออธิบายเรื่องนี้เห็นบอกว่าบอยก็ยืมโทรศัพท์ใครก็ไม่รู้นะแจ้งไปยังคุณแม่ว่าเนี่ยโทรศัพท์โดนยึดไปแล้วยังไม่ทันได้ส่งกลับไปให้แม่ด้วยความกังวลกระวายใจก็เลยนั่งรถไปบ้านของน้าชายแถวรามคำแหงนะคะเพื่อให้น้าชายเนี่ยมาช่วยเคลียร์กับทางโรงเรียนเรื่องโทรศัพท์ที่คุณครูยึดนะคะเมื่อน้าไปถึงโรงเรียนก็คุยกับคุณครูปรากฏว่าเคลียร์กันไม่ลงตัวเพราะว่าคุณครูเนี่ยพูดคำเดียวเลยว่าจะจ่ายเท่าไหร่น้าชายก็บอกไม่รู้จะต้องทำยังไงคุณก็บอกไปว่าฉันขอจ่าย 1,500 แล้วกันคุณครูก็หันไปถามเด็กบอกว่ายังไงสรุปก็ยังไม่ลงตัวก็เลยไม่มีการจ่ายจนวันที่30เมษาคุณแม่ก็ตัดสินใจให้บอยกลับบ้านลาออกจากโรงเรียนนี้ทันทีคุณแม่ก็เลยแชทหาคุณครูนะคะว่าพ่อของน้องเนี่ยไม่ประสงค์ให้ลูกเรียนที่กรุงเทพแล้วรบกวนส่งโทรศัพท์คืนมาตามที่อยู่นี้ด้วย อย่างนี้นะคะซึ่งคุณครูบอกว่าตามกฎแล้วเด็กที่เล่นโทรศัพท์ในโรงเรียนถ้าถูกยึดแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้คืนหรือถ้าทางบ้านต้องการคืนต้องซื้อคืนนี่แม่ก็งงแม่ก็เลยบอกว่าฉะนั้นขอให้คุณยายอีกคนนึงมาช่วยเจรจาคุณครูก็เลยยื่นข้อเสนอว่าถ้างั้นก็เตรียมเงิน 10,000 นะไถโทรศัพท์แล้วเดี๋ยวจะส่งคืนไปคุณแม่และคุณยายรู้สึกเหมือนถูกเอาเปรียบอ่ะเพราะว่าโทรศัพท์ก็ยังผ่อนอยู่เป็นไอโฟนนะคะที่ป่วยไอโฟน15ต้องซื้อไม่นานไหนต้องจ่ายค่าไถไหนต้องผ่อนแล้วก็แบบนี้คือเหมือนกับคุณครูจะลักทรัพย์หรือเปล่าคุณแม่และคุณยายเลยตัดสินใจแจ้งความเลยค่ะคราวนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่โตนะคะเขาบอกว่ายืนยันว่ามีการเจรจาเกิดขึ้นทั้งหมดตั้ง8ครั้งแล้วนะคะ มาเจรจาเองกับคุณครู2ขณะที่คุยอยู่นะคะกับร้อยเวรก็บอกว่าจะขายแล้วเดี๋ยวเอาเงินมาคืนเป็นเงินละกันร้อยเบนบอกว่าไม่ได้ยังไงก็ต้องคืนเขาเป็นโทรศัพท์เท่านั้นเอ๊ะทำไมคุณครูก็ดื้อในขณะนี้สุดท้ายก็เป็นเรื่องเป็นราวบอกว่าน่าจะโดนเหมือนกับลักทรัพย์แล้วมั้งเนี่ย
1: ไม่แต่เอาจริงๆแล้วเกิดแบบยึดในโรงเรียนเนี่ยมันพ้นเวลาไปก็ต้องคืนเด็กนะ
0: จะถ้าแม่มารับก็ต้องคืนได้แล้วเนาะ
1: ใช่จะเอาไว้ได้เลยเป็นทรัพย์สินของเด็กนะมันไม่ใช่ว่าเป็นมันกดอะไรก็ตามอ่ะมันจะไปยึดอย่างนั้นเอาเป็นของตัวเองไม่ได้หรอกไม่คืนไม่ได้
0: เออแบบนี้ทุกคนก็เลยงงว่าเออแล้วคุณครูทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอทำไมถึงไม่ปรึกษาผู้บริหารโรงเรียนปรึกษาใครก็ได้นะว่าเออกรณีแบบนี้เขาทำกันแบบไหนยังไงไม่ใช่ว่ามาคิดเองเองทำเองเนี่ยเผื่อที่คุณครูนี่มีปัญหานะเนี่ยเนาะ
1: นั่นน่ะสิ
0: เออกับนักเรียนนี่เดี๋ยวใกล้เปิดเทอมแล้วด้วยเน
1: าะเมื่อวานจำได้ไหมที่เราบอกว่ามีนักตกปลาที่เขาไปตกปลาที่ชายหาดพัทยาแล้วไปเจอปลาหมอคางดำจำนวนมากเลยอ่ะน่าจะ15-20กิโลนะน้องสี่ปรากฏว่าวันนี้นักข่าวเขาตามไปก็ชื่อเนี่ยคนนี้เขาชื่อตาชาแนลเนี่ยนะครับก็ไปดูนะคนนี้คนชื่อสตาร์ทอุ่นกาเย็นเนี่ยที่ไปทอดแหที่ชายหาดพัทยาได้ปลาหมอคางดำมา15กิโลกรัมกว่าเนี่ยเอาไปปรุงเป็นอาหารมื้อเย็นได้2เมนูอ่ะสีน้องสีคุณฟัง
0: ทำอะไรอ่ะ
1: เอาปลาหมอคางดำมานึ่งจิ้มแจ่วมะเขือเทศแล้วก็ไปทำปลาหมอคางดำทอดกรอบเฮ้ยพี่ดูจากภาพนี่ก็ใช้ได้เลยนะ
0: น
1: ่
0: ากินอยู่ใช่ไหม
1: น่ากินแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าระหว่างที่ทำอาหารอยู่เนี่ยกลิ่นหอมของทั้งสองเมนูเนี่ยก็โอ้ยโชยอบอวลไปทั่วบริเวณเลยภายหลังปรุงเสร็จเนี่ยนายสตาร์ก็กินต่อหน้ากินโชว์ผู้สื่อข่าวเลยนะบอกว่ารสชาติของเนื้อปลาเนี่ยก็ไม่ต่างจากปลานิลนะมีความหวานแล้วก็กินได้ตามปกติเลยนะคะเขาก็บอกว่าก่อนได้มาใน 10-15 กิโลกรัมก็ไปแบ่งเพื่อนบ้านนะแล้วก็เก็บไว้ประกอบอาหารหลายเมนูทั้งทอดนึ่งต้มแล้วก็ย่างด้วยแล้วก็บอกว่าเขาไม่เคยกินปลาหมอคางดำมาก่อนเลยแต่หลังจากทดลองชิมแล้วก็พบว่าเฮ้ยรสชาติก็ใกล้เคียงกับปลานิลนี่ก็กินแล้วก็ไม่พบอาการผิดปกติหรือผลข้างเคียงใดๆแล้วก็บอกได้ว่าไข่ปลาเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่าปลานิลเล็กน้อยแล้วก็มีรสมันด้วยนะบอกคืนนี้จะนัดเพื่อนๆไปสังเกตการแต่ก็ไปดูข่าวต่างจังหวัดแล้วก็ไม่เห็นว่ามีข่าวเข้ามานะว่าไปทอดแหที่ชายหาดพัทยาอีกหรือเปล่าร
0: ู้สึกมันแปลกตรงที่ว่ามันสามารถอยู่ในทะเลน้ำเค็มได้เหรอ
1: ได้เมื่อวานนี้อาจารย์ธรก็พูดแล้ว

0: ว่าปลาหมอคางดำเนี่ยอยู่ได้3น้ำเลยนะน้ำจืดน้ำกร่อยแล้วก็น้ำเค็มแต่อาจารย์ธรทำลงนามาสวัสดิ์เนี่ยสันนิษฐานว่าเมื่อวานเนี่ยอาจจะฝนตกแล้วก็อาจจะทะลักมาจากคลองคือดิ้นมาจากคลองแล้วก็ลงทะเลอะไรเงี้ยแต่เมื่ออยู่ทะเลแล้วเขาก็อยู่ได้ไงแต่ว่าจะอยู่ได้ดีที่สุดคือน้ำกร่อยตามปากคลองอะไรต่างๆเนี่ย
1: ตะลึงมากเลยปลาหมอคางดำไปอยู่ในทะเลแล้วนะคะ
0: แต่ประมงจังหวัดเขาเมื่อวานเขาไปดูแล้วก็ไม่มีนะเขาบอกอาจจะอยู่น้ำลึกหรือเปล่า
1: อาจจะอยู่แค่นั้นใช่ไหม
0: อาจจะอยู่แค่นั้นที่ว่า
1: ไปแค่นั้น
0: มันมาจากคลองไงอาจจะลดมาจากคลองแล้วก็เลยมาที่มาที่ทะเล
1: แต่ปลาชนิดที่แบบทนทานมากเขาบอกว่าอย่างนั้นแล้วก็เป็นศัตรู
0: นี่เขาบอกว่าเป็น
1: สัตว์น้ำเศรษฐกิจ
0: สปีชีส์เอเลี่ยนอ่ะเพราะไปกินปลาเล็กปลาน้อยไงมันทำให้ระบบนิเวศมันเสียไปอ่ะสี
1: อ
0: ันตรายถ้าเกิดมันอยู่ในที่ที่มันเยอะๆเขาก็ต้องกำจัดนะแต่ทำไมดีรสชาติดีงี้ต้องคิดเมนูทำอะไรแล้วเนี่ย
1: ใช่ไหมไอ้ที่เอาไปทำเป็นปลากระป๋องเนี่ยข่าวก็เงียบไปแล้วเนาะ
0: เงียบไปแล้วแต่เขาปิดเนี่ยเขาปิดโรงงานชั่วคราว
1: ก็ไม่ใช่คุณถ้าโรงงานปลากระป๋องจะทำปลากระป๋องจากปลาหมอคางดำก็ต้องเขียนให้ตรงปก
0: เขียนข้างๆไม่แต่ละอย่างสีถ้าเราไปซื้อ
1: ปลาเม็ดทะเลอะไรอย่างเงี้ย
0: เราไปซื้อเราจะดูค่ากระป๋องไหมลองไปซื้อ
1: แล้วก็ต้องดูนิดนึงว่าเป็นปลาเม็ดทะเลหรือปลาอะไรนะที่เขาเขียนเอาไว้ไงแต่ว่าถ้าทับข้างในมันคนละปลากันอย่างเงี้ยมันก็ผิดนั่นแหละ
0: ก็มีคนพูดเหมือนกันว่าจริงๆแล้วว่าถ้าเกิดเอาปลาหมอคางดำไปทำเนี่ยก็ไม่ผิดหรอกแต่ว่าคุณไปเขียนข้างกระป๋องเป็นปลาแมคคาเรลเป็นปลาซาดีนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่
1: ค่ะแต่ว่าล่าสุดเขาบอกว่ากรมประมงยืนยันชัดเจนนะคะว่าไอ้ที่เป็นข่าวนะปลาในกระป๋องที่เป็นข่าวคือปลานิลนะคะไม่ใช่ปลาหมอคางดำเจ้าของโรงงานปลากระป๋องยี่ห้อนั้นก็ยอมรับแล้วว่าเป็นปลานิลแต่ก็อย่าเขียนข้างนอกว่าเป็นปลาชนิดอื่นก็ให้เขียนว่าปลานิลไปเนา
0: ะ
1: นี่ค่ะพี่ SP Fishing บอกว่าฝากบอกปลาหมอคางดำด้วยพี่กล้วยให้มาทางภาคอีสานด้วยขนาดหอยเชอรี่ตั๊กแตนยังดับเลยอยากลองปลาหมอคางดำบ้าง
0: โอ้ยถ้าไปทางโน้นเขาจับทำปลาร้าแน่เลยสิ
1: ใช่นะถ้าเนื้อกินได้เนี่ยรับรองเลย
0: ทำไมไม่ไปขึ้นที่เหมือนที่คุณพูดจริงๆนะมันทำไมไปอีสานบ้างล่ะ
1: ใช่ไหมนะคะอ่ะปลาหมอฟางดำปลาคางดำได้ฟังอยู่ก็รีบไปนะคะ
0: อุ้ยแต่หนุ่มคนนี้ที่ชลบุรีอีกแล้วไปตกปลาได้ปลาบู่เอากลับบ้านโอ้ปลาบู่นี่สวยนะสีทองเลยน
1: ี่เออเห็นว่าเป็นปลาบู่สีทองใช่ไหมมีคนจะมาซื้อเป็นหมื่น
0: เป็นปลาบู่สีทองเลยปลาบู่ทองเนี่ยสีทองอลามเลย
1: บอกว่า
0: ปลาบู่ทองเรียกซับใกล้หวยออกละเขาก็บอกว่าเนี่ยผู้สื่อข่าวก็เลยลงไปดูคนนี้เจ้าของบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเลี้ยงปลาบู่ทองตัวนี้อยู่ในตู้กระจกเลยนะอย่างเขาบอกว่าเขาไปตกปลาตัวนี้ได้จากบ่อตกปลาบู่ทองนี้ได้จากบ่อแล้วก็เลยซื้อออกมาคือไปตกปลาในตามที่เขามีเปิดให้ตกปลาเนอะตามบ่อตามอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตกปลาแล้วทำไมได้ปลาบู่ทองเขาก็เลยซื้อออกมาปกติเวลาคนที่เขาไปตกปลาเขาจะไม่ให้เอานำไม่เอาปลาออกมาหรอพี่ก็ไม่เคยไปนะเขาก็ซื้อออกมา
1: เออเนี่ยเอาไปไหนอะตกได้แล้วอะ
0: ก็คือเหมือนกับตกด้วยความไอ้นี่เปล่าลื่นลมอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยมา
1: ก็คือว่าเป็นกีฬาไปอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เป็นกีฬาตกปลาไปอย่างเงี้ยเขาก็เลยซื้อออกมา
1: แต่ปลามันบาดเจ็บแล้วนะ
0: หรอแต่เขาบอกว่าพอถึงบ้านเนี่ยแช่น้ำในกะละมังปรากฏว่าปลาได้เปลี่ยนเป็นสีทองอลามแตกต่างจากตัวอื่นที่ได้มาคู่กันที่มีสีน้ำตาลดำก็เลยแยกออกมาใส่ตู้กระจกเอาไว้แล้วก็โพสต์ลงใน Facebook เนี่ยมีคนติดต่อมานะ10ใบเทาเลยตัวเองก็ไม่ขายเพราะว่าเชื่อว่าปลาบู่ทองสีอลามเนี่ยน่าจะมาให้โชคนะเพราะว่าแหมก็เพิ่งจะได้มาแล้วก็ใกล้หวยออกแล้วอ่ะเขาให้เลขที่บ้านด้วยนะ40/33เมื่อวานพูดถึง40นี่เมื่อวานน้องบอยเมื่อวานจัดรายการกับน้องบอยตอนช่วงนั้นน้องบอยก็40/40เหมือนกันนะไม่รู้นะ
1: คิดถึงเลขก็ต้องค
0: ิ
1: ดถ
0: ึ
1: ง
0: น้องบอยสมศักดิ์เนี่ยเขาจะคิดอะไรเป็นตัวเลขหมดเลยตั้งแต่ไปเรียนหมอดูหมออะไรมาเนี่ยนะเขาจะจับยามจับตัวเลขนะแต่อย่าว่าไปนะน้องสีเขาถูกบ่อยนะ
1: สาธุด้วยนะ
0: ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
1: แล้วเดี๋ยวนะไอ้เลือดปลาบู่ทองตัวเมื่อวานนี่คือยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมสรุป
0: ไหน
1: ปลาหมื่นตัวละหมื่นยังอยู่ใช่ไหม
0: ยังอยู่ยังอยู่ไม่ขายเขาก็โชว์ไว้ในตู้กระจกหน้าบ้านเนี่ยสีเอ้ยมันเป็นไปได้ก็ตอนเอาตอนมาเขาเนี่ยแต่มันสีทองจริงนะ
1: นั่นแหละนั่นคือน้องเอื้อยนะปลาบู่ตัวนั้นน่ะ
0: ปลาบู่ทองเออปลาบู่เขากินเขากินกันไหม
1: พี่ยายแม่เลี้ยงใจร้ายอ่ะ
0: สมัยเด็กๆนะเราดูละครเรื่องปลาบู่ทองนะโอ้โหติดมากแม่ปลาบู่ทองอะไรเนี่ยเพลง
1: ใช่ไหมนิทานพื้นบ้านอ่ะโอ้โหเราติดงมเงียมเลย
0: แล้วสมัยนี้ละครแล้วพวกนี้ไม่มีพวกนี้แล้วเนาะ
1: ก็เข้าใจว่าไม่รู้ละเด็กไม่ดูหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะ
0: เออ
1: นะคะก็เป็นข่าวน่ารักดีนะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะคะพี่ป่วยคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟขาวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นขาวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานขาวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม

0: กลับมาแล้วชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTMFM 95กับเช้าวันศุกร์ที่15นะคะพี่กล้วยจันแรมมาอยู่กับเรานะคะน้องด้งไปเที่ยวภูเก็ตลันลาอยู่ค่ะคุณผู้ฟังถามว่าคุณจามอนไปไหน
1: ค่ะลันลาลันลา
0: ลันลาเนาะภูเก็ตแต่วันนี้เขาเตือนเขาเตือนขึ้นลมแรงนะ 2-3 เมตรนะคะทั้งฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยนะคะพี่กล้วย
1: ค่ะ
0: อ๋อ
1: ก็คงลงเล่นน้ำไม่ได้คงเล่นน้ำสระมั้งเล่นน้ำสระในโรงแรม
0: หรือว่าอาจจะลงแบบชายหาดที่แบบว่าไม่ลึกมากอะไรอย่างงี้เนาะแต่ที่แบบเขากั้นไว้อ่ะมันจะมีทุ่นอยู่เนาะเขากั้นว่าตรงนี้อย่าลึกไปกว่านี้นะไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: เที่ยวทะเลหน้าฝนนี่มันก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เนาะพี่ว่า
0: ค่ะ
1: เที่ยวทะเลหน้าฝนบางทีมันก็ฝนตกมันก็ลงไม่ได้อะไรเงี้ย
0: ค่ะวันนี้ก็เข้าสู่หน้าฝนแล้ว
1: อยากเป็นทางการองค์ประกอบครบเพราะว่าก็ตกทั่วทุกที่แล้วเขาบอกแต่ว่าก็อย่าลืมนะว่าถึงแม้จะเข้าสู่หน้าฝนเนี่ยปีนี้ก็มีเอลนิโญนะภาวะแล้งก็ยังมีอยู่นะยังใช้น้ำกันระมัดระวังเรื่องของการโดยเฉพาะคนที่ทำการเกษตรที่อยู่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เขตชนรับประทานต้องกักเก็บน้ำอย่างให้ดี
0: ค่ะต้องหาแหล่งน้ำใหม่ๆเนาะจริงเนาะคือถ้าเรารู้สึกว่าเรารู้แล้วล่ะว่าน้ำมันไม่พอแน่ๆนี่นะคะก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกนะที่กล้วยก็ต้องหาพืชที่มันแบบว่า
1: ทนแรง
0: เหมาะสมกับฤดูกาลหน่อยนะคะถามสำนักงานการเกษตรอำเภอก็ได้นะว่าอย่างเราจะเปลี่ยนการปลูกพืชได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าจะปลูกแบบเดิมๆมันก็จะมีปัญหาเหมือนเดิมนะเสี่ยงที่จะขาดทุนค่ะฝากด้วย
1: ก็ยังไม่จบ
0: ค่ะ
1: ขยี้ข่าวบันเทิงยังไม่จบ
0: ยังไม่จบ
1: ทรายพายเนี่ยยังไม่จบ
0: มีทุกวันเลยนะคะ
1: แล้วทีนี้หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งที่เกาะติดก็คือเดลนิวไงก็เกาะติดเลยเรื่องน
0: ี้
1: ใช่แต่ก็
0: ติดตลอด
1: ก็เมื่อวานก็ลงเป็นทีกันแล้ววันนี้ก็เลยลงอีกใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ลงโดยมีคำให้สัมภาษณ์ก็ไม่ใช่คำให้สัมภาษณ์หรอกเป็นการโพสต์เฟซบุ๊กของคุณน้าของทรายสกอตชื่อหนุ่ยจุไรรัตน์ที่ดมพักดีน้าหนุ่ยน้าหนุ่ยเนี่ยเขาแชร์โพสต์จากสาวไมล์ละพัดลันนะคะซึ่งเป็นภรรยาของคุณพายสุนิทเนี่ยผ่านอินสตาแกรมสตอรี่ส่วนตัวระบุข้อความสั้นๆว่าขอให้เป็นเรื่องภายในครอบครัวและขอให้เรื่องราวจบลงด้วยดีเนี่ยก็คงตอนนี้มันก็สถานการณ์ก็ยังคนก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดกันหมดเลยนะขณะที่สายสกอตก็ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนะขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาให้ซึ่งทรายก็ได้ระบุข้อความว่าขอบคุณทุกๆคนที่ทำให้ทรายรู้สึกถึงความรักและศักดิ์ศรีกับเรื่องนี้ครับทรายขอโทษที่ยังไม่ได้ตอบทุกๆคนหรือคุยสื่อมากทรายรู้สึกเศร้ากับทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่เกิดนะแต่ก็ดีใจที่เด็กผู้ชายคนนั้นหมายถึงตัวเองในวัยเด็กเนาะแต่ดีใจที่เด็กผู้ชายคนนั้นได้รู้แล้วว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นเม็ดทรายคนเดียว
0: โอ้
1: แล้วก็ยังมีอีกนะในที่บอกว่าหลังจากที่มีการนำบัตรเชิญแต่งงานตอนนั้นก็ตอนที่พี่ชายเขาแต่งงานนะเขาบอกเอ๊ะทำไมถึงน้องชายแท้ๆถึงไม่ได้เช
0: ิ
1: ญแต่ปรากฏว่าใช่แต่ปรากฏว่าเขาก็เอาบัตรเชิญมาให้ดูนะว่าเขาเชิญนะเขาเชิญนะไม่ใช่ไม่เชิญทีนี้เนี่ยสายสกอตก็เลยเปิดเผยผ่านรายการห้องข่าวบันเทิงของ Workpoint นะถึงเหตุผลที่ตัดสินใจไม่ไปร่วมงานแต่งของพายพี่ชายแท้ๆเนี่ยโดยยืนยันชัดเจนว่าไม่สามารถไปร่วมแสดงความยินดีกับคนที่เคยทำร้ายตัวเองในวัยเด็กได้
0: ก็คือเขาฝังใจ
1: เขาฝังใจเขาบอกไปจะไปได้ยังไงไปร่วมแสดงความยินดีกับคนที่เคยทำร้ายตัวเองในวัยเด็กได้เนี่ยทรายก็พูดอย่างตรงไปตรงมาบอกการได้รับการ์ดเชิญเนี่ยไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ตนต้องการไม่ใช่การปรับความเข้าใจนะแต่คือการได้รับความยุติธรรมทรายจะไปงานคนที่ข่มขืนทรายทำไมการเชิญไม่ใช่การแก้ปัญหาโอ้ยตรงนี้แรงนะเนี่ยการเข้าคุกคือการแก้ปัญหา
0: เข้าคุกเลย
1: พูดถึงว่าการเข้าคุกคือการแก้ปัญหา
0: ก็คือให้

0: ลงโทษอย่างนี้ใช่ไหม
1: ให้มีการลงโทษเลยอ่ะเขาบอกเป็นเรื่องที่แบบว่าจะไปให้ตัวเองไปยืนร่วมฉลองเลยไปร่วมตัดเค้กในวันสำคัญของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้จะให้ผมไปปาร์ตี้ไปยืนตัดเค้กกับคนที่ทำร้ายผมทำไมครับเป็นสิ่งที่เพี้ยนมากสำหรับตัวเองและสำหรับทรายเนี่ยว่าประเด็นสำคัญไม่ใช่เรื่องทรัพย์สินหรือที่ดินแต่คือการที่ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเคยทำร้ายตัวเนี่ยตนเองเนี่ยยังไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายมันมีเรื่องที่ใหญ่กว่าที่ดินคือคนที่เคยข่มขืนน้องแล้วยังไม่เข้าคุกคิดไปคิดมาให้เขาเข้าคุกก็ดีโอ้หืมประเด็นนี้นะที่หลายๆคนเนี่ยที่ดาราเขาออกมาไลฟ์ไปเขาก็ออกมาขอโทษกันหมดนั้นเมื่อวานเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: เออนะออกมาพูดกันหมด
0: ว่าขอโทษ
1: บอกว่ายื
0: น
1: ยัน
0: รู้สึกว่าไม่ควรเข้าไป
1: ในครอบครัวใช่ใช่
0: ในเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องพี่น้องอะไรอย่างนี้นะคะอย่างครอบครัวของธีราที่วัดก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวนะคุณป๊อกกับคุณมาร์กี้อะค่ะพี่ป่วยก็ไปแสดงความคิดเห็นไปเม้นในโพสต์ของไมค์จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จนสุดท้ายคุณป๊อกสามีคุณมาร์กี้บอกว่าผมขอโทษและขอชี้แจงกับเรื่องที่เกิดขึ้นขอใช้พื้นที่นี้ขอโทษและชี้แจงต้องขอโทษจริงอย่างจริงใจที่ทำให้ทุกคนผิดหวังยืนยันว่าผมไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิดในทุกรูปแบบไม่ว่ากับใครก็ตามขอยอมรับความผิดพลาดนี้ไว้เป็นบทเรียนและจะระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องละเอียดอ่อนภายในครอบครัวต้องขอโทษทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบขอโทษจากใจจริงๆหลังจากโพสต์นี้ออกไปชาวเน็ตจำนวนมากก็ยังคงแสดงความคิดเห็นต่อเนื่องหลายคนก็เลยตั้งคำถามว่าทำไมถึงไม่มีการเอ่ยขอโทษทรายโดยตรง
1: ก็ทัวร์ลงเอก
0: ก็ทัวร์ไปลงต่ออีกนะคะว่ามาขอโทษชาวเน็ตทำไมคุณควรขอโทษคุณทรายหรือบางคนบอกว่าอันนี้ถ้าไม่มีคลิปเสียงจะออกมาขอโทษไหมรวมถึงคอมเมนต์ที่แซวว่าอุ้ยแชท GPT ทำงานหนักมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นในไอจีของคุณป๊อกมายเซ็ตนะคะ
1: ดร.สาวมิลลิดานุภาก็มาโพสต์ขอโทษเหมือนกันหนูขอใช้พื้นที่ตรงนี้ขอโทษทุกคนอีกครั้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสิ่งเกิดขึ้นจากความไม่ระมัดระวังในการใช้โซเชียลมีเดียของหนูหนูทราบว่าทำให้หลายๆคนผิดหวังทำให้เกิดความไม่สบายใจหนูยอมรับผิดว่าขาดความรอบคอบและใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสมซึ่งเป็นสิ่งที่หนูควรระมัดระวังให้มากกว่านี้ไม่มีเจตนาสนับสนุนหรือเห็นด้วยกับความรุนแรงหรือพันนะคะพันโฟอีฟอ่ะต้องสังกัด XOXO เนี่ยนะก็ออกแถลงการขอโทษขออภัยเช่นกันโดยพันชี้แจงบอกว่าจากเหตุการณ์ที่มีการกดถูกใจในโพสต์ที่มีประเด็นผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียของพันขอชี้แจงว่าเกิดขึ้นจากความไม่รอบคอบในขณะที่กำลังใช้งานสื่อออนไลน์และเมื่อพันทราบเรื่องก็ได้รีบดำเนินการลบออกทันทีค่ะพันขออภัยอย่างสูงที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความไม่สบายใจพันขอยืนยันว่าการกระทำดังกล่าวไม่ได้เป็นความตั้งใจในการแสดงถึงเจตนาหรือการสนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบแต่อย่างใดและจะระมัดระวังการใช้งานโซเชียลมีเดียให้มากขึ้นโอ้คนบันเทิงอีกหลายคนเลยนะก็พาเลทออกมาพูดแต่บางคนก็บอกว่าแต่ที่นั่นไปเนี่ยเพราะว่าต้องการให้กำลังใจกับมายน้องมายละพัดนะละพัดลันเนี่ยที่เขาท้องอยู่ตอนนี้เขาท้องอยู
0: ่ค่ะก็เอามีสักท่านหนึ่งเน
1: า
0: ะนี่เป็นคุณหมอนะคะที่เราติดตามประจำ
1: หมอแทน
0: ด็อกเตอร์ธนีธนียวรรณนะคะหมอแทนนี่อยู่ต่างประเทศเนาะหมอแทนก็ออกมาแสดงมุมมองในเชิงจิตวิทยานะคะพี่ป่วยวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ที่ถูกกล่าวหาในคดีล่วงละเมิดนะคะซึ่งแน่นอนหมอบอกว่าหลายคนถามหมอว่าหมอเข้าข้างใครตอนคลิปแรกออกมามีคนบอกว่าเอาเข้าข้างคุณสายพอคลิปที่สองเอาเข้าข้างคุณพายตอนนี้พอมีคลิปเสียงออกมาอีกก็เริ่มมีคนบอกว่าเอาหมอกำลังชี้นำสังคมอะไรอย่างนี้นะซึ่งหมอก็บอกว่าก็เดี๋ยวเลือกวิเคราะห์ตามตรรกะแล้วกันเนาะตามตรรกะหลักฐานแล้วก็หลักจิตวิทยาแต่ว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งออกมาพูดว่าตัวเองเคยถูกทำร้ายไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามหมอบอกว่าผมพร้อมจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เขาเสมอเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่สังคมชอบทำผิดพลาดมากที่สุดคือเวลามีคนออกมาเล่าเรื่องความรุนแรงเนี่ยเราก็จะรีบตัดสินทันทีว่าจริงหรือเปล่าโกหกไหม

0: ีประโยชน์อะไรไหมกับสังคมทั้งที่สิ่งแรกที่ควรทำคือรับฟังก่อนหลังจากที่คลิปเสียงถูกปล่อยออกมาสิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่แค่ตัวคลิปนะแต่คือปฏิกิริยาของผู้คนหลายคนที่ก่อนหน้านี้เนี่ยรีบออกมาปกป้องอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็เริ่มลบคอมเมนต์กันลบการกดไลค์ออกมาพูดว่าตัวเองไม่สนับสนุนความรุนแรงตรงนี้มันสะท้อนอะไรบางอย่างที่สำคัญนะหมอบอกว่าต่อให้คุณคิดว่าคุณรู้จักใครดีแค่ไหนคุณก็อาจจะไม่รู้หรอกว่าหลังประตูบ้านของเขามีอะไรเกิดขึ้นบ้างคนที่ดูดีในสายตาสังคมอาจจะไม่ใช่คนเดียวกันกับคนที่อยู่ในบ้านก็ได้ในเชิงจิตวิทยาสิ่งที่หมอสนใจคือรูปแบบการตอบสนองเพราะว่าเวลาคนเราถูกกล่าวหาโดยเฉพาะเรื่องร้ายแรงนะคะการตอบสนองเนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นบางอย่างคือถ้าไม่ได้ทำจริงคนส่วนใหญ่ก็จะปฏิเสธตรงๆว่าอุ้ยไม่จริงฉันไม่ได้ทำพูดกี่ครั้งแล้วว่าไม่ได้ทำอันนี้คือการปฏิเสธตรงไปตรงมาเนาะแต่หลายกรณีสิ่งที่เกิดขึ้นกลับไม่ใช่แบบนั้นพบว่าสิ่งนั้นเรียกว่าคือการหลีกเลี่ยงบทสนทนาอย่างเช่นเคยคุยเรื่องนี้ไปแล้วนะหรือว่าคือการลดทอนความรุนแรงก็แค่เรื่องตอนเด็กก็เล่นกันอะไรประมาณนี้นั่นคือการหาเหตุผลให้กับพฤติกรรมตัวเองอย่างเช่นตอนนั้นยังเด็กอยู่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ประสีภาษาในทางจิตวิทยาถือว่าเป็นการตอบสนองเชิงป้องกันตัวเองซึ่งมักจะพบได้ก็ต่อเมื่อคนคนหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองมีบางอย่างต้องปกป้องแล้วก็อีกคำหนึ่งที่อยากให้ทุกคนรู้จักคือคำว่าบราโวค่ะคุณหมอบอกว่าในคลิปเสียงไม่เกิดขึ้นนะบราโวตัวดีมาจากปฏิเสธตัว A คือแอทแทคโจมตีคนที่ออกมาเล่านะคะตัว R V O นี่คือสลับตัวเองจากผู้กระทำกลายเป็นเหยื่อแทนอย่างเช่นจากคนที่ถูกกล่าวหากลายเป็นพูดว่าเอาเธอนั่นแหละมาทำร้ายฉันเธอกำลังทำลายชีวิตฉันจนสุดท้ายแล้วเหยื่อตัวจริงกลายเป็นคนรู้สึกผิดแทนแต่ต้องย้ำอีกครั้งว่าการวิเคราะห์ครั้งนี้ของคุณหมอเนี่ยนะคะเป็นการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมนะไม่ใช่มาเป็นคำตัดสินทางกฎหมายนะซึ่งหมอบอกว่าไม่ได้บอกว่าใครผิด 100% หรือว่าใครถูก 100% นะหน้าที่ก็คืออธิบายสิ่งที่เห็นผ่านหลักจิตวิทยาตรรกะและพฤติกรรมมนุษย์นั่นเองนะคะก็เป็นการวิเคราะห์อาจจะไม่ได้ออกมาในแบบอย่างที่บางคนอยากเป็นนะเพราะว่าหมอบอกว่าไม่ได้มีหน้าที่ช่วยใครสร้างภาพหรือช่วยใครลบภาพหน้าที่คือดูว่าหลักฐานบอกอะไรพฤติกรรมบอกอะไรและตรรกะพาไปตรงไหนถ้าตรรกะพาไปทางไหนก็พูดไปทางนั้นสุดท้ายนี้ฝากไว้แบบนี้ว่าเวลามีใครสักคนหนึ่งกล้าออกมาเล่าเรื่องที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตสิ่งแรกที่เขาต้องการเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตัดสินนะพี่ขวยแต่เขาแค่ว่ามีใครสักคนหนึ่งที่ไม่รีบบอกว่าเฮ้ยเธอโกหกเธอคิดไปเองเธอต้องมีอะไรแอบแฝงเพราะคนที่ถูกทำร้ายจำนวนมากเนี่ยไม่ได้เงียบเขาไม่มีอะไรจะพูดแต่เขาเงียบเพราะกลัวว่าไม่มีคนเชื่อเขาค่ะพี่ขวย
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะคุณหมอบอกว่าไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องใครแพ้ใครชนะนะแต่คือการเรียนรู้จะอ่อนโยนต่อกันมากขึ้นมนุษย์ทุกคนมีบาดแผลในแบบที่คนอื่นอาจจะมองไม่เห็นถ้าจะมีอะไรที่อยากให้สังคมได้เรียนรู้จากเรื่องนี้จริงก็คือว่าอย่าไปตัดสินว่าใครแพ้ใครชนะ
1: ก็จริงๆเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นวัยเด็กนี่มันฝังลึกบางทีมันเอาไม่ออกเหมือนกันนะสิเน
0: า
1: ะ
0: จริงบางคนบอกเฮ้ยมันก็เรื่องแค่นี้แต่สำหรับบางคนมันไม่ใช่แค่นี้เนาะม
1: ัน
0: เป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขามากมาก
1: นี่เรามีหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาเอามาออกอีกคนหนึ่งเนี่ยพี่จะบอกเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอปาดต้อมอ่ะเนี่ยประเด็นในตอนนี้โดนละเมิดในวัยเด็กเนี่ยกำลังเป็นที่พูดกันเป็นประเด็นร้อนเลย
0: ก็บอก
1: ปา
0: ต๊อ
1: ปใช่ปาต๊อปปริญญาควรตระกูลเนี่ยเคยเล่าเรื่องสุดเจ็บปวดเอาไว้เมื่อ2ปีที่แล้วในรายการหนึ่งคุยแซปโชว์เนี่ยบอกว่าเคยโดนคนขับรถของที่บ้านเนี่ยล่วงละเมิดเพศทางเพศจนตั้งครรภ์เลยจนท้องเลยอ่ะตอนนั้นอายุปาต๊อป11ขวบใช่ก็เรื่องบอกผู้หญิงควรที่จะมีเสียงในเรื่องนี้เราไม่ควรจะต้องปิดหมากับผู้ชายเป็นแผลที่เกิดขึ้นในวัยเด็กเลยเป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นตัวผลักดันที่ทำให้ตื่นรู้แล้วก็เกิดมาให้พี่เรื่องนี้มันหนักมากเกิดตอนอายุ11โดนข่มขืนโดนคนขับรถเนี่ยพาไปเที่ยวไปโรงเรียนพ่อแม่ก็มัวแต่ทำงานหาเงินกลัวว่าเราจะไม่มีกินเพราะว่าแกจนไงก็ทำงานหาเงินตลอดเวลาก็ให้คนขับรถไปส่งไม่เคยได้ดูเลยขากลับมันก็แวะพี่ไม่รู้นะว่านานแค่ไหนพี่จำไม่ได้ปะต้อมบอกนะพี่ไม่มีความจำช่วงนั้นแค่มีความรู้สึกเฉยๆว่ามันแปลกๆมันรู้สึกไม่สบายตัวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะบอกใครตอนนั้นเดาว่าอายุพี่เนี่ย11ปีน่าจะมีประจำเดือนแล้วเพราะว่าพี่ท้องแล้วพี่ก็ทำแท้งด้วย เพื่อนเพื่อนที่โรงเรียนบอกว่าหลังจากป .6 เนี่ยอยู่ดีเนี่ยป้าต้อมบอกว่าพี่อยู่ดีพี่ก็หายจากโรงเรียนไปโรงเรียนไปเลยเขาก็งงว่าพี่หายไปไหนเพราะแม่ส่งไปที่อังกฤษในตอนนั้นนะชีวิตก็ไม่ make sense ร่างกายที่พี่มันตกอยู่ในสภาวะกลัวไปแล้วอะตกอยู่ในสภาวะกลัวเลยเออทำไมแล้วเขาก็ถามว่าทำไมพี่ถึงไม่บอกพ่อกับแม่ทั้งที่พี่ก็รู้ว่าเขาทำทุกอย่างเพื่ออะไรเงี้ยทำเพื่อพี่เขารู้นะป้าต้อมบอกเขารู้นะเพราะน้าสาวพี่ก็เห็นว่ารูปร่างพี่เปลี่ยนไปน่าจะเห็นว่ามีท้องเขาก็เลยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับหลานสาวสักอย่างอันนี้คือฟังจากผู้ใหญ่เล่าอีกทีตอน11ขวบปัดต๊อบจำไม่ค่อยได้มั้งประมาณพี่จำไม่ค่อยได้แต่พอเขา
2: เ
1: มื่อ11ขวบป .5 ป .6 แล้วนะป .5 ป .6
2: ป .5 ป .6 ก็เริ่มจะเป็นสาวนั่นแหละ
1: แล้วพอเขารู้ว่าพี่ท้องปุ๊บก็พาไปทำแท้งเลยหลังจากนั้นเขาก็ส่งพี่ไปเมืองนอกเลยแล้วพี่ก็ไม่รู้ว่าเขาจัดการกับเรื่องนี้ต่อยังไงแต่ตอนไปอยู่ที่อังกฤษนะบอกชีวิตพี่ดีมากพี่เป็นเด็กป๊อปปูล่าของโรงเรียนเพื่อนชอบเพราะเป็นคนอารมณ์ดีให้เล่นอะไรก็เล่นพูดภาษาอังกฤษไม่ได้สักคำแต่ร้องเพลงภาษาอังกฤษได้เป็นชุดโอ้แต่ก็ดีนะไปถึงว่าถูกส่งไปที่อังกฤษก็เลยดีเลยนะบอกคุณแล้วเขาก็ถามว่าคุณพ่อคุณแม่มาทราบตอนไหนอ่ะว่าโดนคนขับรถกระทำแบบนี้บอกก็ตั้งแต่อย่างนั่นแหละแต่คุณพ่อคุณแม่ก็มีระบบป้องกันตัวเองเหมือนอย่างที่ตัวพี่มีนั่นแหละพี่ดีลิทความจำทิ้งระบบป้องกันของทั้งสองท่านคือไม่พูดเรื่องนี้อีกเลยถ้าพูดก็เจ็บพูดก็รู้สึกว่าทำไมฉันเป็นพ่อแม่ที่ใช้ไม่ได้ไม่ช่วยลูกส่วนคนขับรถจัดการยังไงเขาบอกไม่ทราบคงไม่ได้จัดการอะไรกับเขาหรอกแบบไปทำร้ายเขาหรืออะไรคงไม่ใช่แต่คงเป็นอโหสิกรรมหรือเปล่าตอนไปอยู่ที่อังกฤษก็ไม่มีการพูดถึงกันแล้วอะไรเงี้ยโอ้ยป้าต๊อบก็เลยเนี่ยก็เลยก็นั่นได้ก็แบบ
2: โอ้นี่เป็นความทรงจำที่แบบเจ็บปวดมากเนาะ
1: แต่เหมือนยังจำได้อยู่แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรไปอยู่ที่อังกฤษแล้วก็เลยใช้วิกฤตเป็นโอกาสมันก็เลยแบบนะเป็นป๊อปปูล่าไปเลย
2: โอ้ค่ะมาดูคดีของคุณฟิล์มรัตภูมินิดนึงนะคะเมื่อวานนี้คุณฟิล์มรัตภูมิได้
1: ชนะใช่ไหม
2: เผยหลักฐานการชนะคดีหมิ่นประมาทพี่ป่วยหลังจากที่เขาถูกกล่าวหาว่าฟิล์มรัตภูมิไปหลอกลวงการลงทุนจนชื่อเสียงนี่พังยับเยินพินาศเลยนะคะล่าสุดศาลพิพากษาแล้วนะคะว่าไม่เป็นความจริงนะคุณฟิล์มก็เลยไปโพสต์ใน IG ว่าจากกรณีที่มีการกล่าวหาว่าผมหลอกลวงการลงทุนจนส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงธุรกิจและความน่าเชื่อถือที่ผ่านมาวันนี้ศาลได้มีคำพิพากษาแล้วโดยข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่ได้เป็นความจริงและคู่กรณีได้ขอโทษรวมถึงตกลงชดใช้ค่าเสียหายตามกระบวนการของศาลผมเลือกใช้กระบวนการยุติธรรมในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงมาตลอดวันนี้ศาลได้พิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่ผมถูกกล่าวหาถูกโจมตีที่ผ่านมาไม่เป็นความจริงตามที่ถูกกล่าวอ้างแต่แปลกตรงที่ทุกคดีพอทุกคนไหว้ขอโทษผมเสร็จก็จะบอกว่ามีคนสั่งให้ทำมีคนอยากให้พูดให้เราเสียหายมีตัวการมีตัวแต่งเรื่องเก็บข้อมูลในชั้นศาลส่งตำรวจกันต่อครับเพราะคุกรออยู่ขอบคุณทุกคนที่เชื่อมั่นในตัวผมขอบคุณทุกแรงสนับสนุนจากไปนี่ก็เดี๋ยวคุณฟิล์มแกก็ไม่จบนะแกก็จะฟ้องต่อค่ะก็แกบอกว่ามันแปลกตรงที่ว่าคนที่แกฟ้องเนี่ยนะคะพอจบคดีแล้วมาขอโทษผมแล้วจะบอกว่ามีคนสั่งให้ทำเหมือนให้มาแกล้งเหรออย่างเงี้ย
1: ค่ะ
2: เนี่ยค่ะ
1: ใน
2: คำพิพากษาของศาลเมื่อวานนี้บอกว่าเนี่ยจำเลยกล่าวคำขอโทษโจทก์ว่าแม่ยอมรับว่าหมิ่นประมาทโจทก์ไม่เคยหลอกลวงแม่ขอโทษที่ทำให้ฟิล์มเดือดร้อนเสียหาย ยังรักและเอ็นดูฟิล์มเหมือนเดิมและจะปฏิบัติตามข้อตกลงในวันนี
1: ้
2: แปด
1: แม่นี่ใครอ
2: ่
1: ะ
2: ไม่รู้ใคร
1: ใช้สรรพนามว่าแม่ก็ต้องคง
2: คุณฟิล์มเขาเปิดเผยคำพิพากษาเป็นบางส่วนเนี่ยเขานี่เอาไว
1: ้
2: แต่ก็มีชื่อนะมีชื่ออยู่นะมีชื่อจำเลยที่หนึ่งกับพวกรวมสองคนค่ะใครที่อ่านไปไอจีฟิล์มก็จะรู้ชื่อนามสกุลเลยค่ะพี่กฤษ
1: ไปดูเองแล้วกันเรา
2: เยอะในคุณฟิล์มก็ตั้งข้อสังเกตว่าเนี่ยคนที่มาหมิ่นประมาทเขาอย่างเงี้ยกล่าวหาเขาอย่างเงี้ยแต่ว่ามีคนบอกว่าเนี่ยมีคนสั่งให้ทำสั่งให้แกล้งสั่งให้อะไรอย่างเงี้ยคุณฟิล์มก็เลยบอกว่าโอเคส่งตำรวจต่อครับเพราะคุกรอมันอยู่
1: ค่ะ
2: ไป
1: ด
2: ู
1: อาการป่วยของคุณสังดอกสะเดาไหมคุณสังดอกสะเดาที่ก่อนหน้านี้เป็น ไปผ่าตัดก้อนเนื้อที่ลำคอแล้วก็ปอดใช่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วล่าสุดนั้นที่ลูกชายออกมาบอกว่าเออเนี่ยการผ่าตัดเนี่ยอาจจะมีความ

เสี่ยงที่พ่อจะเสียชีวิตได้เนี่ยนะถึงจะสำเร็จพ่อจะทรมานผมเลยตัดสินใจยกเลิกการรักษาแบบผ่าตัดแล้วก็ปั๊มหัวใจเพื่อให้พ่อได้อยู่กับทุกๆคนยันลมหายใจสุดท้ายนะคะ

0: เสียนะครับเมื่อวานได้คุยปรึกษากับคุณหมอแล้วผลออกมาว่าพ่อเป็นมะเร็งในการรักษาทีแรกเนี่ยคุณหมอจะให้เจาะคอเพื่อความสะดวกในการช่วยหายใจแต่เมื่อประเมินอาการของโรคแล้วเนี่ยร่างกายคุณพ่ออาจจะรับไม่ไหวนะคะอาจจะรับไม่ไหวเพราะระหว่างการผ่าตัดเนี่ยมีความเสี่ยงที่พ่อจะเสียชีวิตได้และเมื่อถึงผ่าตัดเจาะคอสำเร็จพ่อก็จะทรมานมากๆผมและครอบครัวเลยตัดสินใจยกเลิกการรักษาแบบผ่าตัดและยื้อชีวิตด้วยการปั๊มหัวใจอย่างที่พ่อเคยพูดแล้วก็ขอแล้วก็สั่งเสียไว้เพื่อให้ตอนนี้พ่อได้อยู่กับทุกๆคนจนลมหายใจสุดท้ายก็คือไม่พ่อผ่าตัดไม่ผ่าตัด
1: ไม่ผ่าแล้ว
0: ไม่ผ่าตัดแล้วตอนแรกก็หลายคนก็คิดว่า
1: ประคับประคองไปใช่ไหมวิธีการ
0: ใช่ก็คือแบบว่าไม่ประคับประคองไปอยู่ข้างในก็คือเหมือนแล้วถ้ามีปฏิหารก็คงมีปฏิหารอ่ะอย่างคุณตัวแรกก็ยังบอกแล้วว่าไงก็คงได้ยินค่ะก็ตกใจมากเลยก็ขอให้มีปฏิหารนะอยากจะบอกว่าคือพวกเรียนไม่รู้ว่าเกรนคีย์บอร์ดเข้าไปพิมพ์ว่าอะไรเนี่ยเขาบอกฝากไปถึงเกรนคีย์บอร์ดที่ชอบเข้ามาคอมเมนต์ลบๆเข้ามาแช่งสังเนี่ยมีคนพิมพ์อย่างนี้ด้วยเหรอคุณโถแรกบอก อยากบอกก่อนว่าก่อนจะพิมพ์อะไรต้องมีสติเพราะคอนเทนต์ต่างๆที่สังถ่ายลงเนี่ยมันคือการทำมาเก็งของเขาส่งกำลังใจให้นะส่งกำลังใจคุณสังดอกสะเดา
1: ค่ะก็ขอให้แข็งแรงแล้วกันเนาะไม่รู้ใจว่ายังไงเนาะถ้าเป็นแบบนั้นนะคะจบเนาะปิดค่ะ

0: จากบันเทิงก็มีการเมืองสักหน่อยหนึ่งไหมอ๋อราคาน้ำมันสักหน่อยหนึ่งวันนี
1: ้ขึ้นอีก
0: แล้วนะพี่ป่วยเออค่ะ
1: มันจะขึ้นไปถึงไหนพี่เมื่อวานพี่ไปเติมก็เกือบ44นะของพี่เนี่ย91นะ91
0: เติม91เหรอโซฮอล91ใช่ไหม
1: ก็เกือบ41เกือบ44แล้ว43ติดเราเลยหนุน50กว่าเนี่ยก็เหมือน44
0: วันนี้นะคะสถานีบริการน้ำมันเป็นยังไงทุกปั๊มนะคะอัปเดตล่าสุดก็โซฮอล91 43.68 นะคะโซฮอล95 44.05 ต่อลิตรอันนี้ราคากรุงเทพนะแล้วก็เบนซินพรีเมียมนะคะ95 53.64 ถ้าโซฮอล95พรีเมียม 51.54 ส่วนดีเซลนะคะ 41.45 ดีเซล B 20 34.45 เนี่ยที่รถบรรทุกใช้กันเยอะแล้วก็ถ้าเป็นดีเซลพรีเมียมเนี่ยใครจะเติมบ้าง 61.25 ต่อลิตรค่ะ
1: พวกรถหรูใช่ไหมรถหรูเขาเติมป่ะ
0: รถหรูดีเซลหรูเหร
1: อไม่รู้เหมือนกันว่าใครเติม60กว่าเนี่ยใครเติม
0: 60กว่า
1: ประเภทรถประเภทไหนเติม
0: อ๋อประเภทรถหรูรถนั่นแหละก็เหมือนกับเขาบอกว่ากินของแพงๆหน่อยอะไรนี่เหรอกินของแพงหน่อยอะไรอย่างนี้นะค่ะมาดูเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงินสักหน่อยหนึ่งนะคะเมื่อวานนี
1: ้
0: ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิตินิติธรรมประภาสนะคะก็ให้สัมภาษณ์กรณีฝ่ายค้านไปยื่นคำร้องต่อประธานสภานะคะให้วินิจฉัยคือให้ประธานเนี่ยส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการร่างกฎหมายนะตราพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตน้ำมันเนี่ยนะคะแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงิน400ล้านเนี่ยมันขัดต่อกฎหมายหรือไม่อย่างไรนะคะเป็นซึ่งมันเป็นรัฐธรรมนูญเนาะรัฐธรรมนูญมาตรา172เนี่ยค่
1: ะ
0: ซึ่งทางรัฐมนตรีคลังบอกว่ายืนยันว่าการตราพระราชกำหนดครั้งนี้เป็นความจำเป็นนะคะเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพราะว่าวันนี้ชัดเจนแล้วว่ามีวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นทั้งโลกไม่ใช่แค่ประเทศไทยและเป็นวิกฤตที่เกิดจากของสงครามที่ยังไม่จบและมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้อีกจนลุกลามมาสู่วิกฤตพลังงานที่ทำให้ราคาน้ำมันแพงแล้วก็ขณะนี้กำลังลามสู่วิกฤตต้นทุนซึ่งไม่ได้เริ่มมาจากเศรษฐกิจติดลบแต่มาจากเงินเฟ้อในไตรมาสแรกขณะนี้ขึ้นมาเป็น 2.9% แล้วแล้วต่อไปจะกระทบกับค่าของชีพและปากท้องของประชาชนจึงต่างจากที่มีการยกประเด็นไปเปรียบเทียบกับวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตซึ่งขอย้ำว่าเป็นวิกฤตในอดีตนะคะที่ผ่านมา

0: านั้นทุกวิกฤตอย่างเช่นปี40ก็มีต้มยำกุ้งเกิดจากค่าเงินที่ทุนสำรองของประเทศไทยหมดต้องลอยตัวค่าเงินแล้วก็วิกฤตธนาคารที่ธนาคารล้มมองว่าเป็นวิกฤตของคนรวยล้มบนฟูกถัดมาปี52เกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์จากสหรัฐการส่งออกติดลบทำให้เศรษฐกิจไทยติดลบไปด้วยแล้วก็พ.ร.ก.ที่ออกมาเนี่ยก็เพื่อดูแลปากท้องประชาชนส่วนที่ทักท้วงว่ามีการนำเงินมาเยียวยาแล้วทำไมต้องทำเรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานด้วยก็ขอบอกว่าอย่าไปมองวงเงินแยกเป็น200,000 ล้านกับ200,000 ล้านเพราะว่าเงินทั้งหมดนั้นจะเยียวยาทั้งคู่และต้องทำเรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานไปพร้อมกันเป็นการยิงนัดเดียวได้นก2 ตัววันนี้พอต้นทุนสูงขึ้นถ้าปล่อยต่อไปธุรกิจอาจจะกระทบกำไรลดลงหรือขาดทุนคนอาจจะตกงานเพราะฉะนั้นพรก.ฉบับนี้จึงเหมือนยาที่ออกมาช่วยบรรเทาให้คนแข็งแรงขึ้นจะบอกให้รออีก5 เดือนแล้วค่อยกินยาตรงนั้นก็คงไม่ใช่การให้ยาวันนี้กว่าจะออกฤทธิ์ได้ผลอาจต้องใช้เวลา4-7 เดือนจึงต้องกินยาวันนี้เลยตัวอย่างกรณีวิกฤตรัสเซียยูเครนส่งผลกระทบให้ค่าไฟสูงขึ้นก็ควรจะเปลี่ยนผ่านให้เป็นพลังงานสะอาดตั้งแต่ตอนนั้นเวลานี้ช่วยด้วยการให้ติดโซลาร์เซลล์ให้รถขนส่งใช้ไบโอดีเซลเป็นการลดค่าครองชีพลดค่าไฟและยังแก้ปัญหาระยะยาวเพราะฉะนั้นจึงรอเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานไม่ได้ย้ำว่าควรทำตั้งแต่3ปีที่แล้วด้วยซ้ำค่ะเพราะว่ายังไม่รู้ว่าวิกฤตจะจบลงเมื่อไหร่และมีโอกาสเกิดขึ้นใหม่ได้อีกแล้วบอกว่าอย่าเพิ่งกินยาเม็ดที่2ให้รอเวลาอีก5 เดือนคงไม่ได
1: ้
0: ก็เลยต้องช่วยตั้งแต่วันนี้เพื่อลดการพึ่งพานำเข้าน้ำมันและแก๊สธรรมชาติหันมาใช้พลังงานสะอาดไบโอดีเซลซึ่งทำให้ผู้ผลิตปาล์มน้ำมันสำปะหลังและก็อ้อยจะได้ประโยชน์ไปด้วยก็เลยมั่นใจว่าการออกแบบของพรก.มาครบถ้วนแล้วพร้อมรับวิกฤตและมีความจำเป็นเร่งด่วนเพราะว่าคนป่วยวันนี้ต้องให้ยาวันนี้ไม่ใช่รอ 4-5 เดือนเพื่อรองบปี70ก็จะไม่ทันค่ะนี่คืออธิบายค่ะพี่ก๋วย
1: แล้วเมื่อวานนี้คณะกรรมการกลั่นกรองในการใช้เงินจาก4,000 ล้านบาทจากการกู้เงินพลกรกู้เงิน4,000 ล้านบาทเนี่ยโดยมีปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยเขาก็มีการประชุมแล้วก็แผนเขาก็เดินหน้าตามไทม์ไลน์เดิมนะสีก็คือ25นั่นแหละเปิดให้มีการลงทะเบียนในเป๋าตังค์อ่ะแล้วก็ใช้เงิน
0: ยังทำแต่ว่าดูแผ่วๆนะคือเราก็ไม่กล้าคือคนอ่านข่าวก็ไม่กล้าอ่านว่ามันชัดหรือเปล่าวะเนี่ยหรือ
1: เขาบอกว่ามันผ่านแล้วมันผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองชุดนี้เสร็จแล้วก็จะเข้าครม.
0: แล้วนะคะ
1: เมื่อวานประชุมแล้วก็จะเข้าครม.วันอังคารที่19 พฤษภาคมเนี่ยทำลายยังเหมือนเดิมพี่ก็เลยเอ๊ะอาจจะแบบรีบส่งแล้วเดี๋ยวอาทิตย์นี้หรืออาทิตย์หน้าเนี่ยอาทิตย์จะส่งกลับมาหรือเปล่าทันเวลาที่จะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25ก็ทุกหลายคนไม่มีใครบอกเลยว่าชะลอนะทุกคนก็จะเดินหน้าเดินหน้าหมดเลยใช
0: ่
1: ทั้งที่สภาก็เบรก
0: ปากก็ไม่รู้ว่า25จริงไหมลงทะเบียนวันที่1โอนเงินกันจริงหรือเปล่านะ
1: เดี๋ยววันชัดๆเนี่ยคือการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่19วันอังคารหน้าเนี่ย19เนี่ยน่าจะรู้แล้วแหละว่าตกลงเนี่ยยังไงกันแน่จะชะลอจะอะไรไหมจะเหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ยน่าจะชัดเจนวันที่19 พฤษภาคมเพราะว่าอย่างคณะกรรมการกันกรองชุดของปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยเขาก็นี่แล้วอ่ะเขาก็สรุปแล้วเมื่อวานเนี่ยว่ายังเหมือนเดิมเลยไม่เห็นพี่ก็เห็นเขาทำตามเหมือนเดิมเลยว่าจะต้องเนี่ยโครงการคนละครึ่งพัดเนี่ย60-40แบ่งเป็น2 เฟส2,000ส่วนบัตรสวัสดิการของรัฐเนี่ยก็เพิ่ม7 ล้อเป็น1,000ก็เป็น4 เดือนไปอย่างเงี้ยก็ยังเหมือนเดิมนะ
0: ย
1: ัง
0: เหมือนเดิมนะตอนนี้เนาะ
1: ใช่ยังเหมือนเดิม
0: แต่ว่าสภาเปลี่ยนมาแล้วก็รู้สึกว่า
1: เมื่อวานพี่ก็ใช่เมื่อวานพี่ก็เอ๊ะยังไงวันนี้คงต้องมีการพูดให้มีใครคงออกมาพูดชัดเจนวันนี้อีกทีนึงอ่ะ
0: ขอฝากรัฐบาลให้ชัดหน่อย
1: ใช่
0: ไม่งั้นชาวบ้านก็รอชะเง้อชะแงอยู่นั่น
1: เขาก็อยากได้อย่างพี่จินดาอย่างทุกคนก็รอด้วยความหวังอ่ะเพราะตอนนี้มันแย่จริงๆนะน้องสีเศรษฐกิจเนี่ยทุกหย่อมย่าเลยหันไปทางไหนก็โอ้เงียบบ้างอะไรบ้างมันลำบากนะถ้าเกิดว่าไม่รีบทำอะไรหรือว่ามากระตุ้นอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็เดี๋ยววันนี้จะมีงานผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังที ่พักดีบดินใช่ไหม
1: ใช่ตอนช่วง5 โมงเย็นถึง2 ทุ่มครึ่งเนี่ยนะคะจะรัฐบาลเขาจะจัดงานผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังนะคะแนวทางก็คือจะเชิญ
0: อุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่มาหมดเลย
1: ใช่สิทธิอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่เลยจะมาแล้วก็จะมาฟังว่าจะให้ถ้าเกิดว่าเป้าหมายสำคัญเพื่อจะใหร่วมกันระหว่างรัฐบาลเอกชนเนี่ยเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนี้ไปด้วยกันเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างเชิญพวก CEO เนี่ย

0: มาพูดนะคะโอ้ดูจากชื่อในมีนี่เลยทั้งพี่ใหญ่จากคุณธนินทร์เจรวนนท์เครือซีพีคุณสารัตน์รัตนาวดีนี่กราฟนะคะแล้วก็คุณสุประชัยด้วย
1: มาทุกกลุ่มใช่ไหม
0: มาทุกกลุ่มเลย
1: กลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มก่อสร้างกลุ่มสังหารกลุ่มโรงแร
0: มมาหมดเลยทุกกลุ่มเลย
1: ยานยนต์มาหมด
0: ใช่ใช่
1: ก็รัฐบาลฟังแล้วยังไงต่อ
0: เขาบอกว่ารัฐบาลฟังแล้วว่าดูเป็นรับฟังผู้ประกอบการมีข้อกังวลหรือต้องการได้รับการสนับสนุนอะไรจากรัฐบาลเพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็จะได้มาพูดคุยกัน
1: ค่ะ
0: ทุกวันนี้เขาไม่รู้หรอเขาก็รู้แล้วยัง
1: แต่ว่าหารือกันนะ
0: จะมาพูด
1: ก็ถือว่าเป็นครั้งสำคัญในรอบหลายปีอย่างที่นายกบอกนะเพื่อว่าให้เอกชนได้มีส่วนร่วมด้วยเถอะในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจร่วมกันเนาะเพราะว่าเอกชนเนี่ยเขารู้นะว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงว่าไหม
0: รู
1: ้ให้เขาเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาโดยตรงว่าเนี่ยถ้าอย่างนี้อย่างนี้ต้องทำแบบไหนยังไง
0: แล้วคุณจะทำไหมอ่ะตอนนี้เรื่องสำคัญ
1: เสนอมาแล้วจะรับไหมจะยังไงนะคะรัฐบาลก็ต้องฟังเยอะๆเพราะอันนี้ถือว่าเป็นการระดมสมองนั่นแหละในการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจของประเทศนะคะ
0: แล้วอย่างเนี้ยไปฟังคุณพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลซึ่งเป็นคนนี้เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคนใหม่นะเขาบอกว่าในการหารือวันเนี้ยก็จะเสนอแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและก็อุตสาหกรรมท่ามกลางความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกเพื่อพลิกโฉมให้กับอุตสาหกรรมไทยด้วยยุทธศาสตร์5 ไอ ก็คือพร้อมกับดัน Made in Thailand นะคะช่วย SME เข้าถึงทุนแล้วก็จะขอเร่งรัดแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้านะคะให้ออกมาใช้โดยเร็วที่สุดเดินหน้าร่วมกันยกระดับอุตสาหกรรมไทยจากปัจจุบันเนี่ยทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีสมาชิกกว่า 16,000 รายนะครอบคลุม48กลุ่มอุตสาหกรรมแล้วก็76สภาอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศค่ะโดยกว่า 90% เป็น SME ถือว่าเป็นกลไกสำคัญของเศรษฐกิจไทยนะคิดเป็นสัดส่วนแล้วเนี่ย 30% ของ GDP เลยจะดัน6ด้านเพื่อปลุกเศรษฐกิจแล้วก็เสนอให้ฟื้นกลอ.กลอ.คือคณะกรรมการภาครัฐเอกชนนะเนี่ยเขาเรียกว่าคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจจะนำ6แนวทางสำคัญเพื่อเร่งขับเคลื่อนเลยนะคะ5 ไอก็จะมีพวกอะไรอะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอัจฉริยะด้วยดิจิทัลแล้วก็อินโนเวชั่นผลักดันนวัตกรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าขยายความร่วมมือแล้วก็เครือข่ายทางธุรกิจระดับสากลแล้วก็ส่งเสริมการเติบโตที่สมดุลครอบคลุมยกระดับโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขันก็เดี๋ยวลองฟังดูนี้ว่าจะยังไง
1: นะก็รอติดตามนะคะพูดถึง CEO ก็โอ้เห็น CEO ชั้นนำของอเมริกามาที่เขายกขโยงกันไปจีนน่ะพี่ป่วย
0: ได้อะไรไหมอ่ะ
1: ไม่รู้ได้อะไรไหมแต่รู้สึกว่าโอ้แหมไปกันเพียบ
0: โอ้จีนเขาไม่รับปากใครง่ายๆนะ
1: ใช่ไหมโอ้แสดงว่าเขาต้องมีความคาดหวังอะไรบางอย่างหรือเปล่า
0: เขายกไป
1: เยอะมากเลย
0: ก็ยกไปขนาดนั้นอย่างที่เมื่อวานเราบอกอะไรว่าอะไรนะเนี่ยเขาจะเอาคนที่เก่งๆไปเนี่ยทำไมคุณถึงจะไม่เอาใช่ไหมแต่ทั้มเขาก็อ้างนะเขาก็อ้างว่าสีจิ้นผิงให้คำมั่นว่าจะไม่ยุ่งเรื่องอันนี้พูดถึงอิหร่านเขาบอกว่าสีจิ้นผิงเนี่ยให้คำมั่นว่าจะไม่ยุ่งในการส่งยุทโธปกรณ์ให้อิหร่านโดนัลด์ทรัมป์ออกมาอ้างว่าสีจิ้นผิงเนี่ยให้คำมั่นระหว่างการหารือที่กรุงปักกิ่งว่าจะไม่จัดส่งยุทโธปกรณ์ทางทหารให้แก่ประเทศอิหร่านท่ามกลางความตึงเครียดนะคะเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเขาบอกว่าเขาจะไม่มอบยุทโธปกรณ์ทางทหารให้พวกเขาคืออิหร่านนะฮะนั่นคือท่อแถลงที่สำคัญเขาพูดเรื่องนี้ในวันนี้นะทรัมป์บอกมานะบอกกับพิธีกรในช่อง Fox News ในคลิปสัมภาษณ์นะบอกว่าสีจิ้นผิงเนี่ยเน้นย้ำเรื่องนี้อย่างหนักแน่นเลยนะคะแล้วก็บอกย้ำถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของจีนกับอิหร่านโดยเฉพาะการซื้อขายน้ำมันทรัมป์บอกว่าจีนซื้อน้ำมันจากอิหร่านเป็นจำนวนมากและสีจิ้นผิงก็บอกกับเขาว่าทางจีนก็ต้องการที่จะทำอย่างนี้ต่อไปคือไปซื้อจากอิหร่านนะเนาะแต่ทรัมป์ก็ย้ำว่าสีจิ้นผิงเนี่ยแสดงความปรารถนาที่จะเห็นช่องแค่พอมุดกลับมาเปิดใช้งานอีกครั้งเขาพูดติดตลกว่าคุณก็รู้พวกเขาคืออิหร่านนะพวกเขาสั่งปิดมันจากนั้นคุณก็สั่งหยุดพวก

0: ขาผู้นำจีนยังแสดงความไม่พอใจต่อรายงานที่ว่าอิหร่านมีการเรียกเก็บค่าผ่านทางสำหรับการสัญจรผ่านช่องแคบพอมุดด้วย
1: นี่ค่ะเมื่อวานเนี่ยสื่อโลกเลยแหละนะคะเปิดเผยให้เห็นเลยว่าใครที่ไปขบวนเดียวกับโดนัลด์ทรัมป์บ้างนะคะสำหรับซีโอไม่แต่ทั้งทีมคุกยังไปเลยอะคิดดู
0: แต่เขาบอกว่าอะไรอิหร่านไม่ได้ไปเขาแยก
1: ไปไม่ใช่หรอ
0: เขาบอกไม่มีอิหร่านนะ
1: ไม่มีหรอไม่ได้ขึ้นไปด้วยใช่ไหม
0: เขาไม่ถูกกันแล้วไม่ใช่หรอเพราะแยกทางกันเดินแล้ว
1: แต่ในข่าวเขาบอกว่าไปนะคะ
0: ไปหรอไม่
1: ไปค
0: ่
1: ะใช่ไปด้วยนะคะอาจจะแบบไปหน่อยไปสักหน่อยอะไรประมาณเนี้ยแล้วพอแล้วกิจหลักจริงๆหลายคนก็แซวว่าอู้จริงๆก็น่าจะไปสอดแนมหรือเปล่าเออนะคะ
0: จริงๆแล้วก็อยากจะไปแต่เรื่องอิหร่านแหละพี่ว่านะเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้ก็แบบไปอะไรเงี้ยนะแล้ว CEO ที่ไปด้วยก็แหมระดับนะ Air Force One พาไปก็ไปซะหน่อยอะไรอย่างงี้นะแต่บรรยากาศก็ชื่นมื่นแหละดูนะคะทางจีนก็ต้อนรับเป็นอย่างดีเน
0: า
1: ะ
0: ทางการทูตอ่ะพี่ว่าทางการทูตเขาจะไม
1: ่
0: เขาต้องรับหน้าดีกันอยู่แล้วไม่น่าจะ
1: ใช่ค่ะ
0: เขาจะทำอะไรเขาไม่ทำกันต่อหน้าต่อตาอย่างนี้หรอ
1: โอ้ทำไมเหมือนกันหมดเลยในโลกนี้
0: ที่เขาถึงพูดนะคนที่เรียนด้านการทูตเนี่ยต้องรู้นะ
1: ค่ะ
0: แล้วเขาไม่ทำกันอย่างจริงจังแล้วจะแล้วเวลาพูดกันบอกว่าจะเจรจาทางการทูตพี่เห็นทางการทูตก็ไม่เห็นเจรจาด้วยความจริงใจต่อกันเลยเน
1: า
0: ะ
1: จริงก็คือว่าในโลกนี้เหมือนกันหมดนะมนุษย์
0: เหมือนกันหมด
1: เป็นชนชาติไหนก็ตามว่าไหมเหมือนกันจริงค่ะไปฟังเพลงสดกันสักเพลงนึงดีกว่านะคะพี่ป่วยเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายนะคะ
2: มาสนุกกันต่อเลยดีกว่าขอ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: ลาฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะหืมอร่อยอ่ะปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ต่อมาช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับวันศุกร์นี้ค่ะพี่กวย
2: วันศุกร์แล้วว
1: ันศุกร์แล้วเสาร์อาทิตย์ก็หยุด
2: เออเสาร์อาทิตย์ก็หยุดแต่ท่าทางดูแล้วฝน
1: พี่กวยก็จะกลับเมืองเพชร
2: ไม่ได้กลับเลยก็เพิ่งเดือนเมษ
1: ายน
2: ที่จะกลับมาโอ้พรุ่งนี้ก็ต้องเข้าเวรบอกก่อนนะเธ
1: อ
2: มีแต่งานชีวิตเนี่ยมีเวรเออถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ไปไหนก็อยู่บ้านอ่ะฝนจะตกนะมีข่าวนี้น้องสีเมื่อวานเนี่ยคนจีนดูทำลายเครื่องที่เวลาเราจะออกจากตม.เวลาเขาเดินทางกลับประเทศเขาต้องผ่านประตูมันจะทำเป็นเดี๋ยวนี้นะในสนามบินเนี่ยเขาจะใช้เป็นอัตโนมัตินะอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยคนจีนคนนี้อายุ30ปีชื่อลีเหว่ยนะคะอายุ30ปีกำลังเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยนะเพื่อจะกลับไปที่จีนเนี่ยไปที่ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัตินะคะไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามที่เครื่องแนะนำโดยนายลีเหว่ยได้วางบอร์ดิ้งพาสลงบนช่องอ่านหนังสือเดินทางเครื่องจึงไม่ทำงานประตูบานแรกไม่เปิดนายลีเหว่ยก็ไม่พอใจโกรธใช้เท้าเนี่ยถีบ

0: ประตู
1: เป็นคลิปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรของเข้าเหรอ
0: ใช่ใช้เท้าถีบประตูกระจกใส่จนเครื่องเนี่ยเสียหายเล
1: ย
0: ใช่แล้วก็เดินกลับมาอีกครั้งวางหนังสือเดินทางแต่ก็วางไม่ถูกอีกเครื่องก็ไม่ทำงานอีกคราวนี้ใช้เท้าถีบประตูอีกครั้งเลยแล้วก็เดินทางฝ่าขึ้นออกไปคือเหมือนเครื่องมันไม่เปิดใช่ไหมใช้เท้าถีบไปเลยอ่ะ
1: ถีบ
0: พังไปเลยเออโดยไม่ผ่านการตรวจไงมันยังไม่ผ่านการตรวจมันยังไม่
1: เขาสแกนไม่ผ่านหรือยังไงไม่ทราบนะ
0: มันวางไม่ถูกเขาบอกว่าวางไม่ถูก
1: เอาพาสปอร์ต
0: เออวางแล้วก็เลยไม่นั่นนะพูดถึงเวลาเราไปพวกนี้เวลาไม่นั่นเราก็จะเรียกเจ้าหน้าที่นะขอให้เขามาดู
1: เจ้าหน้าที่เขาให้ความช่วยเหลือเพียบ
0: ใช่
1: ไม่ต้องอะไรเองขนาดนั้น
0: กูทำไมต้องอารมณ์ขนาดนั้นโดนเลยเนี่ยตม.จัดการเลย
1: น่าจะหลายแสนอยู่นะไอ้เครื่องนั้นเนาะ
0: มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 แต่ว่าเครื่องเนี้ยมัน 450,000
1: นั่นแหละสม
0: ไปเลยใช่ไหมสมไปเลยเออแล้วเนี่ยก็เลยโดนด้วยโดนเพิ่มเลยว่าจะโดนเพิกถอนวีซ่าเลย
1: เออ
0: แล้วก็สั่งเป็นบุคคลต้องห้ามแล้วเนี่ยให้เป็นแบ็คลิสต์ไปเลย
1: เออไม่ต้องมาช่วยชีวิตนะ
0: เออ
1: คือนักท่องเที่ยวอย่างนี้ไม่
0: เราไม่ต้อนรับมือมีพฤติกรรมเป็นภัยต่อสังคมห้ามเข้าประเทศไทยตลอดชีวิตเลยนะอันนี้เป็น
1: ต้องแล้ว
0: ในพลตำรวจโทพานุมาตรบุญจรักษ์ผู้บัญชาการสตม.บอกเลยแบนเลยแบนตลอดชีวิตเลยแล้วก็ให้ดำเนินคดีจนถึงที่สุดเลย
1: แต่ว่าต้องขังก่อนแล้วก็ต้องจ่ายตังค์ให้ครบก่อนนะ
0: ใช่เนี่ยสมบัติต้องดำเนินคดีในประเทศก่อนสิแล้วสิ้นสุดคดีแล้วให้เราค่อยผลักดันกลับประเทศต่อไปก็คงจะต้องโดนจำคุกเนี่ยโดนปรับโดนจำคุกอะไรด้วยเนี่ยโอ้โหแทนที่จะได้กลับประเทศดีดูสิ
1: แล้วอยู่ๆแบบคือเขาแบบว่าเหมือนเป็นคนบ้าคลั่งเลยเนาะด่าสะบดอะไรก็ไม่รู้
0: พูดอะไรก็ไม่รู้ด่าทอเป็นภาษาจีนเลย
1: แล้วมาเที่ยวทำไมอ่ะงงอย่างเงี้ยสภาพเนี้ยอยู่บ้าน
0: โอ้แล้วเขาทำไมเข้าใจร้อนหรืออะไรอ่ะวางไปแล้วมันไม่เปิดก็ถีบวายทีไม่เปิดอีกคนเดียวพังเข้าไปเลย
1: เชื่อไหมว่าคนแบบนี้จะที่บ้านตัวเขาเองก็ไม่กล้าทำนะเพราะว่ากฎหมายเขารุนแรงกว่าไหม
0: อ๋อใช่
1: แล้วเราคิดว่าถ้า
0: แล้วมันมาทำบ้านเราได้อ่ะ
1: มาทำบ้านเราแล้วเขาคงคิดว่าแล้วฉันจะออกไปแล้วจะกลับแล้วอะไรเงี้ยโอ้โห
0: นั่นแหละโดนแบนตลอดชีวิตเพิกถอนวีซ่าด้วยเดี๋ยวติดคุกโดนเสียค่าปงค่าปรับเรียบร้อยแล้วก็ค่อยส่งกลับประเทศแล้วก็ไม่ต้องเข้ามาอีกแล้วประเภทนี้ไม่เอา
1: พ่อรวย
0: อืม
1: เนาะ
0: ดูจาก
1: พี่เล็กบอกว่าใช่ค่ะเอาจริงๆเลยกับพวกจีนไร้มารยาทแบบเนี้ย
0: โดนซะบ้าง
1: จริงนะคะอย่าให้กลับเข้ามาอีกเลยเนาะมาบ้านเราแล้วรู้สึกว่าทำโอ้โหใหญ่โตมโหฬารแน่นะคะอย่างเงี้ย

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7นาฬิกาตรงทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN และขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยนะคะในเช้านี้อยู่กับเรา2คนค่ะลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
2: ครับผมเจษดาสารทองนะครับอย่างที่เราคุยกันมาตลอดตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็วันนี้ด้วยนะครับเราพูดถึงการพบปะกันครั้งประวัติศาสตร์ของทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะฮะที่ไปพบกันที่กรุงปักกิ่งในรอบเกือบ10ปีมีหลายๆประเด็นเลยนะครับที่มีการพูดคุยกันนะหนึ่งในนั้นก็คือแนวทางที่ทั้ง2ประเทศนั้นบอกว่าเราน่าที่จะเติบโตไปพร้อมกันนะอเมริกาสามารถ great again ได้ไชน่าก็สามารถ going great ได้เราเป็น 2G ดีไหมนะแล้วก็มีพูดถึงประเด็นที่ยื่นบนโต๊ะเจรจานะฮะ 5T 3T 5B นะฮะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในห้องอัดกันนะครับคุณลิซ่า
1: ใช่แล้วค่ะตอนนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนพร้อมแล้วค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
4: สวัสดีครับดร.เดชครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับ
2: ครับผมชอบตัวการ์ตูน